0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลร่วมรับมือน้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งเฝ้าระวัง24ชั่วโมงด้านปภ.จัดโซนอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางพร้อมดูแลด้านการแพทย์นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศออสเตรเลียแล้วและจะเดินทางต่อไปยังประเทศนิวซีแลนด์เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
1: ประธานาธิบดีสหรัฐอ้างว่าจะพบหารือกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือในช่วงปลายปีนี้เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศการแข่งขันแบดมินตันแชมป์โลกที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียกุลวุฒิวิทิสารมือสองของโลกผ่านเข้ารอบ16คนได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลร่วมรับมือน้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งเฝ้าระวัง24ชั่วโมงด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดโซนอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางพร้อมดูแลด้านการแพทย์นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านโดยนายยศชนันท์เปิดเผยว่าได้ให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางราชการจัดเตรียมไว้ส่วนในวันนี้เวลา8 นาฬิกาถึงเวลา9 นาฬิการะดับน้ำในพื้นที่อำเภอเวียงสาจะสูงขึ้นจึงกำชับทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงพร้อมเตรียมแผนอพยพประชาชนดูแลกลุ่มเปราะบางและจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มยาและสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอ
2: สำหรับการทำงานของทั้งจังหวัดนะครับของทั้งปภ.แล้วก็ของทั้งอบจ.แล้วก็ทุกภาคส่วนได้เตรียมความพร้อมกันไว้อยู่แล้วนะครับก็แต่ละทีมก็แยกย้ายกันลงตามพื้นที่ต่างๆ
0: ด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าการปฏิบัติในช่วงนี้เน้นการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยในเขตเทศบาลเมืองน่านได้แบ่งพื้นที่ชุมชนออกเป็นโซนเหนือโซนกลางและโซนใต้พร้อมจัดทีมอาสาสมัครและมูลนิธิประจำแต่ละโซนรวมถึงประสานโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อรองรับกรณีมีผู้ป่วยวิกฤตและนำส่งเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีประกาศแจ้งเตือนให้อพยพขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดโดยสามารถติดต่อเหตุฉุกเฉินในจังหวัดน่านได้ที่หมายเลขโทรศัพท์054-716-174รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
3: กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเรามีการประสานงานร่วมกันรวมถึงได้มีการจัดเตรียมเรื่องของการสนับสนุนในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟื้นฟูหรือการกู้ภัยหรือเคลื่อนย้ายพี่น้องประชาชนวันนี้เราได้แบ่งโซนไปแล้วนะครับเป็นโซนเหนือโซนกลางโซนใต้ของเขตเทศบาลเรามีการจับคู่กันไว้แล้วนะครับว่าจะมีทีมทั้งประชาสมัครของมูลนิธิประสานงานกับประธานชุมชนการแบ่งงานให้เกิดความชัดเจนตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะอพยพพี่น้องประชาชนเนี่ยออกมาจากเขตเทศบาลซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจแล้วขนผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางแล้วเราได้มีการสอบถามกับทางผู้ในการโรงพยาบาลแล้วว่าสามารถที่จะรองรับผู้ป่วยได้หากเกิดกรณีเร่งด่วน
1: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศออสเตรเลียแล้วและจะเดินทางต่อไปยังประเทศนิวซีแลนด์เพื่อสานต่อความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียและขยายโอกาสด้านการค้าและการลงทุนซึ่งตลอดการเยือนออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผลการเยือนเป็นที่น่าพอใจโดยได้หารือกับนายแอนโทนีอัลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียพร้อมพบภาคเอกชนผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงการจับคู่ธุรกิจและการร่วมทุนระหว่างภาคเอกชนของสองประเทศโดยมั่นใจว่าการเยือนครั้งนี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อไทยและเปิดโอกาสให้นักลงทุนออสเตรเลียสนใจเพิ่มการลงทุนในไทยขณะที่ภาคธุรกิจไทยขยายการลงทุนในออสเตรเลียหลายสาขา
5: การมาเยือนออสเตรเลียในครั้งนี้นอกจากมาสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางฝ่ายออสเตรเลียที่มีต่อประเทศไทยแล้วก็ยังสามารถที่จะทำแมทชิ่งจับคู่ธุรกิจให้เม็ดเงินการลงทุนแล้วก็ทำงานร่วมกันระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่ของทั้งสองประเทศก็ต้องถือว่าประสบความสำเร็จในระดับที่เราพึงพอใจ
4: สำหรับวันนี้นายกรัฐมนตรีและคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหารแฟร์แบนกรุงแคนเบราเวลา 9:30 นและเดินทางถึงท่าอากาศยานโอ๊คแลนด์เวลา 14:35 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย5ชั่วโมงเพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบราออสเตรเลีย
0: กระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริการอบสุดท้ายเร่งสรุปข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนสร้างความมั่นใจผู้ประกอบการพร้อมเดินหน้าขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าไทยเพิ่มเติมนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงการเดินทางไปเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนสิงหาคมนี้ว่าประเด็นสำคัญที่ไทยต้องเร่งผลักดันให้ได้ข้อสรุปคือข้อตกลงทางการค้าต่างตอบแทนหรือ ART เพื่อสร้างความชัดเจนและความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันไทยยังอยู่ระหว่างการไต่สวนตามมาตรา301ใน2ประเด็นได้แก่แรงงานบังคับและกำลังผลิตส่วนเกินโดยสินค้า3กลุ่มที่อยู่ระหว่างการไต่สวนได้แก่รถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์เครื่องจักรและเครื่องกลยางและผลิตภัณฑ์ยางซึ่งไทยมีสัดส่วนการผลิตภายในประเทศประมาณ75ถึง90สูงกว่าเกณฑ์ที่สหรัฐอเมริกากำหนดไว้ที่160จึงมั่นใจว่าจะสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงได้ขณะเดียวกันสินค้าไทยประมาณ72ของมูลค่าการส่งออกไปสหรัฐอเมริกาได้รับการยกเว้นภาษีแล้วเหลืออีก28ที่ยังมีความเสี่ยงด้านภาษีซึ่งไทยจะขอให้สหรัฐอเมริกาพิจารณายกเว้นเพิ่มเติมโดยเฉพาะสินค้าเกษตรบางรายการที่สหรัฐอเมริกาไม่สามารถผลิตได้เอง
6: เรื่องใหญ่ที่เราจะต้องไปจบให้ได้ก็คือเรื่องของตัว ART ซึ่งถ้าเราจบตรงนี้ได้ก็จะสร้างความแน่นอนให้กับผู้ประกอบการนะปัจจุบันนี้เราอยู่ในช่วงการไต่สวนตรา301คือเรื่องแรงงานบังคับกับเรื่องผลผลิตส่วนเกินซึ่งเรามีความมั่นใจในเรื่องนี้มากเพราะว่าเรามีที่มาที่ไปแล้วก็มีระบบรองรับอยู่แล้วว่ามีการผลิตเกินกว่าเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้คือที่ 60% อยู่แล้วเราก็เชื่อมั่นว่าเราน่าจะจัดการในเรื่อง 28% นี้ได้ผู้ประกอบการก็ยังไม่ต้องกังวลมากนัก
0: ทั้งนี้คณะทำงานด้านเทคนิคจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจารอบสุดท้ายระหว่างวันที่27ถึงวันที่29สิงหาคมนี้ก่อนที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเดินทางไปสมทบระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนี้
1: ยอดการลงทะเบียนใช้งานไทย AI Passport วันแรกทะลุ 400,000 รายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลว่ามีความรัดกุมกว่าปกติเป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยี AI รองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน
7: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดลงทะเบียนโครงการไทย AI Passport ซึ่งบรรยากาศการเปิดลงทะเบียนใช้งาน AI โมเดลในรูปแบบโปรวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักพบว่ามียอดผู้ลงทะเบียนทะลุ 532,692 รายอย่างไรก็ตามพบปัญหาติดขัดในระบบไทย ID เนื่องจากมีปริมาณการลงทะเบียนจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็วขณะที่ระบบของแอปพลิเคชันทางรัฐยังสามารถใช้งานได้ตามปกติและมีความคล่องตัวสูงจึงแนะนำให้ประชาชนเลือกใช้ช่องทางของแอปทางรัฐในการลงทะเบียน
8: ในส่วนของเจตนาของตัวโครงการนะครับก็คืออยากให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงตัว AI โมเดลที่เป็นในรูปแบบโปรได้หลากหลายรูปแบบหรือสำหรับพี่น้องประชาชนบางคนที่ใช้ในรูปแบบที่แบบมีข้อจำกัดแบบไม่คิดจะใช้แบบโปรเลยเนื่องจากว่ามีข้อจำกัดทางการเงินอันนี้เป็นโอกาสของคุณแล้วแล้วผมอยากให้เข้ามาใช้แล้วก็ใช้ตรงนี้หาแนวทางในการ generate revenueให้ในอนาคตของโครงการจบไปเนี่ยไม่ว่าจะมีต่อหรือไม่มีต่อคุณสามารถที่จะสร้างรายได้ด้วยตัวเองได้แล้วก็ตัดสินใจที่จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าไม่ได้เป็นการเสี่ยง
7: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าโครงการไทย AI Passport มีเป้าหมายเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่มีความเสถียรลดข้อจำกัดในการใช้งานและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาศักยภาพคนไทยโดยมุ่งเน้นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและ SME เพื่อให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี AI ที่ทันสมัยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการเพิ่มทักษะเดิมและเรียนรู้ทักษะใหม่เพื่อให้สามารถนำ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการออกแบบผลิตภัณฑ์วิเคราะห์ตลาดตลอดจนการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆเชื่อว่าการเปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยี AI มากขึ้นจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และพัฒนาศักยภาพคนไทยรองรับโลกการทำงานยุคใหม
5: ่เราต้องการนำมาให้กับผู้ที่เป็นนักเรียนนักศึกษาผู้ที่ทำธุรกิจสตาร์ทอัพ SME ให้เข้าถึงไม่ได้มีวัตถุประสงค์อื่นใดเลยถ้ามันเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ไร้ค่าไร้คุณค่าการเข้าแอปนี้ก็คงไม่ลงขอให้คำยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องการเห็นการพัฒนาศักยภาพของคนไทยให้เข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดที่โลกใบนี้มีอยู่ไม่มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
7: ในด้านความปลอดภัยของข้อมูลโครงการนี้มีความรัดกุมกว่าการใช้งาน AI ทั่วไปในปัจจุบันโดยห้ามไม่ให้คู่สัญญาเก็บข้อมูลหรือนำข้อมูลไปประมวลผลต่อยอดเพื่อวัตถุประสงค์อื่นอย่างเด็ดขาดสำหรับกำหนดการถัดไปจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการและจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ร่วมกับภาคเอกชนในวันที่28สิงหาคมนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจรับแจ้งและติดตามคนหายย้ำห้ามอ้างให้รอครบ24ชั่วโมงพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับแนวทางปฏิบัติกรณีคนหายพลัดหลงและศพนิรนามในการรับแจ้งการติดตามตัวการสืบสวนสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐานให้ดำเนินการทันทีห้ามอ้างว่าต้องรอให้ครบ24ชั่วโมงและได้สั่งการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการบริหารจัดการคนหายและศพนิรนามพร้อมนำบทเรียนที่ผ่านมาไปปรับปรุงแนวทางการรับแจ้งและติดตามคนหายรวมถึงการสืบสวนสอบสวนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้ฝ่ายสืบสวนต้องเร่งรวบรวมข้อมูลแสวงหาข้อเท็จจริงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงานความคืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชารวมถึงแจ้งข้อมูลให้ญาติหรือผู้แจ้งทราบเป็นระยะและปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและคำสั่งที่เกี่ยวข้องโดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับกำกับดูแลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้า Thailand Zero Drop Out ดึงเด็กหลุดจากระบบกลับเข้าสู่การศึกษาเพราะเด็กทุกคนต้องมีโอกาสเรียนรู้และไม่มีใครควรถูกทิ้งไว้ข้างหลังล่าสุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถติดตามเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้แล้ว 58,485 คนและช่วยเหลือให้กลับเข้าสู่ระบบได้แล้ว 3,968 คนหรือกว่า 30,000 คนส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการติดตามและให้ความช่วยเหลือโดยจะดูเป็นรายบุคคลว่าเด็กหลุดจากระบบเพราะอะไรและการศึกษาแบบใดเหมาะกับเขามากที่สุดขณะเดียวกันรัฐบาลยังเพิ่มทางเลือกในการเรียนรู้โดยอนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหรือ Home School จำนวน153ครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กภายใต้หลักเกณฑ์ที่ถูกกำหนดไว้นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังเตรียมวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนในกรุงเทพย้อนหลัง10ปีเพื่อวางแผนโรงเรียนและงบประมาณให้ตรงกับเด็กจำนวนจริงเพราะไม่ว่าเด็กจะเรียนรูปแบบไหนเป้าหมายสำคัญคือเด็กทุกคนต้องได้เรียนและต้องไม่มีใครหลุดออกจากโอกาสทางการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ูรองเท้าวิ่งคู่นี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
13: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
12: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
13: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
12: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
13: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าเขาจะพบหารือกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือในช่วงปลายปีนี้เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมกับกล่าวเพิ่มเติมว่าเกาหลีเหนือมีอาวุธนิวเคลียร์ที่ทรงอานุภาพอย่างมากถึง57 ลูกความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งการให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐลดระดับการซ้อมรบร่วมทางทหารกับเกาหลีใต้โดยให้เหตุผลว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับนายคิมจองอึนและการซ้อมรบดังกล่าวเป็นการแสดงท่าทีที่เป็นศัตรูกับเกาหลีเหนือ
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่วิพากษ์วิจารณ์การที่นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐดำเนินการมาตรการคว่ำบาตรนางอากาเนะโทโมโกะประธานศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ชาวญี่ปุ่นเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐกล่าวหาว่า ICC เป็นองค์กรทุจริตที่มีแรงจูงใจทางการเมืองและใช้อำนาจในทางมิชอบกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นยังเน้นย้ำว่ารัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนศาลอาญาระหว่างประเทศมาโดยตลอดในความพยายามในการลงโทษผู้กระทำความผิดในคดีอาชญากรรมร้ายแรงที่ประชาคมระหว่างประเทศให้ความสำคัญและยึดมั่นในหลักนิติธรรม
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลโจมตีสถานีตำรวจแห่งหนึ่งในเมืองกาซาซิตี้ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในพื้นที่ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก20รายขณะที่นายฮาเซมกัตเซมโฆษกของกลุ่มติดอาวุธฮามาสประณามการโจมตีดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้คณะกรรมการสันติภาพฉนวนกาซากดดันให้อิสราเอลปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาภายใต้เงื่อนไขของแผนสันติภาพ20ข้อของสหรัฐด้านกองทัพอิสราเอลอ้างว่าการโจมตีดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่สมาชิกของกลุ่มติดอาวุธฮามาสที่ใช้สถานีตำรวจเป็นฐานปฏิบัติการสำหรับโจมตีทหารอิสราเอล
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจทางหลวงของบราซิลที่ระบุว่าเกิดเหตุรถโดยสารของหน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่นชนประสานงากับรถบรรทุกคันหนึ่งบนทางหลวงในเขตเทศบาลอิปิรังการัฐปานาราขออภัยค่ะรัฐปารานาทางตอนใต้ของบราซิลเมื่อวันช่วงเช้าของวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นระหว่างกำลังนำผู้ป่วยไปส่งยังสถานพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองคูริติบาของรัฐปารานาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย23รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5รายขณะที่นายราตินโยจูเนียผู้ว่าการรัฐปารานาประกาศให้มีการไว้อาลัยทั่วรัฐปารานาอย่างเป็นทางการเป็นเวลา3วันแก่ผู้ที่เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบ2คู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกที่ได้บายในรอบแรกมาเอาชนะเป็นกาเซียกับลูเซียโรดิเกรสคู่มืออันดับ44ของโลกจากสเปน2ต่อ1เกม14-21 21-11 21-15 ผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับยูชิชิโมกามิกับซายากะโฮโบระคู่มือวางอันดับ13ของรายการจากญี่ปุ่นด้านชายเดี่ยวรอบ2กุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกอดีตแชมป์โลกปี2023ตบเอาชนะดานิลดูโบเวนโกมืออันดับ57ของโลกจากอิสราเอล21-17 21-19 ผ่านเข้าสู่รอบ16คนต่อไปขณะที่หญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ7ของรายการและอดีตแชมป์โลกปี2013ต้องขอยอมแพ้อิชิก้าเจสวานจากสหรัฐอเมริกา21-13 7-11 รีไทยเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บจนแข่งขันต่อไม่ได้ส่วนพรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกตบชนะชอนนาลีจากนิวซีแลนด์21-13ทั้ง2เกมผ่านเข้ารอบ16คนต่อไปการแข่งขันฟุตบอลหญิงซิกการดี้เมอร์เดก้าครับรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3 ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีถล่มเอาชนะสิงคโปร์6-0เก็บ9แต้มเต็มคว้าแชมป์กลุ่ม B ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับมาเลเซียที่สนามซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดุสประเทศอินโดนีเซียในวันที่21สิงหาคมเวลา 15:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube ซิกันดี้เมอร์เดก้าครับคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีมติเลือกนางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนที่14สร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหญิงคนแรกของไทยขั้นตอนต่อจากนี้จะมีการเสนอเรื่องให้กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติตามขั้นตอนต่อไปนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการ Prime Minister Youth Cup โดยมีนางโปรดปรานสมานมิตรว่าที่ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวสำหรับโครงการ Prime Minister Youth Cup เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในการผลักดันการแข่งขันกีฬาเยาวชนภายในประเทศเพื่อพัฒนานักกีฬาระดับพื้นฐานเชื่อมโยงทุกภูมิภาคต่อยอดสู่ทีมชาติไทยรอบคลุม2ชนิดกีฬาได้แก่วอลเลย์บอลและฟุตบอลในส่วนของกีฬาวอลเลย์บอลจะแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงขณะที่กีฬาฟุตบอลแบ่งเป็นฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน14ปี16ปีและ18ปีส่วนฟุตบอลหญิงจะแข่งขันในรุ่น18ปีโดยจะทำการแข่งขัน4ระดับเริ่มจากระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับภูมิภาคและต่อยอดสู่การแข่งขันระดับประเทศพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่21สิงหาคม2569โดยไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่กำแพงเพชรมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาอุบลราชธานีมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดระนองพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 170 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณในกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:12 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง70เซนติเมตรและเวลา 21:38 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 15:54 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง48เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.
15: 1นาทีกับกปท.ปัญหาผู้ขับขี่พบอาการรถกระตุกเมื่อสตาร์ทหรือขณะขับรถควรนำรถไปตรวจสอบสภาพทันทีเพราะอาการดังกล่าวแสดงว่าเครื่องยนต์ทำงานขัดข้องหรือถังน้ำมันรั่วทำให้มีอากาศเข้าไปในตัวถังจนเกิดการเผาไหม้ไม่สม่ำเสมอแต่หากประสบปัญหาเพลิงไหม้รถยนต์ผู้ขับขี่ควรตั้งสติแล้วรีบนำรถจอดข้างทางทันทีและดับเครื่องยนต์เพื่อตัดระบบไฟฟ้าทันทีแต่หากเป็นรถที่ใช้ระบบก๊าซต้องรีบปิดวาล์วถังก๊าซทันทีแต่หากเกิดเพลิงไหม้เพียงเล็กน้อยให้เจ้าของรถยนต์นำผ้าแห้งหรือว่าผ้าที่เปียกน้ำหรือทรายมาโปะหรือตบบริเวณที่เกิดไฟไหม้หรือเจาะปากขวดน้ำที่มีน้ำเป็นรูเล็กๆแล้วฉีดบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
1: ์วันนี้เสนอคำว่ากฐินกฐินเขียนกอไก่ทอฐานสารอินอหนูเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีว่ากฐินะแปลว่าไม้สะดึงคือกรอบไม้หรือไม้แบบสำหรับขึงผ้าที่จะเย็บเป็นจีวรผ้าที่ขึงให้ตึงด้วยไม้สะดึงและเย็บเป็นจีวรเรียกว่าผ้ากฐินผ้ากฐินเป็นผ้าที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาอยู่ที่ใดที่หนึ่งครบ3เดือนแล้วรับมานุ่งห่มได้ปีละ1ครั้งโดยมีกำหนดระยะเวลาที่จะรับผ้ากฐินเพียง1เดือนนับแต่วันหลังออกพรรษาคือวันแรม1ค่ำเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12เรียกช่วงเวลานี้ว่ากฐินการคือเทศกาลทอดกฐินหรือระยะเวลาทำพิธีถวายผ้ากฐิน
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนสถานการณ์น้ำในประเทศไทยน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มผลผลิตของชุมชนการขยายผลการจัดการน้ำชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทานจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้รวมทั้งลดปัญหาน้ำท่วมหรือน้ำแล้งในพื้นที่อีกด้วยจะเห็นได้ว่าการเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำระดับชุมชนจะช่วยสร้างศักยภาพให้แก่ชุมชนในการปรับตัวเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำที่ไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้อย่างยั่งยืน
0: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เกี่ยวกับการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและการแจ้งเตือนภัยประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือค่ะ
18: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกรดรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
19: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดน

0: เกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
1: เรามารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับวิกฤตการน้ำและอุทกภัยในภาคเหนือทวีความรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นความห่วงใยระดับชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดน่านและจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็น2พื้นที่ที่เผชิญผลกระทบร้ายแรงที่สุดด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นต้นน้ำเมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าติดตามเรื่องนี้ได้จากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
2: ครับสวัสดีครับท่านรองไพฑูรย์ครับ
3: ครับ
2: จากสถานการณ์พยากรณ์อากาศที่ระบุว่าร่องมรสุมกำลังพาดผ่านภาคเหนือและสถานการณ์น้ำที่จังหวัดน่านทางสทนชได้ประเมินพื้นที่เสี่ยงสูงสุดที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและล้นตลิ่งในช่วงนี้อย่างไรบ้างครับ
3: ครับก็ต้องเรียนนะครับว่าจากที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ให้ข้อมูลมาว่ามีร่องความกดอากาศนะครับที่พาดผ่านแล้วก็มีเรื่องของหย่อมความกดอากาศที่มีผลกระทบที่อาจจะทำให้ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดน่านซึ่งเมื่อคืนเนี้ยไปตรวจพบนะครับปริมาณน้ำที่ตกนะครับที่จังหวัดน่านโดยเฉพาะอำเภอปัวนะครับผม367มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงซึ่งถือว่าเป็นปริมาณน้ำสูงสุดมากนะครับซึ่งถ้าเทียบกับที่ชิบะที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เกิดเนี่ยก็เกิดมากกว่านั้นอีกครับผมแล้วถ้ามาดูระยะเวลา12ชั่วโมงเนี่ยฝนก็ตกหนัก363กันนะครับผมถ้ามาดูฝนรายชั่วโมงก็112มิลนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็กระตกใจเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกนะครับผมก็ทำให้ในตัวอำเภอปัวนะครับทั้ง67ตำบลเนี่ยเกิดน้ำท่วมหนักเป็นน้ำท่วมฉับพลันนะครับแล้วมีเรื่องของการเตือนภัยนะครับในระดับพื้นที่ไม่ว่าจะทางเป็นกรมทรัพยากรน้ำที่มี early warning นะครับเตือนเริ่มต้นวิกฤตตั้งแต่ตีสองนะครับผมตีสามตีสี่ห้าถึงหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้านะครับก็มีการเตือนอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นที่มาของความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ทางพี่น้องประชาชนเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เตรียมตัวทันหรือการแจ้งเตือนในระดับพื้นที่เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับก็ทำให้มีความเสียหายค่อนข้างมากแล้วก็ถ้าดูจากปริมาณน้ำที่ตอนนี้ที่ตัวอำเภอปัวเนี่ยค่อนข้างลดลงแล้วนะครับแล้วก็มาเพิ่มที่ทองผานะครับผมแล้วก็เข้ามาที่ตัวอำเภอเมืองน่านนะครับซึ่งตัวเมืองน่านเนี่ยก็คาดว่าในสถานีที่ N1 นะครับที่สำนักงานป่าไม้เนี่ยตอนนี้ก็มีระดับประมาณ901ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะมีค่าสูงสุดภายในคืนนี้ครับผม
2: ครับตอนนี้สถานการณ์น้ำมีท่าทางจะเฝ้าระวังที่อำเภอท่าวังผาใช่ไหมครับ
3: ครับตรงท่าวังผาแต่เนื่องตัวท่าวังผาเองเนี่ยพื้นที่ที่เขาท่วมเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นเหมือนพื้นที่น้ำหลากนะครับเป็นสภาพเกษตรนะครับแต่จะมีบางส่วนในส่วนท่าวังผาตะวันตกนะครับทางฝั่งขวาของแม่น้ำน่านก็จะมีบ้านคนอยู่บ้างนะครับตรงนี้เองเนี่ยทางจังหวัดนะครับโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีบัญชาให้ทางจังหวัดน่านทางรัฐมนตรีช่วยมหาไทยนะครับที่เข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในการบัญชาการซึ่งต้องเรียนนะครับว่าปริมาณฝนตกเที่ยวเนี่ยตกแบบฉับพลันเลยนะครับเป็นลักษณะเหมือนเรนบอมที่ตกลงในพื้นที่นะครับถ้าดูจากสถิติฝนที่ตกนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่ผมเรียนนะครับว่าจะตัวอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับผม
2: ทีนี้ทางจังหวัดเชียงรายและจังหวัดน่านทางสทนชเนี่ยมีแผนเร่งระบายน้ำและดูแลประชาชนอย่างไรครับไม่ให้เกิดผลกระทบที่ซ้ำซ้อนจากฝนชุดใหม่ที่กำลังจะเข้ามาอีกครับ
3: คือตัวเชียงรายเนี่ยแม่น้ำส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะไหลไปสู่ของแม่น้ำโขงไม่ว่าเป็นแม่น้ำกกสายลวกแม่น้ำอิงนะครับซึ่งตรงนี้ดูจากฝนที่ตกแล้วเนี่ยไม่ได้มากจนถึงอุทกภัยเหมือนที่จังหวัดน่านนะครับผมส่วนตัวจังหวัดน่านเองเนี่ยเราก็ได้ร่วมกับทางรัฐบาลนะครับในการที่จะถอดบทเรียนที่น้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วนะครับว่าเราจะแก้ไขตรงส่วนของแม่น้ำน่านอย่างไรโดยเฉพาะร ระบบเตือนภัยนะครับการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุซึ่งตรงนี้เองเนี่ยการซักซ้อมใหญ่เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่ตัวเมืองน่านเนี่ยก็มีการซักซ้อมใหญ่นะครับแล้ววันนี้เองเนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านนายกตีเมืองน่านนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนมีการเฝ้าระวังมีการเตรียมการต่างๆที่จะเผชิญเหตุนะครับผมซึ่งที่เรียนนะครับว่าปริมาณน้ำเนี่ยน่าจะล้นที่กำแพงฝั่งอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านประมาณ10-20 เซนนะครับผมแล้วก็ตรงบริเวณเมืองเนี่ยน่าจะไม่ล้นแต่ก็อาจจะมีจุดที่ล้นเข้าตามท่อเทศบาลอะไรต่างๆบ้างตรงนี้ครับผมก็เป็นเรื่องที่ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำชาติร่วมกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการประชุมร่วมกันกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและมีการโทรศัพท์สื่อสารกับท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับในการที่จะบัญชาการเหตุการณ์นะครับแล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำร่วมกันครับผม
2: ครับนอกจากจังหวัดน่านจังหวัดเชียงรายแล้วมีจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดไหนอีกไหมครับที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับ
3: เขาก็มีจังหวัดพะเยานะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอปงอำเภอเชียงม่วนนะครับและจังหวัดแพร่นะครับฝนเนี่ยเพิ่งตกหนักตอนเช้านะครับเมื่อกี้เนี่ยได้รับข่าวว่ามีน้ำหลากที่อำเภอปงนะครับผมซึ่งก็น้ำหลากท่วมค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวอำเภอเชียงม่วนนะครับซึ่งน้ำพวกนี้ก็จะมาที่อำเภอสองอำเภอร้องฟางแล้วก็เข้าสู่ตัวอำเภอเมืองแพร่นะครับแล้วก็จะมาสู่ที่วังชิ้นนะครับสวรรคโลกศรีสัตยนารายณ์ที่แม่น้ำยมนะครับซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการน้ำร่วมกันนะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราได้หลีระบายที่เขื่อนศรีกิจไว้แล้วนะครับทำให้ปริมาณน้ำที่ถ้ามาเนี่ยเราก็จะผันไปสู่แม่น้ำด้านได้เพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้ตัวแม่น้ำยมเองเนี่ยถ้าฝนไม่มากกว่านี้ก็เราสามารถที่จะบริหารจัดการในแม่น้ำยมได้ครับผม
2: ครับอย่างปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 61% ซึ่งน้อยกว่าปี68และยังมีช่องว่างรองรับอีกได้เยอะใช่ไหมครับ
3: ที่เขื่อนศรีกิจนะครับเรามีช่องว่างอยู่ประมาณ 3,200 ซึ่งน้ำเที่ยวเนี่ยน่าจะไม่ถึง500ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับอย่างมากก็ประมาณสัก 2-300 ล้านนะครับยังรับน้ำได้สบายนะครับหรือแม้ทั้งเขื่อนภูมิพลเองนะครับก็ยังมีความจุค่อนข้างน้อยมีประมาณ 55% นะครับผมก็ยังเราสามารถรับน้ำได้อีกเยอะครับผมตรงนี้ครับตรงน้ำจากเขื่อนเนี่ยมีเรามีการเขาเรียกใช้น้ำในช่วงของช่วงฝนที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะนะครับก็ทำให้เรามีช่องว่างอยู่แม้ทั้งเขื่อนแควน้อยหรือเขื่อนป่าสักก็ยังมีช่องว่างอยู่ครับเดือนนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังมีช่องว่างอยู่ที่จะสามารถรับน้ำได้ครับผม
2: อันนี้ทางสธนชเนี่ยจะบาลานซ์ยังไงครับระหว่างการพ่องน
4: ้
2: ำหรือว่า
3: เราไม่ค่อยพ่องน้ำเลยนะครับปีนี้เพราะเรารู้ว่าเป็นปีเอลนิโญแรงๆนะครับผมเราก็จะเห็นว่าเราจะมีช่องว่างพอแล้วเราก็จะมีการคำนวณปริมาณน้ำที่จะไหลลงเหมือนที่เรียนนะครับว่าอย่างเช่นกรณีเขื่อนศรีกิจเนี่ยเรามีช่องว่างเหลือประมาณ 3,200 กว่าล้านใช่ไหมครับผมซึ่งน้ำจากเที่ยวเนี่ยที่ฝนตกเนี่ยที่ทางอุตุให้มาเนี่ยก็จะตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่22เนี่ยก็น่าจะที่เรียนนะครับว่าน้ำไม่น่าจะเกิน500ล้านนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยเราก็ยังมีช่องว่างเหลืออยู่และในเดือนกันยายนเนี่ยก็ฝนตกในปีเอลนิโญเนี่ยจะตกเป็นกระจุกอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะตกแบบประเภทรวดเร็วเป็นคล้ายๆเรือนบอมแต่ไม่ได้ต่อเนื่องนะครับเหมือนปีที่เป็นลานิญานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องว่างที่เรามีสำรองไว้เนี่ยก็เพียงพอทุกเขื่อนตามที่ได้เรียนนำเรียนนะครับ
2: ครับแล้วแนวโน้มในช่วงวันที่22-24สิงหาคมร่องมรสุมเนี่ยจะขยับขึ้นไปพาดผ่านเมียนมาแล้วก็ลาวตอนบนแต่ภาคเหนือก็ยังมีฝนตกบางแห่งการที่ฝนตกทางฝั่งเพื่อนบ้านเนี่ยจะมีผลกระทบต่อระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักและก็แม่น้ำระหว่างประเทศไหมครับ
3: ก็มีผลครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยเราก็ได้หารือกับทาง MRC นะครับในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและมีการคาดการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการระบายน้ำจากเขื่อนจิงหงที่อยู่ในจีนหรือเขื่อนไซยบุรีแล้วก็อีกรวมแล้ว13เขื่อนนะครับที่ตรงที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลต้องเรียนนะครับว่าการกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเนี่ยเราจะรู้เรื่องของปริมาณที่น้ำไหลเข้านะครับปริมาณน้ำเก็บกักนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำที่ระบายอยู่นะครับในปัจจุบันเนี่ยเขื่อนไซยบุรีเนี่ยมีการระบายน้ำที่ 11,583 ก็ถือยังไม่เยอะนะครับผมยังไม่ถึง 20,000 นะครับผมแล้วก็ในตรงบริเวณเชียงคานหนองคายนครพนมมุกดาหารผงเจียมเนี่ยก็ลดต่ำกว่าวิกฤตนะครับแล้วก็มีแนวโน้มลดลงในช่วง 1-5 วันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีการบริหารการนะครับโดยที่มีการที่ประสานกับทาง MRC ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็วางแผนในการระบายล่วงหน้าครับผม
2: ครับแล้วในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยสธนช.ได้ประสานร่วมกับปภ.หรือชุมประธานเนี่ยในการแจ้งเตือนภัยประชาชนยังไงบ้างอะครับ
3: คือต้องเรียนนะครับว่าจุดนี้เองเป็นจุดที่เราจะต้องมาร่วมกันนะครับในเรื่องของการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตรงนี้เรามีการคุยตั้งวอลลุ่มทั้งที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับและในพื้นที่นะครับผมทางกรมชลประทานที่เราทำงานร่วมกันนะครับที่เรียนนะครับว่าเราส่งข้อมูลเป็นเซลล์บอดแคสต์ไประดับพื้นที่เนี่ยตั้งแต่ปี4กว่านะครับผมส่งไปหลายชุดแต่ที่เรียนนะครับว่าในพื้นที่ก็มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุนะครับผมแต่ด้วยตรงบริเวณที่เกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอปัวเนี่ยครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงดึกมากคือ3-4เนี่ยที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยก็มีการแจ้งเตือนนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าแลนด์อเลิร์ทนะครับที่ทางกลุ่มทางเขาเรียกว่าเออร์ลี่วอร์นิ่งของกรมทรัพยากรน้ำนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นดอยสกัดลงมาหรือที่ดอยภูคาลงมาเนี่ยก็มีการแจ้งเตือนแต่เนื่องจากเหตุการณ์เนี่ยเกิดภายใน3-4 ชั่วโมงที่ผมเรียนนะครับว่าความเข้มของฝนค่อนข้างสูงมากนะฝนเนี่ย2 ชั่วโมงเนี่ยเกิน200 กว่ามิลนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้พี่น้องบางคนเนี่ยครับไม่สามารถที่จะเตรียมการได้ทันนะครับผม
2: ครับและตลอดช่วงฤดูฝนที่ยังเหลืออยู่เนี่ยทางสทนช.มีมาตรการนวัตกรรมหรือว่าระบบแดชบอร์ดติ

0: เขาเนี่ยไอ้พวกเรดาร์คอมมาสิตหรืออะไรต่างเนี่ยมันไม่สามารถที่จะส่องไปถึงได้เพราะมันอาจจะเจอเรื่องของภูเขานะครับผมตรงนี้เองในเรื่องดาวเทียมเนี่ยทางทิสตาก็สนับสนุนนะครับผมแต่ต้องเรียนนะครับว่าในส่วนของการแปรผลสู่ระดับพื้นที่เนี่ยบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีข้อผิดพลาดได้บ้างนะครับตรงนี้เทคโนโลยีที่เราจะต้องนำมาเพิ่มอาจจะต้องเป็นเรื่องของเรดาร์คอมมาสิตซึ่งมันก็มีราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วเรายังไม่ครอบคลุมพื้นที่ประกอบกับสภาพภูมิประเทศเราเนี่ยไม่ได้เป็นที่ราบนะครับเป็นภูเขาสูงต่างหรือว่าในภาคเหนือมุมขององศาที่เป็นเรดาร์คอมมาสิตเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคที่เราจำเป็นต้องปรับแก้หรือแก้ไขในเรื่องการพยากรณ์ให้เพิ่มมากขึ้นครับ
1: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เป็นอย่างสูงนะครับที่มาพูดคุยในวันนี้สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับผม
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: เหตุการณ์ความรุนแรงในเด็กและเยาวชนที่มีให้เห็นในปัจจุบันอาจเป็นเพียงปลายเหตุของปัญหาที่ซ่อนอยู่สังคมจะป้องกันอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมซ้ำรอยติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
4: เหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอาจเป็นเพียงภาพที่ปรากฏขึ้นเหนือผิวน้ำแต่คำถามสำคัญกว่าคือแล้วใต้ผิวน้ำนั้นยังมีอะไรที่สังคมมองไม่เห็นยังมีเด็กอีกกี่คนที่กำลังเผชิญกับปัญหาและกำลังส่งสัญญาณถึงความต้องการความช่วยเหลือนี่คือเหตุผลที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายเด็กเยาวชนและครอบครัวจัดเวทีอย่ารอให้เกิดเหตุเห็นสัญญาณเชื่อมการดูแลสร้างความปลอดภัยสังคมไทยไร้ความรุนแรงเพื่อเสนอแนวทางให้ภาครัฐภาคเอกชนและประชาสังคมร่วมกันพัฒนาระบบป้องกันความรุนแรงอย่างเป็นระบบโดยนายแพทย์พงษ์เทพวงศ์วัชระไพบูลย์ผู้จัดการสสส.ระบุว่าการแก้ไขปัญหาไม่สามารถแยกส่วนได้แต่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันทั้งระบบ
5: เราจะสามารถดูแลเยาวชนเราให้เป็นทุนมนุษย์ทุนทางสังคมที่จะส่งต่อสิ่งดีงามให้ประเทศไทยต่อไปได้อย่างไรผมคิดว่าอยู่ในมือของภาคีแล้วก็หน่วยต่างๆที่ต้องมีจิ๊กซอที่มาสานพลังกันและจับมือกันในการที่จะแก้ปัญหานี้นะครับโดยไม่โทษใคร
4: ทางนี้ได้เสนอให้สร้าง3ด่านความปลอดภัยเริ่มจากด่านครอบครัวให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เด็กกล้าพูดและกล้าขอความช่วยเหลือด่านโรงเรียนเปลี่ยนจากคอยปัญหาเป็นการป้องกันเชิงรุกผ่านกิจกรรมโฮมรูมสร้างความสัมพันธ์และคัดกรองนักเรียนที่มีความเสี่ยงมีครูและนักจิตวิทยาคอยดูแลมีระบบส่งต่อเมื่อโรงเรียนไม่สามารถรับมือได้และด่านสุดท้ายชุมชนร่วมเฝ้าระวังสังเกตและแจ้งเหตุสร้างพื้นที่ให้เด็กใช้เวลาหลังเลิกเรียนและวันหยุดอย่างสร้างสรรค์และเนื่องจากโลกของเด็กวันนี้ยังรวมถึงโลกออนไลน์ที่ต้องจับตาพิเศษด้านนายแพทย์ยงยุทธวงศ์พิรมสารจิตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิระบุว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่แสดงออกมาให้เห็นอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นซ่อนอยู่จึงเสนอให้ระบบดูแลเด็กทำงานเชิงรุกเพื่อให้เห็นสัญญาณคัดกรองเชื่อมต่อและช่วยเหลือเด็กได้ตั้งแต่ต้นทาง
6: ถ้าเราดูดีๆเราเห็นว่าโรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นที่ที่มีอาการของปัญหาเนี่ยเยอะมากเลยที่เราเห็นสกูลชูตติ้งนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเราไปแยกส่วนแก้ทีละปัญหาในที่สุดโรงเรียนก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาจริงๆได้สักอันหนึ่งเพราะว่าปัญหาทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงสัมพันธ์กันหมด
4: ขณะที่ผลสำรวจเยาวชนปี2568โดยศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัวหรือ Kids for Kids พบว่าความเครียดด้านการศึกษาและการทำงานเพิ่มจากระดับ3ในปี2566เป็นระดับ4ในปี2568ความเครียดด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวเพิ่มจากระดับ2เป็นระดับ3สะท้อนว่าการดูแลปัญหาต้องเริ่มตั้งแต่ระยะเริ่มต้นหากทุกคนสามารถรับช่วงต่อกันได้ครอบครัวเห็นโรงเรียนช่วยชุมชนเชื่อมต่อและรัฐทำให้ระบบทำงานไร้รอยต่อนี่คืออีกก้าวของการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและสังคมไทยที่ลดความรุนแรงอย่างยั่งยืนนารุมนอุดมพรรายงาน
3: สมาคมกฎหมายแห่งอาเซียนร่วมกำหนดกรอบในกระบวนการยุ

0: ที่ทำระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนแก้ปัญหาการใช้ AI สร้างข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
1: ข้อข่าวเล่าประเด็น
2: การก้าวกระโดดของเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวให้เท่าทันไม่เว้นแม้เรื่องของกฎหมายเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีล้วนเข้ามามีบทบาทสำคัญที่ส่งทั้งผลดีและผลเสียกับทุกระดับในสังคมดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมายจึงไม่อาจหยุดนิ่งได้สมาคมกฎหมายอาเซียนจึงร่วมกันจัดการประชุมใหญ่สมาคมกฎหมายอาเซียนซึ่งเป็นการรวมตัวขององค์กรทางกฎหมายทั้งภาครัฐและเอกชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนถือว่าเป็นเวทีสำคัญในการถกแถลงทิศทางกฎหมายยุคใหม่และในการประชุมปีนี้ไทยได้รับบทบาทสำคัญให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโดยนายพงเดชวานิชกิติกูลประธานสมาคมกฎหมายอาเซียนเล่าว่าประเทศสมาชิกอาเซียนมีความเชื่อว่าไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านกฎหมายของอาเซียนอีกทั้งไทยยังมีบทบาทเป็นสะพานเชื่อมความแตกต่างทางกฎหมายของแต่ละประเทศเข้าด้วยกัน
3: แต่คำว่าศูนย์กลางกฎหมายอาเซียนไม่ได้หมายความว่าไทยเราจะเป็นผู้กำหนดทิศทางให้กับประเทศสมาชิกอื่นแต่หมายถึงการที่ประเทศไทยเป็นสะพานเชื่อมระหว่างระบบกฎหมายนั้นจุดแข็งของประเทศไทยเราเนี่ยก็คือที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจนะครับตลอดจนประสบการณ์ของศาลนั้นเป้าหมายสำคัญเนี่ยจึงไม่ใช่การทำให้กฎหมายของทุกประเทศนี้เหมือนกันนะครับแต่คือการทำให้ระบบกฎหมายของเราเนี่ยเชื่อมโยงกันแล้วก็สามารถร่วมกันตอบสนองต่อปัญหาข้ามพรมแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: นอกจากเรื่องความร่วมมือแล้วอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือการปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เชื่อมโยงกับการ generative AI ซึ่งประธานสมาคมกฎหมายอาเซียนเล่าว่าภูมิภาคอาเซียนต้องเตรียมรับมือกับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยระบบรวมถึงปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและความเหลื่อมล้ำจึงจำเป็นต้องกำหนดกรอบการดำเนินงานสำหรับกระบวนการยุติธรรมเพื่อรองรับปัญหาดังกล่าว
3: ดังนั้นเราจึงควรที่จะมีกรอบ AI governance นะครับสำหรับกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะเรื่อง human oversight นะครับเรื่องความโปร่งใสการตรวจสอบย้อนหลังความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและความรับผิดเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น
2: ผลความสำเร็จจากการประชุมครั้งนี้ไทยไม่เพียงแต่แสดงศักยภาพในฐานะเจ้าภาพเท่านั้นแต่ยังได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งประธานและเลขาธิการสมาคมกฎหมายอาเซียนและหัวใจสำคัญคือการสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมกับการคุ้มครองสิทธิ์ความสมดุลระหว่างความคล่องตัวทางเศรษฐกิจกับความรับผิดชอบและความสมดุลระหว่างการเชื่อมโยงของภูมิภาคอาเซียนกับการเคารพในหลักอธิปไตยและความแตกต่างของแต่ละประเทศชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: การแข่งขันด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระหว่างสหรัฐกับจีนที่ต่างเป็นมหาอำนาจด้านเทคโนโลยีของโลกยุคปัจจุบันกำลังกดดันให้ชาติพันธมิตรต้องเลือกข้างซึ่งอาจทำให้มีการแบ่งขั้วด้านเทคโนโลยีและภูมิรัฐศาสตร์จนส่งผลกระทบต่อการพัฒนา AI ที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
4: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาโดยอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สหรัฐร่างจดหมายของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งเตรียมส่งให้กับ35ประเทศที่ร่วมลงนามในแถลงการโอกาสด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งจะรวมทั้งประเทศสมาชิกของกรอบความร่วมมือไม่ผูกมัดแพคซิลิก้าที่นำโดยสหรัฐซึ่งมีเป้าหมายเพื่อรักษาความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานโมเดล AI เซมิคอนดักเตอร์และแร่ธาตุสำคัญกับประเทศอื่นๆที่แสดงความประสงค์ที่จะประสานความร่วมมือด้าน AI กับสหรัฐแม้ร่างจดหมายฉบับนี้จะไม่ได้ระบุเจาะจงถึงประเทศจีนแต่ดูเหมือนว่าจะมีเป้าหมายเพื่อตัดกำลังของจีนในการสร้างเทคโนโลยี AI ที่มีความล้ำสมัยซึ่งอาจสร้างความได้เปรียบทางการทหารหรือเศรษฐกิจขณะเดียวกันก็เหมือนเป็นการยื่นคำขาดให้ประเทศต่างๆตัดสินใจเลือกข้างในการแข่งขันด้านเทคโนโลยี AI ระหว่างสหรัฐกับจีนขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวยังเป็นการเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่เลือกเข้าร่วมกรอบความร่วมมือด้าน AI ของจีนจะถูกกีดกันออกจากกลุ่มพันธมิตรด้าน AI ที่นำโดยสหรัฐซึ่งจะเห็นได้จากการที่ร่างจดหมายฉบับนี้ระบุว่า การเข้าเป็นส่วนหนึ่งของทุกสิ่งทุกอย่างเท่ากับไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งใดเลยซึ่งการลงนามปฏิญญาแพ็กซิลิก้าไม่ใช่เพียงการสมัครสมาชิกแต่เป็นการให้คำมั่นสัญญาพร้อมเรียกร้องให้นานาประเทศตัดสินใจในประเด็น AI โดยไตร่ตรองอย่างรอบคอบซึ่งการเป็นสมาชิกความตกลงด้าน AI กับสหรัฐไม่สามารถถือครองควบคู่กับการเป็นสมาชิกของความตกลงอื่นที่มีลักษณะซ้ำซ้อนซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะขัดแย้งกับความตกลงของสหรัฐอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานว่าสหรัฐมีแผนจะส่งร่างจดหมายฉบับดังกล่าวเมื่อใดหรือจะมีการแก้ไขเนื้อหาก่อนส่งหรือไม่เนื่องจากร่างจดหมายฉบับนี้ไม่ได้มีการระบุวันที่ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารภายในที่โล่ไหลออกไปด้านสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันระบุว่าจีนคัดค้านการนำประเด็นการค้าและเทคโนโลยีมาเป็นประเด็นทางการเมืองซึ่งการกระทำเช่นนี้มีแต่จะขัดขวางความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI ในระดับโลกและไม่ส่งผลดีกับฝ่ายใดเลยส่วนสถานเอกอัครราชทูตคาซัคสถานประจำกรุงวอชิงตันไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวซึ่งคาซัคสถานเป็นประเทศเดียวที่เข้าร่วมกับปฏิญญาแพ็กซิลิก้าของสหรัฐและองค์การความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์โลกของจีนทั้งนี้การแข่งขันเพื่อชิงความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี AI ระหว่างสหรัฐกับจีนกำลังเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญเนื่องจากโมเดล AI แบบ Open Weight ของจีนซึ่งเปิดให้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดโมเดล AI มาใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ของตนและปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งานกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและไล่กวดโมเดล AI ที่มีลิขสิทธิ์เฉพาะของบรรดาบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐจากนี้ไปสมรภูมิเทคโนโลยี AI ระหว่างสหรัฐกับจีนจะมีแต่เข้มข้นยิ่งขึ้นท่ามกลางแรงกดดันที่ให้พันธมิตรทั่วโลกต้องเลือกข้ามผ่านข้อตกลงความร่วมมือดังนั้นแต่ละประเทศจึงต้องพยายามหาแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อรักษาสมดุลด้านเทคโนโลยีและภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสองชาติมหาอำนาจธนิกธนกรไพศาลรายงาน
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธครับ
9: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกพึบไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะนะทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราด้วยของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไม่ได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเรานั้นมีไหมได้ไปไหมของเรานั้นได้ไปเลยหรือเปล่านี่คือเราไม่คิดดูไอ้ความจริงในจังหวะตัวเราจะว่าของเราสักปันใดก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มเควตาโอดาเลียกาสายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกาดูอาคาชอเจอกาดูเงเกเนลาเอมาเอดิชนีอุ้มถาเอมิเนเนมาละเฮมาเงเลชญาเธอมิเนอาดิมาโยฮานาลูอายองเนเกเนยอเยบอเนมาอีนออายอมาโดอาดิเนโกเยเนอุงเควตาโอดาเลมิเนเนมาเนสาวเนวอจอจอเกญาอาดิมาโยฮานาลูอายองเนมาละเฮยอจอนาลูเนื้อเกลือเนยยอยบอชอเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์พระมเกียรติในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ว่าสีนกนกาสปสชหนกลาสะพือหนึ่งแม่เอ๋หออัตุอัติยาวลวยชิหอว่าสีนกนาอัสสะอัติยังนกงาลาและดูลาดูยาเปียวแม่หัวหน้าอาจิราพเนลาสะพังอาและว่าสีนกพอยาวหมอเนนุเจยามแม่ยอฮัตเอยอจอนาลูอุมาพเนว่าสีเชียวมังน่าอีกครั้งจะเนี่ยอัตโนมัติเชียว APD ว่าสิอัปปอนเชียวมังน่าว่าสิดอพาร์สิ่งเจมอน่าสปสชติซุ่มซุ่มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ่มนี่เยงาซุ่มงางาประโยชน์ดำโอเดนากาตีโกจำยอจำยอนิมานากอนาลูเดนากาติซุ่มนี่ซุ่มโยกานาลูก็ดูไม่ได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุอันนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนเลียเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซื้อก้อนบีเออร์ดูอย่าล่างแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักรเนอดูพ่ออีสันีกามาเล่าเนี่ยกามังขากาไก่กุญยาเอ๋ยยิ่งโยโฆษณาบีเกอหมอนยาแหละนึ่งมาอ้อนานากาแม่เลี้ยงเนี่ยในชนยังอ่ะยิ่งโยนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองอาซูนิสิโกจำยองกูเย่และงาดีใจที่บูนะคนนี้จำยองวุ่นนี่นี่เออกูเย่งา

0: 오브다자
1: 오브쇼퍼
0: 말씀카
2: 꼬꼬
0: 니어송
3: 오브타마
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
1: ังหัวชื่อลัว
2: โยชายโยต้มมือลองเห็นเป็น
0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาจะผัดดูผัดชิเหล่าซาบา
4: ที่วิจารวิออกคอลุก
5: อาเชื่อที่เลี้ยงโง
0: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
6: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
7: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
6: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

Hola, ya nhớ được cháu bùng dưa. Ô chị. Ý khó xa gà nhà, lỡ cái thường ban lỡ bộ thằng ai ở nhà. Mình là nà nhí thừa nè, sáng này là lo yếu mà, tôi lỡ bình nà hà mộ nhà, lỡ nà mình là nằm bộ mộ nhà, như số dì à nhí thừa nè, sáng này ưu dì mà bộ mộ nhà ngà, hẹ bà cao lý cho dì, cao lý cho mà lỡ bộ là ngà, là phán dù lỡ, dù cả ưu. Gà thay mơ dì ưu dì mẹ lo, thay mơ cho dì dì mà thu nì cho dì có lúc bộ nì ưu dì mẹ yà nhà, như khá nào yê yà. Mình là nà nà chê yê nè, nì chê tí cơ yê cơ lỡ, Như chết thì dễ dễ dễ dễ mà xí lo gì in nó còn như gái nhau thả nè như đi dễ mà lo vậy nhiều gặp bao dễ dễ mình nè dễ mình nó sợ gì lo vậy nhiều ba cháu anh nam bé u sợ phone này sang như hay là u biếng biếng làm anh này dễ là nè chú lẽ thằng lên ngay vậy nhà ba cháu anh nam lo na ở gì nhung cái tàu lẽ thì chán tới giá được còn ngơ nhị chán giá còn ngơ lẽ thì như anh nào còn đi lẽ thằng lẽ thằng ai vậy nhảy chủ này lẽ yêu khử khử lẽ yêu sinh lý yêu mi lo vậy nhiều lẽ cái chỗ phone này là ta phone này ở gì mi cha còn đi bia lẽ mi cha cái tôi có đề đề đề ở gì đó lo có lo tôi lo thà thà thà yêu yêu ini lo vậy nhiều nhung cái tôi có yêu anh ini cho ba nhà được còn đi cho ba nhà lấy mà cho ba nhà nhiều khổ lo ít chú khổ đó cho nó thi ít cơ nghe lo vậy nhiều khổ lo si người nhà ngã dễ vậy nhà cái bao mò lo vậy nhiều ít chú phụ là na đi mà còn đi mà gà lấy dễ ít chú phụ là mình già phụ là thừa lo vậy nhiều đi mà này gà lấy mà người ngã vậy nhà đi mà nhà nhà ngã nhà nhà khổ lo ít sân đi mà na lo vậy nhiều na ít chú phụ là tôi mà na lo vậy nhiều à chứ còn đi ở sang cả mà nhà chung ai vậy nhà thì bọn nào còn đi hẹn ăn nhậu cả hơn là lê lê lê khổ lô lê nghe lo nhưng mà ở đâu nhà ngã mà thì mà chứ khổ lô mà ở đâu nhà nhiều khó khăn bút là ít chủ đàng ngã để lấy hai nhà bút là khổ lô số này nghe lo vậy nhiều cũng là tận nam mà số nhà nhiều bị nè thứ mình nè giờ hà nam thua đây chủ phải đập bên này giờ hà yên chủ mình được gà chứ vậy nhà mèo mà nghe lo yên à đi mà yên thôi mà xin đi chơi chơi nghe nè mèo na bự biểu cả na có biểu cả bu già na có bị bu già nè lo yên nhau à chỉ có em mà bu già na có ni đần đần bị già nè lẽ là bu nhá đần là bu lẽ rồi nè thưa mẹ thì chỉ thằng gái chỉ chủ thu tru ừ na lo yên nhau lẽ à đi mà ba cứ thu chủ đồ nhà nghe lẽ chủ nghe yên nhá cứ thu yên có ni thưa mẹ nhà nhau nghe nhau khảo ba mà bên nó nè thằng na có ni chỉ yên nè ni chỉ tiếc thằng lo yên nhau thưa mẹ yang nghe phụ lại nghe đi mà còn đi hè ít chú mà hư lên mình nào yên mà yên lên mình này ya ya ủ lên ngay con lo yên nhiều yên lên na lo bá của mà che nhà lo gỗ của mà che nhà lấy hồ lô xà xà xà ủ chỉ năm mình chỉ phải ya sáng ngày yên nhà tôi mình này lấy năm thuan từ hồ lô che lấy na à gì lấy sản nó bồ lô phụ là cho na sản nó bồ lô phụ là hư không ăn nó này che ngay yên nhà sản nó bồ lô nó mới hư ấy lấy ya hư ngay có lấy thập bộ ya bộ này à gì ăn thằng ngay lấy bục là mà lấy ăn thằng ngay là lấy em mà cứ xem phụ là chỉ ăn thằng ngay lấy ya hoang ngay chuẩn bị ya hư che ngay giờ tôi lấy chọn na còn những cái thì gì lấy ăn thằng na còn những chế mà chế chế này anh em muốn phải bị cọ na phải ra sáng thì mình này chuẩn bị hư che này thì gì mà ăn thua lấy cái này nó này lo nhiều thì mình này nắm thua lấy phải là cả phải là chế chế cái này không cả đi mà cũng phải lấy sản nó bolo nó lấy cái mà hư che còn như cái cũng phải chả là ngay vậy nha à cái gì nó có em mà sản nó sắp phát nó còn như gì nào lấy ya hư che này lo tôi khai làm mà cái chế chế mi lo như chú chế mi sản nó bolo giờ cái hay có phải chế hay có gì ya lấy ngay lấy phải chế anh thằng này phải cho mi lo như đi mà gì ya hư che ngay ya hư che cho hay ya chỉ với chú mẹ à đi mà gì chú mẹ ya ya chế chế à chế ông nhậu phu là na u nhá gì na u mà u nhá gì na nhị thưa thưa thưa mình này yêu cho ít chú gà ô này phải hỏi nhà ngay vậy nha thưa mình này yêu hạt chế đấy na loi nhiều ít con thưa khá áo thưa lấy ngọc khá nhà na lấy ngọc khá ngay vậy nha người na mình già phu là đi mà chế thưa à đi mà mua đồ phu là yêu bé bé đấy na còn nhiều bé đấy lấy mình già phu là cái lấy mà ya thưa lấy ngay lấy khá áo hôm nu lấy ta ta ta ta lấy khô khô má giờ tối lấy giờ ngay đi mà mất đồ mà làm mình này loại nhiều con này khô khô khô giờ chơi giờ ngay vậy nha hư con này nam thua lấy cái này như số con này khá nu ya hồ lòng ngay vậy nha ga ga su su lấy cho bay ngay lấy mình nó gặp anh nuôi ngay con này cho bay lấy mẹ gặp anh mà này mèo được gì cho bay này à ba bu là cái khô lô thôi ngay vậy nha khô lô thôi mà cho na con này lấy đi mà chúng ta bia bia lấy mà bia hoa nhà bự na
มินอนเนเคำสั่งอุบาดิมาเอานายอนุทินเนเคำสั่งบิลังไห้ยันเย้าจีโยนหน่วยเงาแล่ลอยโยกอินเนชอบใบอีแล้วน้ำท่วมกาหุ่นจีช่วยหาจุ่มแม่คมไม้ช่วยหาจุ่มแม่ชอบใบกือแล้วป้าโยออสเตรเลียเมื่ออินเนโยมาคนนี้พัสมีอินเนดิมาประเทศหัวชอบประเทศเนี่ยก็รู้ละจ้าจ้าเนี่ยก็รู้อายุเนี่ยดิมาประเทศจีจีจีพูดละก็รู้อันจันยาไปแล้วอุ้มโยมคนนี้อ่ะผิวบิดาเล่ไปแล้วอายุจีชอบเมื่อจะรู้ลอยอยู่นะพัสมลุงอันเนี่ยตัวคนนี้อายุคนนี้หน่วยงานพอเอทาเนี่ยลอยอย่างนี้ก็รู้บิชอบไปอีเลยเอทาจริงอะไรอย่างนี้ตัวมินามินอันเนี่ยสอบพอนเนี่ยหน่วยงานน่ะคนที่เบื่อแม่อย่างเนี้ยน่ะอย่างนี้เลยก็ตัวพยาจน่ะที่มาขาก็ตัวพยาจน่ะคนนี้อันที่มาคนนี้ก็ก็ชอบไปยังไงอย่างเนี้ยก็ก็ชอบไปเนี่ยเลยที่พูดน่ะก็มาชอบไปเนี่ยน่ะน่ะการเนี่ยก็ทุนเนี่ยก็รู้ที่อ่ะก็รู้ทุนเนี่ยก็ยมือแม่อย่างเนี้ยพอเลยน่ะคนนี้พอน่ะคนนี้ก็รู้ชาลากาคุกมาชอบไปดึงไงยันยันหน้านักการก็นั่นคนนี้ตีสี่เย่อเรื่องไงยันยันน่าก็ดูเลยมั่วน่าคนนี้หื้อดูน่าคนนี้ตีกุกหื้อเรื่องไงยันยันน่าก็ดูยมั่วน่าหื้อดูจีอดีมามาชอบไปยังไงอดีมากึ่งข้ามาจับบุลอยยันยูก็ตัวเพจโจทางอะไรอดีมาชอบไปยังไงนักการทุนเนี่ยแม่ยันยันน่าอดีจีพูดละน่ามันดูยันน่าคนนี้ตีหื้อตีเลยดันดูงานเนี่ยน่าโอ้ยมีจับผู้ละมาลังอะไรเลยดิมาคนนี้ก็จะถ่ายเนี่ยมีจับผู้ละคนมาลังอะไรเลยฮึพ่อพ่อจะถ่ายเนี่ยมีจักรก็น่าคนนี้ตีนี่หูแล้วไงเนี่ยฮึน่าคนนี้มีจักรก็เลยก็ตัวเพจวันนั้นก็ป้าก็จะถ่ายอะไรเลยก็ชอบมุดชอบไปก็เงือก็ชอบไปก็เงือน่าดิมาน่าก็ข้าผู้ละมาจะน่าคนนี้แล้วชอบหน่วยงานผู้ละก็รู้เอ็กันไงคนนี้ดิมึงไงเนี่ยฮึน่าคนนี้แล้วนายโยพนเอกเอ็นเนลานเอจักรเนลางายเนี่ยนายเจ้ากันเนตนาคนนี้ก็อดีมาจุดได้ยุ่งเธอและเฮก็โกเลยพายในเดิมมาเนี่ยมีหน้าที่ต้องก็ไปติดปูเลยเนี่ยมาจุดได้หน้าคนนี้ลอยเนี่ยอดีมาจุดได้เธอและมีปูยุ่งปูมีลอยเนี่ยมาสีหลังอาจจะมือใช้เลยที่ปนน้ำชิชิเรื่องอาจจะจุดได้เธอลอยเนี่ยที่เดือนนาอดีมาจุดาเลงอะไรมันลอน่าห้องเอ๋บัดที่มาขายยาหน้าเบอร์ยกข้ามาเยอะเบอร์มาสาโคโลเดินในมาสายยกทุ่เลยเบอร์มาจัลเล่ดูเลยหัวหน้าเบอร์ชกอาดาชกอามาหน้าลอยเงี้ยน่าอับบอมาสาตัวยกมาอย่าละหน้าคนนี้ยน้อยอย่าละหน้าที่มาอยู่ฐานเนี่ยหัวตาเตะคนนี้หุ่นชิชิเล่ก็บอกยังไงเนี่ยน่าอยู่หันเยอะดูเลยที่พอน่าได้ยังพูดอะไรเงี้ยคุณรู้บิจัยเลยที่พอน่าเยอะดูนะที่พอน่ากูน่าอยากบิจัยแม่เนี่ยอุ้ยมึงอะไรนี่พูดสมพูดกูคนนี้มาลองน่าที่พูดเลยกูเนี่ยบิจัยดูเลยพัดจังดูทายเนี่ยน่าที่มาขายน่าปุ๊บนี่เลยหนูเนี่ยเลยโยบุงอะไรเลยโยบุเนี่ยพัดยุ่งปงอะไรอย่างเงี้ยน่าก็ยุ่งปงอะไรอย่างเงี้ยอันชิชิรังอ่ะจีอันชิชิรังเนี่ยอันที่มาเลยน้ำมาสินี่มาอยากเงยเงยยามชิชิลานาคนนี้อาบิจิงาจุดาตัวลอยเงยโฮมน้าคนนี้กุมอนามัยพอเนี่ยดูละเงยเงยที่พอนาดิมาอากุทุจัยคนนี้สดาจัยคนนี้ลอยเงยเลยดิมายามอน่ามาลอน่าสดาเลยโยสื่อจะแม่เงยโยสื่อกันเนี่ยตัวนี้ยุทธาวมีนี่คนละน้าคนนี้ดิมาโฮมอน่าดิมาเลยโยมโยเลยยายุพายเงยเลยสระกันเนี่ยยุดงอะไรอามชิชิเลยยามอโลอายุมาจีโยสื่อไม่โยสื่อกันเนี่ยยืดยืดเท้าเมื่อนี้ยานาลอยยมาพายยืดกันเนี่ยก็ยอดเถื่อเถื่อยืดต่อละมีลอยอย่างนี้อะกูอะเมื่อนี้ยืดเท้าเลยที่มามาสิยังอะเธอมีเนื้อที่ปนัดที่มามุ่งเงี้ยก็มชิชิเลงอะไรเลยบีพาร์ลเซเลยที่มาก็โคโลยาซามะโคโลยาพับบีหลังเงี้ยพัมชิชิเลงอะถูเลยนะคนนี้โอ้จริงอะอย่างเงี้ยกูจะโหกูจะจะฆ่าเธออย่างเงี้ยที่มาเจอเมื่อปุ่มมาซาซานาลอเธอมีเนี่ยอีกคนอยู่นะเบอร์อันที่มาจีอะไรอยู่ห้ามีเนี่ยลอยอย่างเงี้ยบิจเจน่าอยู่องานเนี่ยอันก็ทุยงคนนี้โมน่าลอยอย่างเงี้ยอันที่ชิรินาแม่เนี่ยชานาก็กุจ่าโฮส้มเล็กคุ้มลอยอย่างเงี้ยที่มากุจ่าจะฆ่าเลยไม่รู้เฮ้ยนี่จีเนี่ยกึ่งงานเนี่ยจ่าคนนี้ลอยอย่างเงี้ยน่าที่ป่วยทายุ่มแรงอะไรอย่างเงี้ยน่าคนนี้ตะเกียบขึ้นลาแล้วคุ้งอะไรอย่างเงี้ยที่มามายายุ่งอ่ะอยู่ฮันเนจงก็เงื้อเลยอะไรอยู่ฮันเนี่ยก็เงือกเลยลอยอย่างนี้หัวหน้าคนนี้จุดาก็กองอะไรอย่างนี้เหงาเนตนา
เราใช้ติบยุ่มเลยบินอาหารเนี่ยข้าโนจะกาจีเลยเลยมันทากาเลยภายในดารามาอย่างเยอะก็ป้าเลยมันทำนะคนนี้อุศวันยี่เทียนเนี่ยซ่ามาปูดูยังเอาจีอุ้มแม่ก็ย้ายอย่างเนี่ยเราใช้เลยหัวหูหัวหูหัวหูเลยห้องเอ๋บายเออเลยทุ่มเนี่ยที่พูดเอ็ดจัดโตเลยมาเลยมันทำนะคือนั่นเลยมันทำบุษบันเนสิมุติเกินเลยเนี่ยทุ่มเนี่ยจัดโตเลยเทเทเลยใช่เทยุเทเทเลยก็เนี่ยปูเลยนะหอมโมโหก่อนนี่ร้อยอยู่เทปุเรน่าเล่หอเทหอเทมันโมล่ารถตู้ไงอย่างนั้นก็ในอีโดเนี่ยพะหอยน่าเวก็ยังอ่ะเล่อันนี้ก็ยังนายพันเนมาเล่พยานหนุ่มละเมย์แล้วก็ในแต่น่าอัดโดเจ้าหนี้น้องเบนในช้างทางอ่ะอัดโดที่ร้านเล่ไงถ่ายพอน่าร้อยอยู่ที่โควิดน่าดราม่าอยู่

0: มีแช่มือล้อมาพอคือปัญญามาแลชาเอ้ยเลโออามาดายอนเลโอเองาสาทีมอ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญจรุ่งสมัยสถานการณ์ทุกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเช้าวันนี้ปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมบริเวณวัดภูมินอำเภอเมืองจังหวัดน่านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
7: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
6: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
7: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
6: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี้
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเช้าวันนี้ปริมาณแม่น้ำน่านไหลผ่านอำเภอเมืองน่านอยู่ที่ระดับ 8.50 เมตรไหลเข้าท่วมบริเวณวัดภูมินอำเภอเมืองจังหวัดน่านสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเช้าวันนี้โดยเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านรายงานระดับน้ำน่านล่าสุดน้ำเริ่มท่วมบริเวณวัดภูมินอำเภอเมืองจังหวัดน่านสถานการณ์แม่น้ำน่านที่ไหลผ่านอำเภอเมืองน่านยังคงทรงตัวที่ระดับ 8.50 เมตรส่วนที่อำเภอท่าวังผาปริมาณน้ำวัดได้ที่สะพานท่าวังผาพัฒนาอยู่ที่ 7.32 เมตรซึ่งมีแนวโน้มลดลงขณะที่สภาพอากาศในวันนี้การกระจายของฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งไปจนถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งด้านเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากจากจังหวัดพิษณุโลกนำอาหารพร้อมทานเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ภายในบ้านเรือนบริเวณถนนหนอกคำซึ่งระดับน้ำจากแม่น้ำน่านท่วมสูงกว่า 1-1.7 เมตรโดยเป็นชุมชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำน่านซึ่งมีประชาชนอยู่ในบ้านเรือนหลายหลังคาเรือนเจ้าหน้าที่นำอาหารพร้อมทานส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นส่วนในพื้นที่ถนนมโนและบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนสตรีศรีน่านที่ระดับน้ำสูงกว่า 40-60 เซนติเมตรและบางจุดสูงกว่า1เมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้เรือหรือรถยกสูงในการเข้าให้ความช่วยเหลือโดยมีประชาชนออกมารับอาหารตลอดเส้นทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติวางแผนบริหารจัดการน้ำและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิด
9: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยว่าจากการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยามีร่องและความกดอากาศพาดผ่านส่งผลให้พื้นที่ภาคเหนือเกิดฝนตกหนักคล้ายปรากฏการณ์เรนบอมทำให้เกิดน้ำหลากอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอำเภอปัวจังหวัดน่านแม้ขณะนี้ระดับน้ำที่อำเภอปัวจะลดลงแล้วแต่มวลน้ำไหลลงมาเพิ่มที่อำเภอท่าวังผาและเข้าสู่พื้นที่อำเภอเมืองน่านได้รับข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีให้เร่งช่วยเหลือและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนอกจากจังหวัดน่านแล้วยังมีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่อำเภอปงและอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยารวมถึงจังหวัดแพร่เพราะมวลน้ำจะไหลผ่านลงสู่แม่น้ำยมทางนี้สธนช.ได้ระบายน้ำที่เขื่อนสิริกิติ์และเตรียมพื้นที่รองรับน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ไว้แล้วสำหรับแนวโน้มสถานการณ์ในช่วงวันที่22ถึง24สิงหาคมร่องมรสุมมีแนวโน้มพัดผ่านประเทศเมียนมาและสปป.ลาวส่งผลให้ภาคเหนือยังคงมีฝนตกในบางพื้นที่รวมถึงอาจมีมวลน้ำจากประเทศเพื่อนบ้านไหลเข้าสู่แม่น้ำสายหลักและแม่น้ำระหว่างประเทศสธนช.จึงประสานคณะกรรมการแม่น้ำโขงหรือ MRC เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามสถานการณ์น้ำระหว่างประเทศเพื่อประเมินปริมาณน้ำไหลเข้าปริมาณน้ำกักเก็บและปริมาณน้ำที่ระบายออกเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนบริหารจัดการน้ำล่วงหน้ารองเลขาธิการสธนช.ยังกล่าวว่าจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยจัดตั้งวอลลุ่มติดตามและประเมินสถานการณ์พร้อมใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงพัฒนาและนำเทคโนโลยีเรดาร์และข้อมูลดาวเทียมมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาเจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เมื่อสุนค่ะ
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
3: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาค
3: วังหัวชื่นลัว
4: ยอชายอดอมมือลองเพ่งเป็น
2: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
5: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซาจะผัดโดผัดชิหล่อซาบา
6: ที่วิจารวิออกคอโล
7: อาเชื่อเฮทีเลเลงโง
2: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
8: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
9: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
8: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรประคองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่ พื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
12: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเฮาก็โ
13: อเมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
11: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
12: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเฮาก
14: ็บาสนาเกตชามาเรเนสปสชมาเจอตชาเฮียเปยบาชาบาเลมากว่าซาบาเลอะกึตอดีเลบัดทอผาลาเวซอและยาลซาเซดิซาดอเพลซาเฮโลเทสีเคมีบำบัดเฮโลฮอร์โมนยาเกซาเลอร์รังสีรักษาเสริภาอีคอโปรเลอร์หมอดอกประโชเกซึกแกสกอดือลอคูชลปูเวดานิลอซีกว่าอาร์ทอลเลอร์สายด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิเม053-285-355สายด่วนกมทูล1600ด้านสายด่วนสุขภาพจิต1323เลิฟกะก็กระเดียกว่านิลอ
15: ดอปูแวบกว่ากันยอโพหนึ่งเมบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเนบาคาคือเล่นตาพี่ตามมาตาพี่ออมมาออกจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออ่อนจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบา092
5: 246-8579เซทบโบลอ

0: แท้อีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลีกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปอปว่ากะหลือปว่ากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิดกะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละแก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนก
1: ออัตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอมิชเปิดดอปูแวมมือราพตีพือพีโรมอสก็ปราโดกันนาตาโพปะกว่าดอตาโพปปรากันหรือปรากันยอก็กันเนาะสวทเชียงใหม่ AM ตุกโทลวิกจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรตซ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เนาะเฮตุกกลซาดยาดีเจเสมอจอสปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยตาเชื่อก็ต่อมือก็คอกควินารีและติเลอร์อนาริตชีเฮเกบาลอซาเซโทรศัพท์ตัวโดดตัวโจเคโดกนาตาสุมือซ้ำมือตาสวีซาเชอร์053276007วะแแซเซคีนุคือวะวันุเนาะเดออันตากันเลือกกว่าดอกกันเลือกออนไลน์อ่ะปูที่โซเลเฟซบุ๊กอ่ะปูเมเกติ๊กต็อกอ่ะปูเมเกเนอร์แฮคอมเมนต์แฮไลค์แชร์เซจิเนาะกว่าเลือตาสวีมุขคอร์เพลเนแกตาสวีเลเฮกิเฮบากว่ากูปัญญาเลตโตกอตาหน้าตาตรีที่โซเลที่โดกว่าตาเนาะแค่เนเน่มือกับพัตตีเลนซีนคอร์ในมาซาดิแลติจัลแลตอร์บาจิบาบาชาจึกเตกนาตาก็จอดดิโซเลดอปูเวเลเวนานเนาะดอปูเวเลเวนานเมเกเวพัดยาวเมเกติบลือลาซีโตกอเลที่โดกว่าบาอาเซียคออัตสุตาพระอัลลอเนาะมุขจูรานาเกชอตาเต็มร้อนยาอีเนาะมุขจุดโดมุขจุราลิเนอัตจอทอนนกคอบาจานี่เนี่ยทีนาทิตโลเนาะดิซอลและอำเภอปัวเนี่ยเนาะอำเภอแกอำเภอพัดโดแต่อำเภอเลอแกเวพัดโดตเวเลอเวหน้านี่เนาะข้อเดิมที่โดกว่าตาอาแฮปเปอร์ดอไล่จะหมดทีเนี่ยทีนาทิตโลนตาประมาตาเลือกปอพอดิซอลและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเลอเวนานตาในบอบบาเวดาเรือเนาะบอบบาคืออโพอาลีดูสวอลเลอร์เวนานในกอกาเชื่อขอตาคือจอดเลือกแกดิซอยให้ปืนให้หนึ่งเลือกโทรศัพท์อาปูจะเนาะประกอบเลือกเคียวบรอดแคชเนาะเดอเชื่อขอเวดาเจปัจจุบันก็พออาการเนี่ยดิซอยเลือกช็อตตอนเลเกอัตตาอัตตาอมูเนาะตลอดตัดเลี้ยงตัดเลโอตลอดตัดเลี้ยงปูแพร่ตัดตัดซอนในเลเวดาคลื่นในอดจิกาเจบะบัชาบารินนอนเนจีช่อตาเคือตาคอนได้ติดคลื่นบาดติดเลยบ่ะเนาะติดคลื่นเนาะติดคลื่นบาดติดเนาะมันเลยมาเกติเลือดที่ให้อัดถอดอัดถอดเราเดาบาซิซีบาดตอนนี้ดกกว่าแต่ดิสอลเลือดคนในบุลเลกกับเบอร์นี่เนาะบุลเลกกับเบอร์เดาแต่ฮักกูฮักกอร่าจีมอตติมอตต์การล้อมมือล้อชีคือถอดคือล้อตาสู่ตาพลานหลอนตาเนาะแค่นี้เดาปะคู่หล่อซาสกูทีสกูกอดดิสอลเลือดปะแก้คนนามิเกมหาชะคอจอยศชนันเนาะดิสอลแลแกคนน่าจะแกเลอร์รองนายกรัฐมนตรีเจเนาะและรอโอปือพอแบบพลเวนานเดปะแกเลอร์รัฐมนตรีแต่บลือละพือแต่บลือละอากากันลอดิเนาะรอฮาโอปือพอแบบพลเฮกีเฮบาเลอร์ดอปูเวเลอร์จังหวัดน่านดิสอลเลอร์ชมิลาและกับปูแพรตาตัดหน้าตัดลีเดบลอนยาอีและเคลกเตอร์เนาะปะแกปะเปอร์เวแพเลอร์เวนานเนาะผู้ว่าราชการจังหวัดเพลเวนานในตัวโดดตัวจุลอดซาเลอร์ปาเกคโคนาดิซอลเลเวบอกก่อนตาทอโบล่ะบัชาอัลโดดและดีอีเนาะดิซอลเลอร์เปิดเตกนาสำนักงานปอพอป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชื่อข้อตาขึ้นจวนตาเนี่ยแกตัดและหลุดโดมุนหนอเลี้ยวมีวดาโนเพลเวเพลตอนแรกต้องมีที่เวนานบ่ะในไม่เนียบ่ะตาขึ้นจวนดิซอลเลอร์เคียวบรอดแคชแต่คาเนียคอมโยเลตาเชื่อก็ตอบบูทหอมมุนหนอเลอบาริบาเพื่อกับโต๊ะเกาะตากีตัดโลดดิซอลเลออาเชื่อคอนี่ปาตากระเจาะดินาโคเน่มันเนบาตากระเจาะเสร็จผ่านเนบาบอบบาคือหล่อซาเทเทหนอดิซอลเลอช็อตตอเลตาโลอุลอชวนตาจากนี้หนอแค่นี้เนมุขจูหรือเดียวเต็มเมเลอเต็มจูบาเต็มบลื้อลาเวเต็มบลื้อลาตอโต๊ะเกาะเลอมุขจูดีมาจากเลเวน่านแต่ปานี่เดอสุญญาปาตินีคินีเดอบาริบาเกจาร์ลอเจหนอมาจากเลเวกาคือบาเป็นหล่อซาดิเวเมโฮซอมิเกเนาะเวพยาวแพร่น่านและในปานิเนาะเดอปาเป็นหล่อซาดิมุขคอดอปูแวบปากวาดดอตาโพโอและจังหวัดตากเทวดามุขคดชาวซันนีจุซันนาเจเนาะดีแหละดีหล่อเดอเฮกิเฮบาหล่อซาข้อกว่าแต่ขึ้นจอดเลยปาดูปากวาดที่ซอเลยแต่ขึ้นจอดและทางการเนาะบาค่ะคือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาตามิเกข้อกันหนาแต่ขึ้นจอดและสีและคอที่ซอเลยปาเก็กคนน่ะและสีและคอซับปากปากแควอ
ในอำเภอเนาะแล้วสิแล้วครอบปราบพระรัตก็จอมีเกมันต้องมีบาทเลยก็หนาดิสอลกรมอุตุนิยมวิทยาตามีเกตาเสรีพันธ์แกตาพิตามาหล่อเลยปัดดุวะปลาอัตพิตามาหล่อไม่เชื่อเขาตาก็จอนตาเนี่ยเดอปัจจุปัญหาเซมอืมรอช็อตเอาไว้เลยตาปุ่นหล่ออากินอ่ะตอนเล็กตาอูเนาะตาปุ่นหล่อกินอ่ะตอนเล็กตาอูจากเนี่ยมาซาดิหล่อคอมโยดิหล่อคอมโยเลิศดิสอลเลิศมหันีลาปุขีเนี่ยจะเกิดเตกนาอดีตโดรคาเลปากูปัญญาเลจิสีโตกโกเวดะเนาะอันนาฮูเลเริ่มหันเหี่ยวประชาตะกจดคันในอุทธรเริ่มหันหนีปัสสิพกพดดอสิยันนาฮูตาสอตาเซเลตาลูกโคเนตาสอตาเซอาเซวูเนเซวูเดินตาเลเซวูเลเดอร์โคดอนเนตามุนนาคอได้มากกว่าได้พลาดแต่เชิญก็ต่อลุยนารีเซนารีมุนนาคอเนเป้าแล้วก็จะโคกรถลาเต้เมเลอร์มีอูกระปอกก็ปรุยสกุตาลุตากรอดลาเต้เมเลยเนาะเป้าแล้วเสดตาปาดลาเดบาสัวเมอร์แล้วดัมมีเนาะเลอปันเลดิซอปติแล้วบักโคซาดัมมีแล้วเล็กกว่าปอดานตาจันนี้เนาะไฟเตอร์ไฟฟ้าล็อบพี่นะเนาะมีอูแล้วไฟฟ้าล็อบพี่แต่ปอดทีละบะบัชนาฮุตาซอตาเซโลเดพ่อโคฮีพ่อโคเนาะเนาะแล้วฮีพ่อโคเดซาอูตาเล่เนาะก็เจ้าละซะก็โจลซาเดอร์อืมตึโจโดเดอร์นึกก็โจลซาเดนาฮุลซาเดียเพลตะชึกตอตาเซวเนนาฮุลซาบาชาเอาไว้ดับบัตกาเลเตดันตะเมตันมีบักกะเนจันยอเอ๊ะอะตะบามีบักกะตะคาเซละคอกกว่าตะโจเอตะบามีบักกะนะตะตะคาคอตะตะบามีบักกะคันยอตะบามีบักกะเนาะเมตากะเดตะโจโดตึเมเลอ๋อฮอกคนล่าสุดซื้อเด้อเนาะมีวดาเลปรากฏปัดลาเน่ที่สมขดจูซานีจูซานาเขาข้อในบลาเน่ก็เจอพัดโดตันลูพัดโดเนี่ยอดแทบทีจะเนี่ยเกียร์ทอนเล่นโนเซโดตับการตาจูเนทีจูเนทีวีดาจูวดาแต่เกียร์ก็เกียร์กันโนพี่มือพี่ปราบเราเดินรอบก่อนเนี่ยรอบก่อนเราเลยทิศโลโพที่ที่ป้อนโดบาบาชาลอดจึ๊บโผล่เราซาในบล็อกเกตทอร์กินหนัวก็พี่ฮอโคลาสุดสุดเลยแซ่ก็โดดโดดเซลวูลอดจึ๊บเบอร์บานอประสิปะคอในดิสอลเลอร์ปุ๊กี้ตื้อเลิฟกับซีโจดโอ้เนาะตลอดตัดเลเลอร์ลิญญาเลยประกอบเลยขอบบุคีเจเตกุนาทอโบตัดโตเจมาเจอันตาเจกเตกุนาต่อตื้อได้ต่อตื้อเกตตัดดีตัดโดร์คาเลอร์สุญญาปาดอปูเวอุดปูเกตต่อเกมเนสิญาตาบาดบาเลยบาอาเกตัดดีถัดโดนเล่นก็บาดตุนเนี่ยก็ได้เลสู้อ่ะเมื่อเกเนื้อไม่โตกอตาเสร็จผ่านเองก็บาดสู้อ่ะเมื่อเกบาดข้าคือเลยปากเกตัดโตเจอมาเจออันตาดิเลดที่จะแหล่เลยอาเกย้อนหรืออาเกเคลทอตาจันนี่เนาะมีเวลาเลยปัดโตกอตาทิตาระเนาะเกตามาเจอปัดโดว่าปากเตเวลาที่จะเกตามาเจอเล่นนี่เล่นนี่อัพเพียดเดโอระเนาะเขาคอมาเลยมาเกปราซิโพคอโพเนอาตาภาษีโพคอโพเนียตันน่าเรก็กาจันนี่เนาะก็ในบลอนีปัตเตดิสอปก็จุลอาซาเดจีนตะคาเซเล่ตะมึนนาคอปัตเตทีนอครับกว่าพลาบะหมอมึนนาคอเซนารีจีนปะก็จุลอาซาอัจจีโอเดนเนาะเนาะอัจจีโอเนี่ยอัตตาปูเพลบากากาเนช่วงมวยดาดิสอปเตเนเตก็จุลอาก็จุลอาเกซาเจเตนะโอลิเอเตบานามีบากาเตบานามีเตบานามีเตบานามีมาเลมาเกตแล้วก็พี่ฮอโคปึละเดอที่หนาทิศโลบอส10พัดติพัดโดดเจอลอซาหรือเดอควอตาเดอเดอชิคิเปลําไหลเลช่วยในอย่างชมดาตาอัชูทั้งหมดนี่เนาะลิญญาบากอลขอบุคีเนาะขอขอเดออะคือจาโอเลเดปูเนดือเลพื้นสิบก็สิกูเนี่ยก็จะเจอเลยเดินเนี่ยมะเนาะเดินเนี่ยมะก็จะเจอเดินมาจากเดินโคเดินเคยแล้วเดินดิสอลเลอร์อัตปอดดูบัตรปอมมาในค่ำค่าขึ้นเลยช่วยอ่ะอาแวดเดินมาเลยเจ้เนาะเดินอุ้ยดาเดินพี่เลยอุ้ยดาเดินพี่เลยอัตปวดอัตบ้านดีกว่าตอนเดินพวดเลียนตาจันนี่บัชาอะคือจ่าเฮตเต้ก็ตะกันโตอะเฮตเต้ก็จ่าเทวดาปีเนาะแต่ผมมาดาเลวิธียั่วปูหมอกไปเกจิดาไปเกกว่าตลอดตัดเละแต่ดาปีชื่อก็เตะกันเนาะตัดขาคอตึบบาดนอมมีบาดคันเนาะตึบบาดนอมมีบาดคันเนมาตะเกตัดปุ่นหลอกเกนอ่ะโดนเลตาอู้แต่เวลาดีเนี่ยนึกไม่เล่นมาตัดเลวิธียั่วปูเนี่ยนึกไม่เล่นเตะอะไรเนี่ยเตะคือปืนพอแบบพอตัดมีเกหรือจ่าเกตัดขาคอตึบบาดนอมมีบาดคันเนี่ยตึบบาดนอมมีบาดก้าคันเนาะอะตึบบาดนอมมีบาดก้าคันเนี่ยมาตะเกแต่เวลาไม่เสียไม่บาดตะเกตัดลบไม่อดถอดก้าคันเนี่ย
กว่าช่วยเราหนึ่งก็จะรีบให้เราหนึ่งก็กว่าช่วยเสร็จจีตัดที่เราพูดในเวลาที่นี่สามสิบตัวก็บาลีเนาะประการนี้ก็ลาฮะก็จะกว่าตู้จูบฮัจิญาเนี่ยดอลลาร์เนาะตู้จูฮาร์พอร์ตเล่มือเล่มบุคคลป้อมบาลีพวกเลียนตาเด้ออ่ะพื้นก็กะแต่คันเดิมไม่ถึงมาบ้านเนี่ยสีก็กะล่ะเนาะบัญชาเดิมมาก็จะเจอปุ๊บเลยดีก็มาจากเกตัสดีแต่โดนคันเลยเทวดาแต่ข้าก็ตักตัวเลือดสเต็กสับโพสันลีเนี่ยเตะกับพวกมันตาอ่ะหมวกตาบัตรมันมีบัตรกะเนาะต้นโลจีไหมจีสักจีเลยไปเลยมันติดทิศและติดปูโอ้ตาต้นบัตรเนาะมีบัตรคันเดียบัตรต้นเมตตาเกิดหลบลีล่ะเนาะก็คนอีกคาบักก็คือเลตากิตัดโลอุทวีไปเตะขึ้นนะมีวดามแค่ไหนในมุขโขจวนตาอุราดิเนาะดิซอลเลือกกอดจดเตะติบลื้อละกอดติบลื้อติบลื้อละเวเนาะบาปนหล่อซะปัจจุบันนะตาก็จอเลือกตาปนหล่อนตาเดอไม่ใช่เมื่อบาดชดตะเลตลอดหล่อโชว์ห้าวจอจื้อหล่อเจือนตาจันนี่เนาะข้อในบาดาเลตือดอเลตาเคตัมมาเจือนตาดอเคตัมมาเจือเนี่ยเอาอุดออัพเขียนเดอมีอาจารย์เจาะเนาะอุดปาเตปาไม้ตาตาเสด็จผ่านในดือก็บาเมปราเลแกลกิตากิตากิตโตโดตโจหลอดแสดงคนนานตาคือบาเมเลบาเตระพัสเจคนนานเนี่ยซาก็ยอบกาเจเนาะปาแกโขแกนนาปาเลอามาตาบาคาคือเลก็ข้อให้กว่าเชื่อไปคีเนี่ยซาก็ยอบกาเจบาชาเอาเดือบเขียดเดดิโซเลปาเตปาไม้อันตาที่ก่อตามมาหลบพิกาเลปาก็บักแกลกิปาไม้เนี่ยซาก็ยอบกาเจเนาะตึกอาซาก็ยอบกาโกไก่ปาสิโพคอโพดอทีดอก่อนเนี่ยคู่หลอดใจฮักคู่เนี่ยตาอตาอตาคือตาขอเชบุเชกาให้เห็นหล่อผู้สิบคอเนี่ยราจีเนาะมาจากอาวุธีอามิยาจ่าเลยบาไม่มีบาจะจ่าตาเคตามาเจอตาเต้นย้อนหนือบาเนาะเต้นย้อนหนือบาเล่นนี้เล่นนี้อัพเขียดเดียวระเนาะตาเสด็จผ่านเลยให้เต้กุนันเล็กขีดเนาะให้เต้กุนันเล็กขีดดิซอนเลยไม่ต้องก่อตาเกตัดโลดิซอนเนี่ยบาก้อยดาเลยตาปุ่นหล่อเรนอดอลเลตตาอู่เนาะจอกแค่เนี่ยบาเฮกีบาดับปุ่นแหวนดิซอนเลยโอเลเวนนานเนาะต้องก่อตาปกติที่ดกว่าอาจจะรู้ลับเวจนะเวพัดยาวันตามาจะอาตาบาร์ราเนตกว่าดันนานในลับเวนานเนาะแรงกิดอลตาสวิปืชัยชาตรีอาตาสวิตะเพลเตวดาเลสื่อก็เจอเนาะสื่อก็เจอ

ก็ตื่นลิเนาะตาสวิเลอเอเกประมาณหลอลีเวจอจุยอาตามุขอดับเวรกาเตดาสเวสเอเกประมาณหลอลีเจเตเวดาเจเตอมาซาหลออาเกียเมื่ออาเวเตดาสิญะอาเกตเกบอามือมือสิญะพวกโอมาจากเดบุลกับฟิวเจอร์ขอเตเวดาเจเตอามันเนี่ยอาเกียละเนาะอาเกียละประมาณหลอลีเนี่ยประมาณหลอลีเตเมลปะเลนญาเนี่ยปะพระตาเตเมบาคอมโยเลอาตึกอีหลอซาลีมันเตเมบาอาซิจูดาคือลาซาโอเกตกาจันนี่ได้เลเอกันตาจันนี่แต่มีเล่นๆยานี่ตาแต่มีบ้านเนาะประมาณหลอเรียกคำโยละเติร์กิลาซาลีจันนี่เติร์กิลาซาบลาดาคือเติร์มอ่ะเล่นนี่กีลาซาเลเอลาซาลาซาเติร์กมาบ้านที่ก่อตามหลอพิการตาเอาโอ้หมอเอลาซาตาเซเนาะเดมุกอร์กาเตเวดาเสเอประมาณหลอเรียกเตเวดาเดเนาะแต่มีเกเรจากแกโอเลตันุปนับปืนลาซาบักก็คือเลบัตรชารัตอะเกดิสอเลตลาดเมอตลาดเมอเนาะตลาดเมอเลปันนี่บะนี่นี่บะเซลาดตลาญาอีลิเนาะเดเคคอลลากินเนดิตลาดิกอกาพาละกว่าเล่นตาปูขิเนเนาะเนดิกอกาเนาะเคคอลลานี่ก็ขอนี่ตอนนี้ไม่ปูดอกเคคอลลาตาได้ปากจัดถอกิดอบักก็คือเลซั่วเมอกิดอเลตลาดเซปอร์ตลาดเซปอร์ตดิสอเลนแลบัวตาคือตาขอระคันนี่บาชาเซโลนี่ก็นี่แลบัวตาคือตาขอตลาดเซปอร์ตนี่ตาเชื่อก็ต่อแค่นี้อเมริกากว่าปมีภาษาเนี่ยเนาะปัชุดลอมาปมีภาษาและปุขีและมหาเนี่ยชุดลอละซอเนาะอัตเตวดาปันลงทะเบียนบัตรประชารัฐเลอะอซอเดอปูดันนี่เหมาะแต่เชื่อก็ต่อในคาจูบอบากือดับเวจะชั่วโมงเลยมุกาพัตติพื้นพิยันตารอไว้ดันเลยลิชุดลอมีชุดลอสันเหลือกอการิบาชาชุดลอตาเดออันนี้รออาอุรอดคาราบาดกากาตาอากเวดรอไว้ดันเลยเนรกาอีเนาะนมีดีอีอินตาตันเนเลอเนาะอักเวลาเวดานีอัลโลเลนมอตอกาโออัลโลเลนเจโอราเตเลโลเลนมอตอติโอเนาะบัดกะกะอัตาตันเนเลบะเกวลาเวดานีเนาะดิซอเลนตาตันเนเลบะขอคอนิดบานีปัดโดปะปาเดอัสิญาเวดาเลบะกะกะเอออัลเลียจามอตอติมอตอกาโอซุปกะเตมอจาเดมอตอติลอลีมอตอกาลอลีอัลลือโดอะเปโดเลนิเนบัดบัดโชโชบะกะกะตาฮากูฮากอนเลลีมอโอเกเทอะมิอาซาเลือกแกปารกันเนี่ยมีข้อความในบล็อกนี้รัฐบาลเฮดปัดดูว่าประกาศเฮดอัตเชื้อต่อเลือแหลกแหลกในมีนศาสตร์ดิสอเลือประกอบดาไม่เหมือนจดแต่กว่าก็ดาเลือยื่นอุทธรณ์คอมโยเลชื้อต่อเลือมีนศาสตร์บล็อกมอตอตื่นเนอันนี้ไม่รันเราจะชี้แจงดีเนี่ยปัตย์ยัวเล่นเต่าอุ่นเลยบ่ะคอมโยเลอันเหลือเปรตัวบ่ะมอตอกาอันนี้ไม่รันเราคีชีเนาะอันนี้ไม่รันดอกคีชีเนปอะคอมโยเลอะเหลือเปรตโตเลยบ่ะลดหลอดลีจังเนี่ยมาต่อการหลอดลีดิสอลเลนตาโตบ่ะนี่เนาะมาจากเลนตาอุเปียอูเลนมีนซานตาเปเนาะมาจากละเลปาเตจัวเลนเกปกะตาอุตาเซบ่ะเนาะดินาโคเนบาแลชุลมีชุลอซาเลปะกอดายืนปะกอเลยื่นอุทธรณ์ตะคายรัฐบาลเฮดอตาเชก็ต่อเนาะเฮดอตาเชก็ต่อเลปะยื่นอุทธรณ์ปะมีประสาทตะคายและติวดาเลลันเลแค่คนละเนาะดีเนี่ยคนในตาเชื่อต่อโอ้ก็ดีบางก็ตามโมสิญาซาเอ๊ยจะตาเนี่ยจะมีเนี่ยเนลิเมตันเนลิบัลเล่เดเนลเลมากกว่าเซเนาะเมื่อเล่นพ้นเนลิเลมากกว่าคือนาดิโซเลแอปพลิเคชันทางรัฐเมเกแอปพลิเคชันเลอเป๋าตังเมเกเนาะอามาเวดาเซเนาะไม่ต้องมีแบบเว็บไซต์เลอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมเกเนาะเนพ้นเนลิมาโลตาดอสีญาเนนตากาโทรศัพท์อุลอนตากาเมื่ออินเทอร์เน็ตเมื่อคอมพิวเตอร์เนี่ยเมื่ออามานินาเซมอปากแกปากแควซับกาเนาะปัตเตอร์ตาพิตามาเนอัลโหลดาแวกก็บักกว่าเชียร์พวนลีคีเนาะดิเนียโคเนเนี่ยเคตาตุเจมาเจดีซอยราคาอัตโกวะเนาะอามาเวดาเซเนาะมากกว่าคือนางอ๋อเน้นตาเนมีดี

ให้เจอล้อแกเลออกแกเล

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิญโญรุ่งสมัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในหลายพื้นที่ภาคเหนืออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้
1: สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: ยุคจ๋าหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลบรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในหลายพื้นที่ภาคเหนือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ทุกภัยจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
8: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ส่งข้อความผ่านเซลบรอดแคสต์แจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยอำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยรวมถึงแจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอลับแลมีฝนตกต่อเนื่องและน้ำในลำห้วยแม่พูนและลำห้วยแม่พร่องมีระดับน้ำสูงขึ้นโดยเฉพาะตำบลแม่พูนเทศบาลตำบลหัวดงตำบลฝายหลวงเทศบาลตำบลศรีพนมมาศตำบลชัยชุมพลตำบลทุ่งยั้งตำบลไผ่ล้อมอำเภอลับแลและแจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่มีฝนตกต่อเนื่องจึงขอให้ประชาชนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยขอให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอปท.ในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งหน่วยงานในสังกัดระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรลงพื้นที่จังหวัดน่านเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอปัวเพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการช่วยขนย้ายสิ่งของการอำนวยความสะดวกผู้ได้รับผลกระทบการเตรียมพร้อมเข้าสู่ภารกิจฟื้นฟูทันทีที่ระดับน้ำลดลงและสถานการณ์มีความปลอดภัยพร้อมประสานการทำงานกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยกรมป่าไม้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่50นายพร้อมรถยนต์ปฏิบัติการ10คันและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับภารกิจช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ ซึ่งภารกิจเร่งด่วนเป็นการช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของอำนวยความสะดวกผู้ได้รับผลกระทบและสนับสนุนภารกิจอื่นๆตามสถานการณ์ด้านกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีเตรียมพร้อมด้านกำลังพลยานพาหนะและอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนภารกิจตามความเหมาะสมปิยาพันยังเทียนรายงาน
10: ด้านกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานออกประกาศช่วยลูกจ้างประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านพร้อมเปิดมาตรการกู้เงินฟื้นฟูสถานประกอบกิจการ
11: เรือเอกสาโรจน์คมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่านายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเร่งช่วยเหลือลูกจ้างนายจ้างและผู้ประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจึงกำชับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่านลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดพร้อมออกประกาศขอความร่วมมือนายจ้างพิจารณาให้ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจนไม่สามารถเดินทางไปทำงานหรือเข้าทำงานสายหยุดงานได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและไม่เป็นความผิดเกี่ยวกับการทำงานรวมถึงจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีภัยธรรมชาติและให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตรวจสอบระบบไฟฟ้าเครื่องจักรอาคารและสถานที่ก่อนกลับมาเปิดดำเนินการเพื่อป้องกันอันตรายสำหรับการฟื้นฟูหลังน้ำลดจะเปิดช่องทางให้นายจ้างและสถานประกอบกิจการเข้าถึงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อนำไปซ่อมแซมและฟื้นฟูพื้นที่เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีความปลอดภัยโดยกู้ได้รายละไม่เกิน2ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีหรือต้นลดดอกลดระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน5ปีนิตยาคุณสิมรายงาน
10: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์เ
1: บอร์ซุงค่า
2: ปอกว่า
1: เนาะจง
3: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเ

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาค
3: ว่างหัวชื่นลัว
4: ยอชายอดอมมือ
5: ลองเพ่งเป็น
2: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
6: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซาตะผัดโดผัดชิหล่อซาบา
7: ที่วิจารวิออกคาร์โล
8: อาเชื่อที่เลี้ยงโง
2: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
9: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
10: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวนึงนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
9: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่ พื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
12: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเท่าก็
13: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
11: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
12: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเท่าก
14: ็มะเร็งไตวายหลอดเลือดสมองสารพัดโรคค่าใช้จ่ายสูงสิทธิบัตรทองรักษาได้ตามมาตรฐานทางการแพทย์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหลักประกันสุขภาพของคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช. 1330ตลอด24ชั่วโมง

0: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องป่วยเซ็งสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579
1: เป็นแห้งเข้าแป้งกันเป็นใหญ่
2: เข้าหนังกันหักกันแค่สั่งมันเข้าอยาก
3: เข้าหลุดจอยกันแก้มือมันอยากเข้าหลุดจอยกันหักมือมันนัก
4: หลูหมอหักกันมือไปตายหลูหมอเสร้ายมือไปซุ้ม

เมื่อสูงตั้งเซงค่ะเมื่อสูงพี่น้องพุงยินถอมเฮาเขากูก็กูก้นค่ะพบทบซ้ำกันในตอนการห้องปล่อยเซงสวทเก้งใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ฐานฐานหน้ากอกับสืบข่าวที่3กรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีห้องปล่อยเสียงเฮาค่ะอยู่ที่ห้องปล่อยเสียงหับการคุณดังเมืองจึงไทยภายใต้สมพ่องหลวงดังเมืองจึงไทยในค่ะกวยกะเฮาค่ะอยู่ที่เจตวันเก้งใหม่องตี49เซนตังประชาสัมพันธ์เอิ่งจังการเวงเก้งใหม่50100พบทบจอมกันดังเก้าโมขาวนุ้นเป็นอุ้ยก่ออุ้ยเซบอมเมบีปีน้องน้อเขาทอมอยู่จอมกันดีในให้มีตั้งซื้อเจอกว่าอะไรไปอะไรในก็ให้รถเพื่อเขียนกันในค่ะอ่อนตั้งในที่อ่อนเอาปีน้องเขามาถอมด้วยข่าวเงาลองน้ำทมน้ำน้องเพศสภาวะกันก่อนในนั่นค่ะย้อนเบอร์สังเลวานันลาในย้อนเบอร์วายย่ำพองจะเหลวตั้งเจดอนเมืองนั่นนั่นในค่ะพี่น้องเขาค่ะหบทบยาเพในค่ะน้ำป่าน้ำเถินลอยไหลลงมาในค่ะเฮ็ดเธอน้องมานำตื้อเต้เต้วาวาเนี่ยค่ะยกก็มีเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่กุ้นหนูเขาหลายๆฝ่ายอ่อนกันลงปืนตีกว่าจ่อยแถมก้นอันหบทบเพดังนำถมนำน้องดังเจดอนเมืองน่านหลายๆองตีหลายๆเจวิ่งจอมกันในนั่นค่ะออกเมื่อวันที่เศร้าเข้ายามกลางในก็เดมีมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาเนี่ยค่ะยามยากเนี่ยค่ะเอาตั้งกินเนี่ยค่ะกว่าจ่อยแถมข่าวหวานก้นเมืองตีหิมเมนำนั่นไว้เสนำเขาสูงเตอร์หรือสิ1เมตร1เมตรปลายนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะอันนี้ก็จะเรียกว่าหลายหลายฝ่ายอ่อนกันหุ้มมือกันสิจ่อยแถมกว่าในนั่นค่ะตอนตาตั้งฐานก็กับสืบข่าวที่3เขาค่ะตั้งเจดอนเก้งใหม่ก็เลยอ่อนทีมข่าว NBT นะคะเก้งใหม่เสียออนกันกว่าลงปุ่นตีนะคะกว่าหายงานลองคืบหน้าและจอยเทียมตอนดาดีจอยเทียมก้นอันตกไว้อยู่จอมเฮินเย่ห้าอันนั้นก่อนตั้นได้ออกรถมาหาจิมจึงหนังในค่ะพี่น้องเขาอย่านำก็ยังทมไว้อยู่สูงเต้ๆวาวาในนั่นค่ะอันไหลผ่านนั่งตัวเมืองนั่นยังอยู่ดี 8.50 เมตรนะคะสูงเต้อเต้ๆวาวาในนั่นค่ะเนาะอันนี้ก็หยับคันเจอเต้ๆแล้วก็มีเจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายอ่อนกันปางกุ้มนี่ก็อุบกุ้มกันตอนดัดดีจอยเทียมก้นอันหบทบเพนันตั้งนำตั้งหลายอยู่พ่อแม่พี่น้องเขาอ่ำก้าวอยู่ตั้งเจดอนเมืองนานก็อยู่ที่เมืองใต้อยู่ที่เลอตั้งหลายเสียอ่ำว่าถ่อมด้วยข่าวเงาให้ขึ้นตั้นอยู่ดาสีโยก็อย่าลืมค่ะนะว่าข้าวฝนในมันอ่ำหัวที่เกิดขึ้นมากเมื่อไรโยก็ฟังกันว่าอย่าไปกว่าเอลเลยที่จอมน้ำตกตัดน้ำหอยน้ำห้องยนบัวที่เขาอ่ำตกเสียตาตั้งเหนือมันตกลงมาน้ำหอยน้ำเถินนั่นเดินไหลล่องลงมาหลุดลงมาให้ไทยเป็นพี่ตอนดัดอาศักใส่ใจเขาคาไรก็กว่าอะไรไปอะไรก็ให้รถพี่กันกูก้นในนั่นค่ะฝากดวนรู้ถึงพี่น้องเขาเจ้าหนังในจอมเมื่อพ่องอันเขาค่ะหบทบเพน้ำถมน้ำนวงฮะหรือเลยมีถงเปิดถงป้าไว้เนี่ยค่ะเจ้าหือหลาเลยว่าเจ้านั้นอยู่เลยมีเหมือนนังว่าน้ำกินน้ำเจ้าเนี่ยค่ะในข้าวตั้ง3วันอ่ำนั้นก็72โจมองในในค่ะนะพี่น้องเขาค่ะพี่น้องเขาหรือเลยมีไว้น้ำกินน้ำเจ้าเฮ้ยมันปอเปียงปอเนี่ยนั่นค่ะอันเขาค่ะปองเป็นไรเนี่ยค่ะเนาะเยาะก็ยายาเนี่ยค่ะยศยาโหตีมันอ่ำมายายาลังอันห้อยเจ็บห้อยหมาห้ายาพรอซิตามอล5ก้นขึ้นหนาว5เจ็มเจือหนังไหนค่ะยกก็เตเลมีป้าแทงนะคะพาตุ้งคนหนังพาปิคนหนังแมสในนะคะเนาะยกก็แทงลองหนึ่งก็เตเป็นตั้งกินค่ะอันเฮียงมันอ่ำมาได้เป็นอันเฮากินเลยง่ายแง้มนั่นขนาดเนาะเขาช่วยเอาต่อ5ตั้งกินอันเป็นแอบเป็นขวดห้าอันมีในนั่นอ่ะอันมีในแอบในปูนั่นไปเนาะเขาค่ะจึงหนังแทงไหนค่ะเนาะยกก็หลุดเลยมีไพ่สายค่ะยกก็เป่าแป้งมีฟงมีเรดิโออมร่มตอนดาเดทอมข่าวง่าว่าเปิ้นให้งานมาว่าเป็นซึ่งหือไว้พ่องลองที่เขาอยู่ในจ่องที่พบทุบเพ5จึงซึ่งหนังไหนค่ะนะอันนี้ก็ลำลองนะคะโยก็คึงโคนุงตั้งไหมเขาค่ะมาได้เป็นถุงนอน5นะคะโยก็ถุงอันเฮ็ดน้ำไหลถุงกันน้ำนั่นน่ะเนาะใส่กว่าตั้งในมันเนี่ยมันก็เต็มย่ำน้ำไหลจึงซึ่งหนังไหนค่ะลงตั้งเจอไหนมันลำลองตอนดาเพราะว่าจัดปานเขาค่ะเต้ๆมือพ่องพบทุบเพในเพออ่ำหบชบเนี้ยมันอ่ำหู้ค่ะเนาะมันขานเจอโยกอลีอีหลูเต้ๆเด้นั่นค่ะโยกอย้อนสวยนำรถยอมเพอเสกรรมเนี่ยอันนี้ก็ออกมาฝากตัวจนถึงพี่น้องเขากูก็กูก้นทั้งหมดทั้งสิ่งให้รู้ล้อมจนถึงยังแต่มีฝนลมลมพัดเป่ามาเชียงอยู่หลายองตีแต่ให้เราน้ำน้ำชมน้ำน้องหลายๆปืนตีอยู่ในนั่นค่ะเพราะเดี๋ยวถึงวันที่21ในค่ะเนาะพี่น้องเขาเมื่อพุกในฝนในตกน้ำโยกก็มังปืนตีตกน้ำแห้งเต้ๆค่ะฟังไว้ลินหยดลินกลลินปังน้ำชมน้ำน้องกันจอมฝากฟังไว้ปั่นพี่น้องเขาหลายหลายองตีจอมกันกำเหลียวเย้าในค่ะเนาะเพราะเดี๋ยวตกน้ำก็เต็มมีตีเลยนะในวันที่21เมื่อในนั่นเต็มมีตีตั้งเจดอนเมฮองซอน
เมียงสอนมีค่ะย่าน้อมค่ะเดี๋ยวเมียเดี๋ยวมีดังเก่งใหม่เก่งหายลำปูนลำปางพะเยาเมืองแพร่เมืองน่านใครว่าป้อนของจึงไทยกูตีเยาตกน้ำแห้งก็จะเปลี่ยนตั้งแม่ฮองสอนอุตรดิตสุโขทัยเมืองตากพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์เนี่ยค่ะเมื่อพุ่งมาวันที่21/3ติดตกน้ำแต่เลยพองล่ะแม่ฮองสอนค่ะเกียงใหม่ลำปูนลำปางเมืองแพร่เมืองน่านสุโขทัยกำแพงเพชรเพชรบูรณ์ค่ะพี่น้องของเขากบนั้นหลูเลยฟังกันไว้จอมไหนนั่นค่ะเนาะกูก็กูกลตั้งหมดตั้งสิ่งว่าซึ่งหนังไหนค่ะหรือเฮลือใจถ่อมด้วยเพียงความหวานหูถูกใจกับมาเดี๋ยวมาหลาดเกี่ยวก็ไปลองวัดไว้กันเชียงเดี๋ยวเป็นลองวัดไว้ซึ่งหือตอนแต่ในวันเมื่อในว่าสีมือว่าค่ะเลยหลาดกว่าเกี่ยวก็ไปลองวัดไว้โหเจ็ดเยอะกว่าวัดไว้สีขวางอันดีบุตรบุคคลไม่มีสัญชาติไทยอันปืนตีนยอบกว่าไรตั้งวันตั้งลินแรงนะฮะตั้งแฟลตดินแดงนั่นในเฮือนหนึ่งหลังในในค่ะเนาะมีคนเขามาอยู่ในมุงหอเฮือนทะเบียนบ้านสีเหลืองนั่นมีเป็น30-40-50ก่อกำเร็วในเขาตั้งอิดออดเกย์ย้อนบอกว่ามันมีกวนอันเหตุการณ์กินเงินเนื้อกินจิกตอกจอกเนื้อกันเซเฮ็ดมาเนี่ยค่ะก้นอันเป็นเจ้าเฮือนได้ก็อําหันฮู้จอมบางปอกก็ฮู้จอมมาบ่คันได้แต่ก้นอันเข้ามาในเฮือนเขาสํานําป่นตีแหน่เพียวแล้วจังได้เป็นปัญหากันขึ้นมาเลยเจ้าหน้าที่เพิ่นจังได้กดจัดกดทัดด้วยไรตีนยอบกว่าไรกำพองนั่นค่ะนะเนาะตีนยอบไรก้นอ่อนหัวน้ำน้ำมันมีอยู่3ก้อก้อนเฮ็ดออกปันวัดไว้ยอกก้นอันเป็นนายน้ำมันว่าก้นอันเป็นจำเจ้าหน้าแทงมีอยู่หมอก7-8ก้อยอกก้นอันเข้าไปอยู่ในแฟลตดินแดงนั่นเนี่ยมีอยู่เป็นเฮงปลายก้อพี่น้องเขาวนด้วยเป็นล้วนแห่งการลงทางเจ้าในย้อนปืนสั่งย้อนปืนว่าเขาตีมีสุนตอนแต่ดีเลยการเห็นการไปปัญญาการไปอยู่หรือยศยาปันยอกยังตีอ่อนจางเฮ็ดเฮาเขาเอาวัดไว้ก็เจอในหลองพิษปักเปิงหมายมีเอามาได้เป็นสแกมมาลงการหยอกเล่นนึกออนไลน์จะแผ่นจะจำเจอในค่ะเนาะลงตั้งเจอในยอกก็บ่มีวัดไว้อันใดเขาได้เลยกว่าเปิดปับเบี้ยเงินไหลมันก็ถามมาว่านายจางเฮาค่ะเฮ็ดปันเออจองมันพิษเปิงห่านี่ค่ะบ่ว่าเฮ็ดถูกแม่นจําหนังปักเปิงหมายมีอําพิษเปิงอีสังค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะลงตั้งเจอในบ่มาถามค่ะว่าอันนั้นจังเฮ็ดปันเออลูกไว้ลูกค้าในจ่องมันถูกเมียนฮะเนี่ยถามตีค่าค่าอ่ำมีคอต่อปันโดเลยเอากว่ากดจัดกดทัดได้ตีลุ่มใจเว้งอันดีอ่ำนั้นก็ไผลุ่มดีเปิ้นออกปันวัดไว้พี่น้องเขานั่นเตเตอร์แคมดีเลยเสเปิ้ลในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะอ่ำใจว่าเฮ็ดออกไม้ยอมันเตเป็นอังพิษปักเปิงตั้งหมดอ่ำใจเฮ็ดออกไม้ยอมันถูกตั้งหมดในก็อ่ำใจมันอยู่ที่ว่าล็อกไลน์อันคึงปองให้สร้างนั้นมันเปลี่ยนซึ่งหือในนั้นค่ะเนาะอันนี้ก็เอามาฝากตัวจุดถึงพี่น้องเขาให้ไรเงี้ยถ่อมจอมกันเที่ยงซึ่งหนังไหนค่ะหรือเจอถ่อมด้วยเพียงความหมันหูถูกใจกันเที่ยงลูกก่อนเนี่ยค่ะส่งขึ้นมาอุบโอจอมกันเที่ยงกำนึงว่าเหมือนในเขาขาดขึ้นเตี๋ยมาลัดเกี่ยวกับไปลองอีสังเที่ยงในนั้นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะมันก็กอดีต้องทำกันเข้ามาคือตันมันก็กอดีย้อนเพียงความกันเข้ามาตันเลยถ่อมมันก็กอย้อนมาอ่ำตันเลยถ่อมเจ้าหนังในก็การซึ่งหือกอลีค่ะใครให้พี่น้องเขานั่นป่องเจอปันเขาอย่านำเสกัมในค่ะถ่อมด้วยเพียงความหมันหูถูกเจอหนึ่งหูก่อนในค่ะเนาะเพียงความหูในเดี๋ยวเป็นเพียงความนางสีหนุ่มห้องไหวในค่ะพี่น้องเขาค่ะนางสีหนุ่มห้องไหวถึกอ่ำถึกเป็นใต้ในสิบยินถ่อมจำกันค่ะ

เชิกอําเชิกเป็นใต้ค่ะนั่งสีหนุ่มห้องไว้ค่ะนะเอามาฝากตัวจุถึงป่อแม่พี่น้องเขาให้แรงยินถ่อมจํากันในตอนการห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่ AM 1476กีฬาเฮาจํากันที่ไหนค่ะมีพี่น้องเขาย้อนมาว่าบัญชีมาบัญชีมาปรับเยเงินบัญชีมาเนี่ยมันป่องว่าอีสังลาบัญชีมาอันว่าเนี่ยมันเป็นจึงหือไว้อ่ะเฮาดําป่องเจอล่ะเนี่ยค่ะมันเป็นข้อความภายดังไทยนี่นั่นค่ะก็จะเป็นปรับเยเงินอันที่เจ้าของตูเตมันนั่นอําไรเปิดใจหังกุ้ยง่ายๆบัญชีมาอันว่าได้นี่นั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะคุณวีระพงษ์งามลาดว่าย้อนน้อมค่ะคำย้อนย้อนคัดในตอนนี้จังหวัดน่านฝนตกขึ้นชั้น2แล้วครับอำเภอปัวนะครับผมโอเคเอาค่ะเจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายเอาค่ะลงปืนตีกว่าแล้วก็มีเจ้าหน้าฝ่ายรู้ล้อมกุ้มกำและรู้ล้อมด้วยถึงลองหลายๆฝ่ายกูเจตอนเปิดอ่อนกันก่อจ้อยแถมอันควบชบเพดังเมืองน่านเนี่ยค่ะย้อนหานำหลุดยอมเพิ่งเสกกรรมในนั้นค่ะเนาะอันนี้ก็หันถึงกลางเจอแล้วก็อย่าลืมค่ะเป่านกหวีดเนี่ยค่ะอันนั้นก็ป้อมมีก็ปักตรงสีเหลืองเสื้อสีเหลืองในเนบันเปิ้นเจ้าหน้าที่เปิ้นก็ได้หันนั่นน่ะเนาะเปิ้นก็ได้ก็จ่อยแถมว่าค่ะคือตันยอก็อองตีเปิ้นเอาก้นอันที่หลุเลยมาปลายเพมาอยู่นั่นก็ได้มีตั้งหนำตั้งหลายศูนย์พักพิงช่วงน้ำท่วมอ่ะเนาะได้มีนำหลายๆตีหลายพื้นที่ก็ต้องถามกับสืบก่อเจ้าหน้าที่เขาไล่ในนั่นค่ะยินโจมดีรายงานข่าวปันเฮาค่ะให้แรงยินถ่อมจ้อมกันค่ะจ่องมันเตเตอร์เคยกันตั้งบัญชีเฮาค่ะใจอยู่ค่ะฮะบัญชีม้าใช่ไหมบัญชีม้าจ่องมันเตเตอร์เคยกันตั้งบัญชีเฮาอยู่ค่ะฮะขอถามมันกว้างลาดว่าบัญชีม้าเนี่ยเฮาลัดเร็วเรื่องเลยลองตั้งบัญชีม้าก่อนบัญชีม้าอันนั้นก็ปรับเยเงินอันตีมันป้องว่าเป็นปรับเยเงินบุกแบงตีเฮาค่ะกับเปิดธนาคารรวยจื้อเฮาเกกะเฮาอําเลยเจ้อเฮากับเปิดปันก้นต่างก็เจ้าเจ้าไหนในนั่นค่ะก้อยกายินยอมเหอะก้นต่างก็เจ้าอ่ำนั้นก็ย่าก้นอันเป็นมิจฉาชีพพี่มิดอ่ำนั้นก็ก้นหยอกเลียนเนื้อออนไลน์เขานั่นเหอะปันกว่าเปิดย่อก็ปันปื้นข้อมูลเฮาค่ะปันเขาเป็นช่องตั้งตอนดาเดกว่าหับเงินโอนเงินดีไลมาเลยลองตั้งอันเฮ็ดพิษนั่นเมื่อหนังเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ่ำนั้นก็การพนันออนไลน์เนี่ยค่ะย่อก็การฟอกเงินเนี่ยค่ะปิกเซ็นตั้งการเงินอําให้เจ้าหน้าที่ปลิกเขานั้นฮู้จ้อมตู่เฮาคาไหลปืนก็ติจ้อมกว่าที่ก้นอันปันเปิดปันเขานั้นเลยลองตั้งว่าปันปืนเก็บตัวเจ้าเก่าปันไม้ฟงจําจังไหนเขาได้เอากับเปิดบัญชีค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะอันนี้เป็นห้องว่าบัญชีมาเปิดปันเลยลองตั้งเฮาอําเลยเจ้ากําไหนเนี่ยค่ะมันจะเป็นซึ่งหือพองล่ะในเฮาก็ติก้าวแก้หันว่าหับจ้างเปิดบัญชีมีพี่น้องเขาหลายก็หันหนังสือออนไลน์มาค่ะเพิ่งเปิดบัญชีอําเลยรับจ้างเปิดบัญอันนี้ผิดปักเปิงหมายมีผิดกฎระเบียบกฎหมายนะผิดปักเปิงหมายมีในนั้นค่ะเปิ้นก็เตหางเฮียนเลยว่ารับจ้างเปิดบัญชีเยอะก็แลกเงินเป็นหูลอยหูพันมันปันเลยลงตั้งอิดอีกวยกะเขาได้เอากว่าใจเลยการผิดปักเปิงหมายมีค่ะเยอะก็หยอกเลี้ยนให้มาเหตุการณ์สมัครงานเหตุการณ์เฮาค่ะในนั้นค่ะหยอกเลี้ยนให้เปิ้นมาลงเหตุการณ์จ้อมเฮาค่ะอ้างว่าหรือเลยเปิดบัญชีอันใหม่ตอนตัดที่เลยรับเงินเหลือนมาเนี่ยค่ะก็ยกะเขาเอาปืนเฮาค่ะนั่นเอากว่าเจ้าแปดในก็ห้องว่าเป็นบัญชีมากอํานั้นทั้งก้อนนึงเป็นการย้อนหิมย้อนหิมปรับเยี่ยงเงินมาอินดูปรับบุกแบงมาอีก1ลู่เต็มจนหนังไหนค่ะเยอะก็เลยลองตั้งว่ามึดกือจําใจกันนี่นะค่ะหรือเลยเจ้าลงการโอนเงินเต็มจนไหนสิเอากะเฮ็ดเป็นบัญชีใหม่เอากะใจเลยลองตั้งอันผิดก็เปลี่ยนเลยค่ะตัวตามตั้งผิดจอมหนังปักเบิงใหม่มีนั่นซ้ําเป็นจึงหือหลานะค่ะก้นก็อันเปิดอํานั้นก็ปันเปิดบัญชีปันอํานั้นก็ปันตั้งก็เจ้านั่นติตัวคอกอําป่น3ปีเมื่อตามเงินอําป่น 300,000 บาทอํานั้นก็ญาติตัวตามตั้ง2อันค่ะยะก็เตมีแช่งในนั่นค่ะก้นจะถาอํานั้นก็บืนเผาโจญ่าปันขายบัญชีจําจังในค่ะเนาะตัวคอก2ถึง5ปีอํานั้นก็เมื่อตามเงิน 200,000 ถึง 50,000ถึง 500,000 บาทค่ะตั้งผิดอันฟอกเงินอํานั้นก็ซักเงินได้นะคะมีตัวต่ําตั้งผิด1ถึง10ปีในนั่นค่ะออพี่น้องเฮาเขาค่ะลงตั้งเจ้าในการเจ้าสิสวมสิทธิ์เฮาค่ะขักตวนเจ้าในเฮาค่ะถูกดีเลยฟังกันไว้นํานะมันก็ว่าจ่องมันติมาเกี่ยวจําหนังบัญชีเฮาค่ะฮะบ่เวอร์มือหรือมือหรือมือสู่เจ้าปันหมายบัญชีสู่เจ้ากว่าปันคนต่างก็อํานั้นก็รับแลกเงิน5อํานั้นก็รับโอนลอยเงินเข้ามา5จําซั่นกวยกาต้นตางมันตัดที่โอนเข้ามานั้นมันเป็นบัญชีม้าในถึงพี่น้องเฮาเขาสิมีตั้งผิดจอมว่ารับเงินบัญชีม้ามาที่ไหนเปิ้นก็ติ
ยึดแปดเงินในบัญชีเขาค่ะต่อบอถึงตัวกวนบัญชีของบัญชีนั่นเอาหลักฐานว่าเงินเขาขาดอะไรมาเนี่ยมันเป็นลองถูกเมียนอัมพิษปักเปิงหมายมีเสกว่าครบทุบเจ้าหน้าที่ตีเยเงินอันเขาขาเปิดนั่นเปิ้นก็ติดต้องถามเขาขาเสคึงบอกให้สั่งว่าป้ออัมพิษเนี่ยก็หมอกสามวันสามวันเจ็ดวันหนึ่งเดือนสองเดือนหนึ่งปีฮะหัวเปิ้นก็ติดทัดท้องด้วยแทงย้อนหลังแทงว่าเงินเขาไหลมาตีหลังพองเจ้าไหนค่ะจ่องถามว่าจ่องมันติดตุ่มเตอดังบัญชีเขาขาห้าเนี่ยเมื่อไรที่เขาขาไก่ยุ่งเกี่ยวจ้อมหนังการพนันออนไลน์ลองก้นอันเป็นก้นเงินยาเมากำไหนค่ะบัญชีต้นทางมันส่งมาปั่นเฮานั้นมันเป็นลองก้นเฮ็ดพิษอันนั้นก็ก้นนั้นเป็นเกี่ยวข้องในลองยาเมากำห้าลอง

มันผิดปักเปิงหมายมีอะไรมีหลองถังเทิมอันนี้เกี่ยวกับไปหลองบัญชีมาจองป้าป่องใจค่ะว่าป่องเจอเนกเก่ามาบันยิงหมูขาวนุ่นขาน้อตีเลยกว่าแทงต่างลองต่างอันในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะเนาะเขาขาหรือเขาใส่ก่อนกำมาขึ้นมาอุบโอ้กำกันแทงต่างลองต่างอันค่ะเนาะบอกแม่ปีปีน้องๆเขาค่ะสืบหรือเขาหรือใจถ่อมด้วยเพียงความหวานหูถูกเจอกันเชียงลูกก่อนจองขึ้นมาอุบโอ้จอมกันแทงกำหนึ่งว่าเจิงหนังไหนค่ะพี่น้องเขาค่ะมีพี่น้องเขาป่องเจอกันนำค่ะน้องยินจมขอบเจอใหญ่นำเต้เต้วาวาค่ะยินจมค่ะตีหมอกลัดปันยินหลีค่ะสังเสวายิ่งหมูขานุนหาข้อมูลในปื้นตอนดาเดมาตอบปันนั่นตื่นเตี๋ยตอบปันเฮาเตี๋ยตัวปันพี่น้องเขาเฮาโปจะจังซับเซปันพี่น้องเขาให้ไหลนั่นค่ะน้องก้อยกาหมังลองมาอันมาทำกว้างหนาในมันจังตอบปันอันเนกมาหนึ่งในป่องว่าสังค่ะข่าวว่าป้อป่องเจอเนกเกาป้อมป่องเจออันเดียวว่าต่างอันป้อนเนกมาหนึ่งป่องว่าหังค่ะ

0: หมอกฮงเจ้าในนั่นค่ะนี่ก็เป็นเพลงความเก่าๆโอ้มาห้องเหมาเป็นนุ่นสีแล้วห้องไว้ค่ะมาฝากตอนจุดถึงพี่น้องเขาฮัลโหลยินถ่อมจอมกันเจ้าหนังไหนค่ะออพี่น้องเขาค่ะอยู่เป็นอ้อยก้อยเสียจอมกันที่ดังห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะฐานฐานหน้ากว่ากับสืบข่าวที่3กรมประชาสัมพันธ์นะคะปืนบ่อยเซงกูวันๆพอถึงมาข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางเนื้อกลางค่ำนะคะโยก็หลายๆองค์ดียังตึกครบทุบยาเพนำทุมน้ำน้องก็ย้อนสู้ปันเฮือรถเพย์โยก็นำรถยอมเพ้อๆนะคะเมื่อว่าในก็จะมีเสียงหลุดแก๊สนะคะนั้นหลุดต่างแก๊สนั่นนะคะไม่นะคะลูกไม่จอมเซนตาสายตังเก้งใหม่ลำปางค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยก็จอยเทียมสีก็หมดเป็ดไพ่ให้ขึ้นด้านไรมีก้นหมัดเจ็บสีก็ก้อยกาลองกว่ามามีลองข้องขำกันอิดอ่อนนึงนี่ก็เป็นเพออําหัวได้เกิดขึ้นมาเมื่อแล้วเจมส์เจ้าหนังในคะเนาะพี่น้องเขาค่ะนี่ก็ลีโกเตเต้ในคะเนาะนี่ก็มาฝากฟังไว้ปันพี่น้องเขาลองเพกึ่งกลางอําหัวติเกิดขึ้นมาเมื่อเราจึงหือในนั้นค่ะก็มาฝากไว้ปันพ่อแม่พี่ๆน้องๆเขาจึงหนังในเที่ยงในนั้นค่ะเนาะยกก็มาถมด้วยข่าวเงาเที่ยงอันนึงในกะห้องการข่าวค่ะที่รีดิโอไต้หวันอินเตอร์เนชั่นแนลเขานั่นปืนเผาว่ามีนางยิงไทยก็หนึ่งค่ะถูกติ้งยับเอาเรื่องติขงเฮอมินจันจึงเมืองไทยจันจึงเมืองไต้หวันเนี่ยค่ะย้อนต่อต่างอึนยาผินเผือกในต้องไหวตา72ลูกค่ะพี่น้องเขาอย่าไปหังกลางคำข้ออีเขายังคำข้ออีห้องประคันจะในอึนกว่า72ลูกนั่นถิ่นดำมอกกะคือพี่น้องเขาว่า1ลูกครับตีใหญ่มอกกะคือเนาะวนด้วยค่ะลูกย้อนว่าไหลข่าวปนมาเมื่อวันที่6เดือนธันวาคม2เฮงไปซะฮกว่าเตมีก้นนอกเมืองต่อต่างยามอกกำซึ่งในถงโคอํานั้นก็ซึ่งจ้อมตูในแลเจ้าหน้าที่เขาจังไลเปิดกดทัดจัดเซไว้อยู่ในค่ะเมื่อเกิดกดทัดจึงไหลฮู้ว่ายิ่งก็นั่นต่อต่างอื่นไว้อย่าเผือกห่อทงยางพลาสติกเกี่ยนเนียนนามีน้ำหนัก2ปาก 89.1 กรัมสร้างเงินไต้หวันดอลลาร์ 3.6 ล้านปายในค่ะออย้อนเปิ้มันนั่งเจอล็อกไลน์นั่นเสียต่อต่างยาเมากำแลสั่งเจอว่าถุงพลาสติกนั่นลูกกว่าย้อนนำแอซิดอันมีเนื้อต้องกวนเฮาในจึงจางถึงอาศักใส่ใจในภูมิปุนพรเขาก็ลาดไว้เหมือนกันเลยส่งตัวยิ่งก็นั่นไว้ที่ห้องยาเสปันกินยายาเขาต้องกว่าหนังฮือเตจ้างเอายาผินผึกออกมาไหลตั้งมดนั่นก็เตเลยไปเข้าตั้ง10วันไหนไหนค่ะออพี่น้องเขาค่ะเลยฮู้เชียงว่ายิ่งก็นั่นเป็นคู่สอนต่อยมวยไทยเสพองยามตึกเอายาผึกออกในตัวมันนั่นก็เฮาไปด้วยสาวสีโจมองค่ะย่ำเหลียวลุ่มตราเจตอนกองส่งเขาแต่เอาเรื่องมานั่งไว้เกี่ยวกับไปลองปักปึงไหนค่ะเอาลองยาเมากำไต้หวันกว่าอยู่ค่ะในก็ป้นมาเมื่อเลินจนหลายนั่นก็นางสาวไทยเฮอมินมีนาอาศักเศร้าหกปีคนไทยถูกติ้งยอดปีของเฮอมินเมืองออสเตรเลียเขาย้อนประวัติต่างอย่าพินเหมือนกันลองตั้งเจอไหนอ่ำกาลงขนาดเก๋อมุขดีดีอันมันปนหลอดไรกว่าและอ่ำหันเจ้าหน้าที่เขาอ่ำหันของจิมเจ้าในก็ยังตึกมีกวยกายังตึกมีก้นอันฮัดเสเอากว่าอมาดิเสเนทงป้าทงเปื้ออมาดิกินอื่นกว่าห้าอมาดิเฮ็ดห่างเสิร์ในอีหังตั้งกินตั้งย่ำกว่าฮะจำเจ้านายก็กะอ่ำรอดสายตาเจ้าหน้าที่เขาในค่ะในก็เอามาฝากฟังไว้ปันปอมเมปีๆน้องๆเขาอย่าไปเฮ็ดลองอันพิษปักเปิงไม่มีเซกัมในนั่นค่ะออพี่น้องเขาค่ะในก็ฝากตวนทุกถึงพี่น้องเขาซึ่งหนังในค่ะออมีเทียงในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะย่ำพองแต่เหลวนั่นในค่ะเนาะพี่น้องเขาดีกว่าไรไปไรเดี๋ยวก็หลูเลยฟังกันไว้ในค่ะเอาไว้กับตัวจับตัวกว่าจอมอย่าไปเอาไว้ที่หื้นที่เยี่ยกับผักไว้ก็หักก็แป้งอย่าไปกับฝากข้าไว้กับตัวอยู่ไว้กับตัวเขาค้านั่นในค่ะเนาะเดี๋ยวก็ลองไม้ฝนกับสืบกันในค่ะอย่าไปลาลีเอาเมื่อหนังมังก็ในกับสืบมาว่าก็นั่นหายพี่น้องหายเนี่ยย้อนเปื่อไว้ย่ำพองเดือดเปื่อว่าอ่ำมีวัดมีไว้เจ้าหน้าที่เปิ้นจริงยอบไหลเปิ้นตีส่งปลอกมือขึ้นอ่องตีตั้งเขามาตั้งหลายเซนตั้งหลายเซนตั้งหนึ่งก็ไม่บอกว่าตีส่งปอกเมื่อขึ้นเฮือนไหนจอดตะเหลียวในตั้งเมียวตีห้าตั้งตีเหลือสีต้อมเลียนลิ้นในในกำน้ำเพราะว่าส่งปอกเมื่อขึ้นเยาว์ในมันตีมีหลุดก้นซึกมานเขามาไปหับตรงแต่เด็กเอากว่าเฮ็ดลูกซึกเขายันว่าซึกเขาในมันหลุดย่อมหลุดลูกขาดแค่น้ำหนักใครไรจังไหนอ๋อหลุดได้ฟังกันด้วยมังก็ว่าปืนเผาปันว่าพอไม่พี่น้องขาหายปันเขาขี่รถมาจอมให้นั้นรถไผ่เปิ้นมาส่งให้มากระจังเปิ้นสองหัวก้นอ่ำยามกว่าวันออกเมืองในสู่ฮัมลาลีปล่อยเปื้อนมาหังกล้วยเนี่ยมันเป็นกว่าอ่ำไรค่ะพี่น้องเขาย้อนนั่นแหละเขาขาหลุเลยฟังกันไว้จอมอย่าไปลาลีปล่อยปืนปล่อยเป็ดมาจังนั้นในค่ะเนาะมันตีหยาบหากันหยาบในนั่นค่ะ มันก็มาวันยามมาเนี่ยมันขันเจอเด้ค่ะเอาความเปิ้นก็อ่ําหมอเปิ้นเฮียงก็เฮาอ่ําฮู้เสียมเช่นไหนค่ะเนาะมันก็ลดเพกว่าก็ลดมันก็ลดเพกว่านี่ก็หายรีบหายซอยกรรมหันกันเช่นไหนก็ใกล้มีลองตั้งเช่นไหนก็ฝากฟังไว้ปันกันจ้อมในนั่นค่ะย่อก็นาการอันที่เปิ้นอ่ําปันเฮ็ดและนาการอันที่เปิ้นให้ห้ามตอนน่ะพี่น้องแห่งการยันเมืองในก็มีนําเนี่ย27อ่ํากล้า40ปลายเสียมเช่นไหนบางอันเปิ้นก็ย้อนยันปันให้เฮ็ดไรนี่ค่ะมื้อนั้นว่าขายของนะแสงนะหังห้าเพราะว่านายจ้างเฮาถูกแม่นยกก็อําได้เก็บเงินอําได้หาอันเช่นใดก็มันก็ถือถุงแมงด้วยกะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เปิ้นเข้าถึงเด้ๆเปิ้นแค่เอาตามตั้งผิดนั่นน่ะจึงเปิ้นเด้ๆเอาปักเปิงใหม่มีอําข้อใดก็ข้อนึงเปิ้นติมาติย่อเฮาไฮไลท์นั่นเด้อก๊อบนั้นแลเฮาขาฟังอยู่ฟังกินอย่าไปสําแม่นแม่นจรัดออดจรัดแอดน่ะเพียวในนั้นค่ะการเป็นเมกาออนไลน์บางอันก็ถูกแม่นบางอันก็ฟังกันไว้ซ้อมการเป็นนายนาขายตีลีนขายเฮือนขายเยฟังกันไว้ซ้อมอันใดผิดปักเปิงใหม่มีการที่ออนเปิ้นเอลเลฮับตัวส่งก้นเข้าออกว่าเจมจะได้ผิดปักเปิงใหม่มีค่ะอําเป็นนาการตนดาแห่งการยันเมืองมาเฮ็ดต่อหนังสังกันต่อยตึงว่าห้องเพ่งกว่าหมามาหากินดังเมืองจึงไทยในก็ผิดปักเปิงใหม่มีเหมือนกันพอเปิ้นเอาเรื่องเต้ๆย้อนนั้นมันก็ในว่าเฮาคาเด็กกับห้องกรรมตินักนักคาเด็กกว่าที่ในเอิญในตีเตมันมันเจอนาการโดนแห่งการยันเมืองเฮ็ดสังเจอว่าเอาพาสปอร์ตเขามาจึงหือก็ย้อนมันตื่นติเลยมีลองการตอบเต้นกายอยู่แซ่เต้นเปิ้นเสอันเสลองอยู่ย้อนตั้งซะแน่หรือเลยฟังกันไว้ซ้อมไหนคะฟังอยู่ฟังกินไหนคะมันก็ว่าเฮาเฮ็ดมาเป็นโฮปีโฮเลือนอัสกอคนฮูก็บ่ฮอกําหันเปิ้นว่าหังเอออันไหนฟังกันไว้ซ้อมไหนนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะก็หรือเลยฟังกันไว้นั่นค่ะเนาะเมื่อเฮาขาลอดกว่ามันก็เป็นลองดีค่ะเมื่อว่านอกเครื่องแบบเข้าชุมชน5ธันวาหลอเลยฟังกันไว้จอมไหนคะเจ้าหน้าที่ตะเหลียวในมันจังหวัดเลยใส่คนนุงตั้งมาเป็นเจ้าหน้าที่ปลีกเขาก็ไปเปิ้นใส่เป็นคนธรรมดาเนี่ยค่ะมันก็ปลอมมาเฮ็ดเป็นคนวานคนหังก็ไรเมื่อหนังคนเดออนกับเอลเลยเป็นใกล้เป็นมักคุเทศาไหนเปิ้นก็เจ้าหน้าที่เขาน่ะปลอมเฮ็ดกว่าที่ยอบไรตั้งเกียงใหม่เอามาดีตั้งลอยสุเทพตั้งเจดีหลวงจังหวัดภาษิงจําจะไหนค่ะเนาะพี่น้องใต้เฮาค่ะก็เหมือนกันมันก็ว่าพี่น้องเฮาเตมาเฮาค่ะออนเลยวัดไว้ก็อําเต็มชนเนาะปืนผ่ากว่าเฮาค่ะเตออนกว่าเลยอําเป็นหังหลอลองได้ผิดปักเปิงมามีใกล้อ่อนแหล่นี่ค่ะนะลองตั้งซะในก็ฝากฟังไว้ปันกันจ้อมในนั่นค่ะเมื่อได้ก็เป็นเทียงว่า1ปังจัปนาเจ้ามหาสังฆาไตตีมีคนไตเลยคนไทยเข้าห่มขึ้นควันน้ําติเป็นเจ้าอนุพันธ์ในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเมื่อได้ก็เตป่นครับตูกว่าในค่ะเนาะดีไว้วันค่ะเนาะดีปังหลู่ต้านจัปนาเผาครับตูในนั่นค่ะเจ้ามหาอนุพันธ์เฮาค่ะผู้ปองสร้างการศาสนาและลึกไล่ฟิงแงฟิงทุ่งใต้และลู่หล่อนกับเมื่อวันที่12ปุ่นมานั่นค่ะเนาะนี่ก็เอาไว้ครับตัวไว้อยู่ตีตั้งวัดอารามปากกวยชมพูเจวิงสารพีเจดวันเก่งใหม่ค่ะอ๋อนี่ก็เอามาบอกลาเทแล้วก็ส่งสั่งให้กว่าฮอดถึงสุคติที่กัดเย็นจอมกันนี่ค่ะอันเหตุการณ์ตันดาสืบเหตุการณ์ดาจึกคือใต้เฮาค่ะมาตั้งนําตั้งหลายนี่นั่นค่ะอ๋อพี่น้องเฮาเขาค่ะอันนี้ก็ฝากฟังไว้ปันกันจอมค่ะผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนค่ะส่งขึ้นมาหบมาทบจอมกันแทงค่ะเนาะม่วนๆค่ะมาสูงค่ะ
1: สมเด็จแรงยิ้นทอมเสียงความหวานจะใส่เราเบิ้งเขาอยู่ค่ะอ๋อใจมองหันผักตอนสู้ถึงก็ฮักยิ้มจำใจก้อนหนึ่งย้อนนังความห้องไว้ว่าแม่ห้างก็ฮักเลยอยู่ในค่ะอ๋อ

0: องเลย
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศนิวซีแลนด์แล้วเพื่อขยายโอกาสการค้าและการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
7: ทารู้ไหมปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
8: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
7: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
8: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
7: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
8: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
5: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศนิวซีแลนด์แล้วเพื่อสานต่อภารกิจกระชับความสัมพันธ์ขยายโอกาสการค้าและการลงทุน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาและคณะเดินทางถึงนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์แล้ววันนี้เวลา 14:35 ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย5ชั่วโมงเพื่อเริ่มภารกิจการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่20-22สิงหาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจระหว่างกันทั้งนี้ภายหลังเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมภาคเอกชนไทยและนิวซีแลนด์ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ณ โรงแรมพาร์คไฮแอทโอ๊คแลนด์เพื่อเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจสำหรับการเยือนครั้งนี้รัฐบาลมุ่งผลักดันความร่วมมือกับนิวซีแลนด์โดยเฉพาะการค้าและการลงทุนพร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงภาคเอกชนเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์นิวซีแลนด
1: ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมมอบถุงยังชีพอาหารและน้ำดื่มบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัย
10: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อบินสังเกตการพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัวและใกล้เคียงจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำรถหลวงพระราชทานรวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำรถผลิตน้ำประปาสนามเคลื่อนที่ซึ่งกำลังปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งนี้ยังได้ลงพื้นที่หมู่4บ้านแก้บตำบลวรนครอำเภอปัวเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พร้อมมอบถุงยังชีพอาหารกล่องจากรถครัวพระราชทานและน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมสั่งการประปาส่วนภูมิภาคเตรียมเข้ากู้ระบบประปาทันทีหลังน้ำลด
11: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดน่านและขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์อุทกภัยจากมุมสูงเพื่อประเมินขอบเขตพื้นที่ได้รับผลกระทบและติดตามทิศทางการไหลของปริมาณน้ำ จากนั้นเดินทางไปยังอำเภอปัวติดตามภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกล่าวว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมแผนรองรับช่วงหลังน้ำลดโดยเฉพาะการฟื้นฟูระบบประปาจึงสั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.และหน่วยงานท้องถิ่นเร่งเตรียมพร้อมด้านกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์เข้าตรวจสอบสถานีผลิตน้ำระบบสูบน้ำและระบบจ่ายน้ำทันทีที่ระดับน้ำลดลงและมีความปลอดภัยเพื่อให้สามารถกลับมาจ่ายน้ำสะอาดกับประชาชนได้อย่างรวดเร็วที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: เลขาธิการสหประชาชาติแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อกรณีที่สหรัฐตัดสินใจดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่ระดับสูงของศาลอาญาระหว่างประเทศนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายกูเตเรสแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อกรณีที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจดำเนินมาตรการคว่ำบาตรนายอากาเนะโทโมโกะประธานศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ชาวญี่ปุ่นและนายอับดุลาเยเซเยอัยการอาวุโสของ ICC ชาวเซเนกัลเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยอ้างว่า ICC เป็นองค์กรทุจริตที่มีแรงจูงใจทางการเมืองและใช้อำนาจในทางมิชอบซึ่งนายดูจาริกเน้นย้ำว่าศาลอาญาระหว่างประเทศเป็นเสาหลักสำคัญของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาระหว่างประเทศและ UN ยังคงให้ความเคารพอย่างเต็มที่ต่อการดำเนินงานขององค์กรดังกล่าวปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันถนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะเจ้า
2: โอ้ไม่โชเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
2: ปอกว่า
1: เนาะจง
3: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้นยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้นไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันคู่เตือน
0: วันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
5: ังหัวชื่อลัว
6: ยอชายอดอมมือลองเพียงเป็น
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
7: ดื้อหยอบผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
8: ที่วิจารวิออกคอลุก
9: อาเชื่อที่เลี้ยงโง
4: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
0: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
10: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิ์ต่างๆและทำให้ทุกๆท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเอง สาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
5: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออเอลูอาสะเลไคเปวิทัปปาตองาฮือญิมาลูจาวิโยงาฮุมมีเวออเอโลแลมุมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮุมมีจอมออเอโลทะหะวิออคโลยอทะคาถากะดอนอเชตุโยงาออโตแลลาหุชอเจเวออตาลาหุคอป้าวเสมานะคะโบเผวิโย
9: สิบบาททอคโลเย่แผ่วิชอติพาและงาคือสิบบาททอคโลเย่แผ่มาเย่แผ่เวออเจติพาอาชุยอตุยอชาญีเตญีกาวิโยงาคือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่กาสิบบาททองไม่กาสิบเซตฉบับอคโลเย่แผ่วิชอติพางาคือไทมิกอคโลเชตาและไทวิบะจววิชอติพาและแผ่วิโยและออกเกานิเวสิทธิ์ประกันสุขภาพติพามาจววิชอและแผ่วิโยสิทธิ์ประกันสังคมมาโกสิทธิ์ข้าราชการติพาสิทธิ์พนักงานส่วนท้องถิ่นและสิทธิ์ออกเกานิเวข้าราชการทางการเมืองติพามาราวิชอติพาและแผ่วิโยงาคือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิบบาททองไม่กาสิบสามสิบบาทกุเวชได้เผาคอโลงาฮือเย็ดแผ่มาเย็ดแผ่เวอเมจอมาจอเวติพาไงไงงาฮือออตู้งาฮือเช่นยิราวิโยเว็บไซต์สปสช.พ่อมาโกแอปพลิเคชันสปสช.ไลน์สปสช.ไม่เลยกาสายด่วนสปสช.เต้แซะแซะศูนย์ชเวทานุขั้นหนูฮือออตู้เช่นยิราวิโยแม่
11: ค่ะวิออวิออเนี่ยละหุยาติกาเลเลถ้าตาอิยอยาวิออคโลละเซจาเลียวรายกาอบุดาเจออคโลหะอยู่ละวิโยจะได้เกินอคือกากาเชวิออคอเชลแลงาคือคอยาลอยาออคอเจ้าเกือตีจังหวัดจิ้งใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM ตีฮิโอหาสจิคอกิโลเฮิร์สเตลัยพองาคือละหุคอรายกาอบุดาเจต่อไปเชวิโยและงาละหุคอป้อเชเสมานะคะโบเมวิโยเอ้ยนีเลเลติชเตนาลิตาและสาวุมหลอกอติชินนาลิทักคาไกและอุ้มเผือวิออยาฮินาลิควายตาและก็นาลิทักคาไกติฮาลิเลงาคือละหุคอรายกาอบุดาเจต่อไปเชวิโยงาคือละหุยาติกาลิเลกาออกคือปือตาและออเลมือทักคาไกติแกละหุคอพอนาเลอเนคือละหุชอจิเกลติแกออกาปิดักไปเชวิโย

Obo daja biyo ya ni mala ka te po tho ka daja biyo nyo ya cha ka lo nga hu te po ko ga mi la le chu pa u pa lo che ta biyo biyo ni la hu ya te pha ge o te ge rai ka obo daja o ko lo ga phu ga mo da le o kho ga ko ka da ke che vi tha pa to o lo pe te ga le le cha ta u yo ya biyo ko lo la se cha le o rai ka obo daja o ko lo ha yu la biyo me ha biyo biyo ni la hu ya te pha o โอเตกาลิลิกาจาเมดอเมซุเมกาเมฮาเลดอซาเชโอลินาจะได้เจอเวียยากาเนี่ยคือไทมิกอคโลแลมมุยคอยาเพวิทปาตองาคือเตกาลิเลทอกาอเจอยาคาสเพตอลาเชเวอานาอากอติพาทะเนี่ยคือตอดะแลปูกากากิตุเตกาลิเลกาอาชิยอโตยอยากาทะคาเดนฮาซาดากิสิแมออโลโกเชซาจอซาปูเวออเจติพาแต่ฮอตาเวมาจอฮึกาเวลโกเลอาชิยอโตยอกะจาแลกาติยูเวติคาเจติจอเวแมจราปาตองาคือราหุยาเตกาลิเลทอกาเชซาจอซากับเพตัวโปเลติกาเลเลกาจาเวดอเวเชเวจอเวเตจิเลเลพออายีอยู่แล้วอาชิยอตุยอยากาทะคาแดนยิฮาซาดักิสิแมมและยันยิเวอยาทอชเดซอคอลโลเลยันยิกาสเปอออนยิกาเปวิโยยันยิแลฮีฮาปาองกูฮาปาโอคอลโลยันยิเวอยาแลนิชินิกาเปวิโยยันยิแลลันเพวิแมและจะขอทอกันยีฮีนิชขอขออุมขอไม่เลยกันยีฮีงาฮาขอชกอขออิมขอเพวิโยฮาวิอวิอเนียราหุยาเตพาโอติญิเลเลมุหลอกอวิอยาติชะตินาลิตาและสาวุมุหลอกอเตชินาลิทาคะไกติญิเลเลงาฮุราหุขอไรกาอบุดะเจ้าคอโลตอกเชวิโยแมวิทยุไรดิโอพ่อ AM ติฮิวโอฮาสติคอกิโลเฮิร์สติไลพ่อเปิดตั้งรายการนี้พ่อเตพ่อแล Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชียวก็เปิดตั้งรายการเลยติ๊กต็อกเป้ากะนาคาโบช็อปโกเวติ๊กต็อกเป้ากะจะได้คืออ๋อจะแจ้งไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยอวิอันเนียลาหุยาติพาลุลาและกากากาโมปุเวลโกอ๋อชอบปะทะเปปีเพวิโยติกาติไลค์ติกาติแชร์ติกาติคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ติแล้วกาปิดักไอเพวิโยแม่และชุดที่คืองาหัววิอันเนียราหุยาติภากากากาโมกิเชวิโอคอตอกุจแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เพวิโยแม่และยันยิมลอกอวิอยากาอยู่เวลาตาวิซาตาออลติภาไลลออยู่เวลาตาวิโยชุดที่คืองาหัวออลอเปเตลอติเกอยู่เวลาแลกาดะเจดะกิจเวซาตาแลยันยิงาหึมเมียวคอลอแพกิเชเวอ๋อเจ้ายามุชามุยิมกะมุหอพ่อจ้าดะเวซาตาอ๋อรอติผัดทะอ๋อร้องอ่ะคืออยู่เวลาแล้วติแกกาดะเจดะกิจโยแม่ที่จะปากกรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยกคือฉันแต่นี่แหละอ๋อรอซาตาติผาปิกาลาเวยะนิเวอยากะงาคือไทมิงกอคอลูขาพ่อเชพ่อโลกามุยีจอมาลอแม่ติกาติตีลอกโกกามุยีกะลามาจากิจุเสเจอ๋อรอโกงาคือไทมุเหมียวนาติต่อพ่อแลมหอมุยิโลติดีมือคือลาตาวิเจจระปะโตยันตาและซอปอนสตินคาไกงาคือแทมุเหมียวนาติตอภาคอีสานพ่อและไทมิงเกอมุนีเตาะพ่ออติชะได้เผาคอโลเตกาติติมุยีลามาจากิตุโยเจมุยีแตกาตาวิเปอร์เซกาขอชะเปอร์เซตาเลฮีชะเปอร์เซคาไกแตกาตาวิจิแม่ยากอยากนิเวอยาคอโลเรียงาฮึมมียาติผามกากูเฮเลฟาตาโจเวเรียกนี้นิชนีฮีฮาปาออกูฮาปาโอคโลลิงาฮือไทยมีกอโคโลลิขาพ่อขาพ่อมุยีลามาจากิตุเลโกโกงาฮือไทยมีออนาติตอพ่อโลมุยีลามาจากิตุโยเจเคโกลาจระฮาแพตอลาเวเฮปุขอวิกาลูลูลาอีกาทูเวกูลูฮาลูแพเวมีปะเวมีกูยอเจลาเวชเรพาทาสติตาเลฟะจิแม่เลยยะนิงาฮือไทยมีออนาติตอพ่อนิเวลโกมุยีลามาจา
วิอตีแลจังหวัดแม่ฮ่อซ้อจีแหน่เลจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดสุโขทัยจังหวัดตากจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิจิตรและจังหวัดเพชรบุรีพอกขไกเจและภาคอีสานพ่อมุยีลามาจากไอตูเวแลจังหวัดเลยบึงกาฬพ่อสกลนครนครพนมพ่อเจเบื้อและเลถ้ามีเกือมุนีเตาะพ่อมุยีลามาจากไอตูเวอตีลอกโกเลจังหวัดตรังพ่อเจเล่เขตและกุฏิพอกะยานิมุยีจอมาลอเล่เตฮาวิอาสเปอร์เซเคมุยีเบหุตาวิเจและเล่ราชเหืออาดามาออนาเตตอและเอาไทยออนาเตตอพอกะราชเหืออิกาอือบ้านิเมตาเลเซเมเคแฮวิจิแม่เขตและคือสะพอเอเตผาลอโกเล่ราชเหือพอตาโตอิฮิเจออลอโกอิกาอือบ้าแฮวิทับปะโตเล่เขก็งาคือนิเวติยาท่างาคือไทมิงกอโคโลคาพ่อเชพ่อโลกะมุยีจอมมาจาวิโยเลยานิกาอย่าเศร้ากะลิงาคือจิ้งไม่วิโอคโลตาตุลากามุยีลาเชโอแมเลมุยีลามาเวเลยานิกาคือจาวาจิ้งไม่โอคโลกะยาคนยิเวติยาท่าจังหวัดน่านพ่อเลยอาเมฮัมทีละเป้านาลิวิโอเย่าคโลเลยอาเมฮัมเมียซ้อเลยเลยยาซ้อหนาโจวินะยาซ้อมทีละเป้านาลิวิโอเย่าคโลจังหวัดน่านพ่อกะอีกะหล่อรู้เลยแม่น้ำน่านกวีกะก็รู้ยาลาเลวมียาเชกือเลยมัวจังหวัดน่านวิคอพ่อลุลาปือจีแม่เลยยาซ้อวิโอเย่าคโลไล่พ่อกะอีกะถูวิจีแม่เลยจังหวัดน่านตีออกคอโลเรียกก็กือตีออกแม่บูเวไล่กาทอกาจะได้คือจังหวัดหน้าเนาะคอโลอีกะถูแล้วลูวิซิวิออกคอโลกาเชเปอร์วิเจลีกะถูเวนะเลยฮักกันจะแม่เรียกอะคืออวิยานิมมีญาจังหวัดน่านพ่อเชียวิชกาเหตุว่าอันทารกโอชกาติกาสวิเจเรียมาติเลสิเลโกโกยอดชนนาและพอตอลามากาวิทปาโตเลอีกะรู้อย่าละเลอีกะถูแปวิเจเลชกาติกาสวิโยเหตุคนยิเวติยาทาลีอย่างนี้งาคือไทมิกอคโลเลอำเภอปัวติตอพ่อเจกมาจจาเวเลเขโกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเลในเจเศษไทยเศษกะเลอย่าซ้อตีหนักกะจะปัวลิกตาจื้อไตและจังหวัดน่านพ่ออีกะถูเวค่ะพ่อค่ะพ่อถูเวเตผาและงาหึมมีย่าเลขากะขากะก้าเวเตผาทันีและกาปิไกเชเวจิแมเลนิเวติยาทางคือไทมิงกือชอกาดาปื้อจาวิโยเรียกกว่าอวิยานีลาหุยาติพาจะได้คือแลเลจังหวัดน่านพ่อกะโอกาเลโอกาปิแม่เลจังหวัดน่านพ่อจะได้คือมุยีลาเวกะมาปื้อเหตนะเลอีกะกอทูเวเลยาซ้อมทีละพ่อกะอีกะติปอกอยะลาเวทปะโตจังหวัดน่านพ่อจะได้คืออีกะทูบีปื้อวิโยเรียกกอลูจาวิแลณชนะยอยอีกะติพาและเลจ้าตุดตุเตผาลูจ้าจิแม่เลเลเลกะยามีมาโมเยตุเวเลผาอนามัยเตผาทกะลูจ้าเจเฮก็ยะนีนิเวติยาทาลิงาคือไทมิกอคอลกะไลพ่อวิชกะลุยและจังหวัดน่านพ่อกะกะปิไกเชวิโยแม่เลจังหวัดน่านกะน่าเลนิเวติยาทางาคือเมาวิออวิออนีมงชอเจอแล้วเลเมียนชอเจอเตผาเชมาวิออตีแมเลขกว่ายะนิเวออย่าคอโลกาเลงาคือไทมีกอคอโลไลพ่อวิชอหน่วยกู้ภัยเตผาเลกู้ภัยเตผากะรวยแลเลกากาปิไกตูโยเจเลกากากาปิไกเชอเวเลเตผาลอกวานิกาไกแลรวยแลกาปิไกเชอวิแมเฮกอยะนิกาเลกอรวยแลกาปิไกเชวิโยเลเลกาชดิคืองาคือไทจอมกุโอค่ะทอกาเลียววิออนีจังหวัดน่านพ่ออิกะถูเวทปาโตงาคือมีจอมกุโอค่ะกาเลียออเตผาเตจาวิเจขอปูเตจาวิเจเตปูเวียเลียเข้ากล่องนะยี่หี่กล่องเคอวิออนีมีญาจังหวัดน่านพ่อเชวีอิกะถูและลูวิสิเวกาผู้เชวีเตผาทะนาเลียจาปีวิเจเลงาหึมมีจอมคุโอคากะงาหึมมีย่าลูวิสิเวกาลาเวติยาทาเลเตปอยกะมุมียาถามาชมาบาลาจอวิแมเลเขกวอยานิเวอย่าโคโดทอกะงาคือไทจอมคุโอคาเวครัวพระราชทานกเวนาเลออเตผาเตแลอวิออนีจังหวัดน่านพออิกาถูกอติเตผาโคโลจาปีไกเชียวแมลิชกานิเวติยาทาหากาหะเปวิโอโคโลเลมุมีจอมทาคาไกกะมุมียาโปดอนยิลาปื้อ
วีโอจึงได้ผ่าถากามวิโยแมมและลี่ยันยิเวียวเย่าคอนโดทอกะนะคือไทมิงกอคอโลรองปลัดกระทรวงพาณิชย์พ่อกาลุยและเหล่จังหวัดน่านเลี่ยอำเภอปัวท่าวังผาเวียงสาภูเพียนสันติสุขเล่จังหวัดน่านพร้อมมีไยกาถุและเยเต้พาอีกาลู่หลู่ลาเลลูวิสิวิกาผู้เวคาเปียอ้อฮิงาฮายกาเจเล่แค่คนชนิดคือเวียอย่าหมู่อำเภอปงเล่อำเภอปงจังหวัดพะเยาพ่อกาอีกาลู่ลาเชลจีแม่กูให้และฝาก็เวแม่เล่จังหวัดพะเยาและเล่จังหวัดลำพูพ่อกาอีกาลาเชลจีแม่เล่เวียนี่พะเยาพ่อเชเวลำพูพ่อเชเวกาสาตาคาเดพ่อหายุแม่เล่แค่และอีกะถูแลลูวิสิวิกาผู้เชวิออย่าโคโลเลกะสวพานิพอก็เวจ้าดูดอดูมอบผู้ได้พามากาตะก็เวนะเลตูวิคาเชวิออย่าโคโลติปอกอติตุปิเวตาเตเจลีกะถูแลมอจาหาเวทปะตออชุกาลูเวทปะตอเลมอฮอปาติพออผู้ตะกาเวเคเลมากาตะจิแมเลอายิติตุโยเจเลเคกวากากาดะเวเลลูวิสิวิออเจติพากาลาเวติยาทากากาดะวิโยและเลอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพ่อกะจังหวัดน่านพออีกะถูกอติออโคโลกาติลามากาเวกาเลกาโลเจวิออญอคอลมาสอกือปีเจลิกาชูวิทาปะตอลามากาวินะเรียกว่าก้าโลเจวิโอเนาะคอลมาสอกือปีเจเรียกว่ายานิกาเล่งาคือไทมิกอคอลตาฮาติพาทอการุยแลเรียกวิโอนี้อำเภอปัวจังหวัดน่านติดต่อพ่อน่าเรียกรวยเลกาปิไกเชียววิโยเรียกว่าชะกามนะหึมเหมียวคอโลเวสัตติภาเรียกว่าสัตติโตปากะระติติโตเชเวเรียกว่ากู้ภัยมากลิจิตอาสาอมุติภากาลุยเลกะติกาปิเชเวโยเรียกแต่ละอย่างนี้รองนายกรัฐมนตรีเลียแมทากะเกลอลียชนาเลดร.ยชนาเลรองนายกรัฐมนตรีอาเมฮาวิออยากะเลคณะรัฐมนตรียูติภาลุยและเลียวิออญุมมียาอิกาถูกออตีจังหวัดน่านพ่อลุยเลกะปิไกเชวิโยเรียกได้คืออิกาเวเจแมรี่แม่น้ำน่านแม่น้ำปัวแม่น้ำย่างแม่น้ำขว้างก็วิอติเตต่อพ่ออีกะรอรู้ยาลาตาวิบิสิตอลาเชโอเจแมรี่แกกว่าวิอเนียลาหุยาติพาทอลีโอฮอพอเชวิชอติพาลโกฮอพอลูเชวิชอติพาลโกซาตาพอหาอยู่แล้วค่ะเดกาฟาวิโยเรียกแกกว่าจะได้เปาะเล่อโลนิมาลูหล่อๆวิอลอยโยเลจังหวัดน่านพ่ออีกะถูเวทปะตอหรือลูฮาลูติลูลาลีกะถูเวทปะตอชอนิกาโซเจอันนี้กะติกาเลียวแม่กะติกาก็สวีจิแม่เรียกว่างหึมมีพ่อกะติปะติผาทอกะลีนิมาลูวิโยจิแม่ออแต่ก็ชอติกากะสวีจาลาตาจปีกว่าเวลียาคากะนิกาเลียจะได้เปาะจังหวัดน่านพ่ออีกะถูวิอคอโลชอนิกาสวีเจเรียกว่าวิอเนี่ยละหุยาติเขาแพทย์ต่อลาวิโอจะได้พาเลยนิเวศยาทาเลยมาแพทย์ลาตาติดด่าเวคือเดิมมียาติพาทอกะเซลบอกแคสก็เวเลยลาจลาฮาแพทย์ต่อลาวิทูลทูลาเชวิโอข้อติพากาเก้าวิเจเป้าทูลาวิโอข้อกากาเก้าวิเจอยากข้ากับใครต่ออีกะลู่หลู่

阿噶嘛发为你一卡啊，我看到看到表一撮，看到个毛为来哩阿妈对这个个拍我拍家为他个铺个毛为哟，我哩个讲阿去阿就亚拉他把沙达比噶啦嘞，土拉为的亚他毛我古古古哈我古。เล่ฮะพอโตละก็ก็ฮะกับพอโตละวิโยเล่ลูวิสิเวมากะละหิทักะเนหัวตูเนหือฮะฝ่าวิโลกดาเล่แพละไทยและกาละวิโลกโอเล่ดอมิกะกะมามีลาวินาเล่ชะดาปะโตงาหือละหุยติภักกะจะขอเป้าสตาติภักกะเดพอหายอยู่แม่และลิจะว่ามีฮอซอพอกะอาเมฮามุยีลาจะเวทปะโตมีปะเวเจกะยะกอโคโลกะมีปะคืออามีไฟฟ้าเจปะคือวิจิแมเรียกให้คนชดิคือก็อยากก็เตหาฮีเมสเรียนเตเลจิเมลคือลาเวอยากก็ชดิจะไปมากาเจอยากก็ขัวมีไฟฟ้าเจสุเจติผาปากเกอวิเจเรียมีปะเจลาเวทปะโตเรียจะว่ามีเขาชอบพอกะจะขอเป้ามุยลาเวเอเรียลาจาลากูนะนิเวตยาธาเรียเมฮอซอพอกาลูวิสิวิทากาฟูวิโยเรียกว่าวิอเนลาหุยาติพัทโทกาจะได้เจริญสัตตาพอหายวิอโคโลลาจะละฮะแพตโตลาวิอจะได้พากาลาวิตยาธาลิงาคือติกาลิเลกากากูเฮกากูฟาเลอเรียจะอยากรัฐบาลเป้าทุลาวิโอโคทะงาคือคาเดกานายูวิแม่แต่ก็เลยเรียวิอเนลาหุยาติพัทาอโลสัตตาติพาอยู่เวลาแล้วเรียจะเคลากาลาวิโยแม่ก็จะเลลิงอ่ะคือนายกรัฐมนตรีในอนุทินชันวีรกุลกวมาเชียวิโยเล่นิวซีแลนด์มุ่งมีอคโลมุ่งมีอหัวนากาติปาถาจะพุจามดะและเลี่ยอชอบป้ามือดะเลี่ยมุ่งมีต่อมุ่งมีเวตากะคาติปาจะจะได้วิเจเล่ยอยวิเยเซมาเลยอตัวเล่นิวซีแลนด์มุ่งมีอนิชเตนิคาไกเจเล่เขาคนนายกรัฐมนตรีมาเชียกาเลี่ยอฮอลโลเวรองนายกติปาเล่งอ่ะคือมุ่งมียาถันยาซากิเชวิโยแม่เล่ชะกาอยู่เวลาแล้วเรื่องอะคือราหุยติภัตตาชุบะอุปาลวิอรสัตติภัตอยู่เวลาแล้วอาจจะเคยชลากาลาวิโยแม่ก็จะเละเลยจะได้คือสัตติไล่หลอนนักไอปุวิชาปะโตลิควายติปุนาฮิเมลี่อย่าซอดจะเรียงอะตีน่ะลาวก็วิอเนี่ยราหุยติภัตลาเละเลี่ยยันชงอะคือกติกอเตียวคโลกติปะคาปุยทะนาเลียอามีตุวิทยาท่าอะคือขักขิกติพอตุเวงอะคือออตุขักขิกติตุเวอามีขักขิกติโดเปตุเวนาวิชอขักขิกติกาปิตุเวก็วิอรติภาฮีเวก็มาหน่วยดับเพลิงเล่เทศบาลนครจีใหม่เวลาเลจามาลาวิโยเล่ใครจะเลยอย่าซ่องอะคือเก่ากะเตคาโลจะฮีเชเวนะเล่อามีตุวิทยาท่าเล่งอะคือขักขิกติจ้อเวเล่ไล่เลียสติกอเขาลูอยู่เย่เจ้าวิอจะได้ผ่าไล่รอฮิกาเวลาแม่เลียต่อป้าติและในหัวติจ่าหยอเขาลูเจเลียชอติจ่าแลฮัชกูอามิตุวิลกุโนคือใครติตุเลอีกาเตปติงปุเวลาใครติตุเลมาให้แล้วอาบุพาติอาเลียวโอ้ฮุบเบเวลาเลียใครเตเวเลเลียอย่าซ่องอะคือกาฮีเวลาเลียจอวิอคาเตผ่าจะเคจิแม่เลียต่อป้าติเลียวติจ่าหยอเขาลูเกตเตผ่านะฮัชกูตัวลาวิลกุเลียงาคือเตปติเกอกุสหะกาฮุบิเจเฮกุลิงาคือกาติจอวิอฮัชกูความมีตัวลากุอาบุก็มาอยู่เบหิตาเลียอุเวียคู่หุ่นได้ผ่าฮัทสกว่ามีอะไรติดดอหุ่นเปียเจเลชกันไงเจ้าเวทีแค่นั้นเลยมาจ้าจ่ายทะเลเพื่อเลยพาร์ตี้เลยล่ะเสียแบ่เลยโอเคหุ่นเจียมีล่ะเสียมากระชั่วตัวปุ่นนะเลยอารมณ์มาแล้วเหรอข้าเลยอยากอยู่เลยที่อยู่เกิดดัจจ์เลยมาเตลีก็ก่อเจจะได้ผ่าชอเนื้อหือถ้าวูดดัจจ์เหรอรอมาเฮเลยอามีชอเลยตีอยากการเลยกับเยเชเวเลยแค่ก่ออามีกับแต่มาเพื่อเวียมาเวเลยแค่ก่ออามีอ่ะดอกเป็ดตัวเวเยตัวเวออยากกับมาชุดดาลแม่เลยเสียอยากให้แปะวิจิแม่เลยแค่ก่อตุ๊บไปปุ๊บเวอจะได้ผ่าแล้วก็ยิ่งกับบ่แปะแผ่วจีเลียมีเลยอยากข้าสาเคมีแผ่วเวแก๊สแผ่วเวเลยอันท่าอ่ะคือจีใหม่เลยมั่วก็อยากก่อลาเป้าเตเลจีใหม่เขาลูลูลาเวก็อยากก่อเขาลูก้าติแคแก๊สหวาเวก็มาเลยแก๊สปุ๊บตัวลาวิเจแก๊สชอเลยมีแผ่วเวอยู่เลยไว้จะเวอจีนะเตปุ๊บเปิดเตปุ๊บปุ๊บตัวเวน่าเลยคาเตลามีปุ๊บเข็กจีแม่อยากข้าชอบพอกับเปิดเลยชอบตุกุมานะรอเลยอยากข้ากักก้าเลยมีตุบับเปิดเวน่าเลยคือก็แก๊สกาเลยมี
โอซาเลสาวิทปาโตมีให้วิวกอเตียลักให้เตหามิเคงะฮือฮากะพอวิจิแมเลเคกงะ

阿米格耶切维卡咧，卡得胡白梅乌古卡得卡得斯胡阿咧，达瑞咧奥洛古阿伊尔加罗梅咧切维啊，格多拉咧咧诺胡，达格阿米斯帕洛古咧，格奥萨诺胡奥蒂扎尤科鲁普阿维塔巴多呢咧，阿米那马克提杜比亚克咧盖维杰阿米杜砰盖维那咧，查拉巴多咧阿胡拉胡亚耶科啊阿米格蒂扎切维蒂耶卡咧咧卡咧蒂扎布古卡得卡得斯胡阿咧，一个蒂扎耶切伊米埃盖佐治佐维杰咧，伊米埃马佐治奥蒂扎耶啊格蒂帕特咧马蒂扎佐维杰咩咧，一个阿胡蒂阿咧咧卡阿米耶维奥克鲁阿米乔维扎维奥杰佩维塔巴多耶维奥克鲁萨蒂亚蒂维罗咩。แต่ก็เลยเรียกวิญญาณละหุยติพัทธะอโลสัตติพัทธ์อยู่เวลาแล้วก็มาละวิโยแม่แค่ก็จะได้คือลิขติปกรณ์นาเสลิลิขติปกรณ์นาเสลิฤดูมาซาก็เวลิติแกนันเสแม่ลิมาติเลอข้อสักกะเก่าที่คือเสแม่วิญญาณละหุยติพัทธ์อย่างนี้อินเทอร์เน็ตเสเวลินามาติอะไรนะลิอินเทอร์เน็ตเสเวลินาโอเคมาเซลลี่เราแม่ลี่โอเคเลติแกนันยี่แม่ลี่ลืดตุมาซาก็เวลี่อันนี้ป้าจะแห่กาตาเวลี่ข้อที่ประโยชน์

No, alo peko ya pilo jimeli. Le tu to ko masa jime. Chaya chale te haja ve yo me te ya ya lo ko a to ku aga ve le ya kha ka ko lu ve ko ma am te khule ne hu ma to aga ve o che te ya ya lo ko ko do ga pu ja ma lu ve ko ma le alo chaya chaka te haja me le chaya cha te haja ve chaya ve ma jime le e le ko cha le ya nyi nga hu a sa gu o cha ve o ya ma ga hi tha o le mu te lo phe tu yo he le sa ta che te lo le obviously, la huya te pao, ika tu ta, mako, amito ta, mako, mihi le, luvisi ve ye pa ve te pa, chake gala ve o ya o kolo, le, shumo za ko ve loko, ko pi he jati me. Le, ika tu cha ta, le, shu ika tu ve a po ve na, le, ye ko chema pe le ye ga te a ve, ye ko cho te pa pa cho le, shu ika tu le o se pa po ve o ya o kolo, shu ye o le, kota lue le mo cha koto vi ko jo vi lo che sa ti te ji me le shui ka tu le pho ave le shu tu vi o yao ko lo no hu shu mo ko kho vi lo ko kho phi le he ja ji me le pu la ta tha nga hu shu mo kho vi lo ko ka kho phi to ko jo vi yo ya kha ka li ka tu tha shu ye se pha ko pho le no hu mo cha ko tu a no hu mo cha ko kho yu vi lo ko kho phi ko he ja vi ji me he ko tho kho lo ka เลเต้ขอตาเลงาขอขะไกอยู่ฮอแพวิจิแมเมื่อวิอพูนี่เซบะตาแลเลอันนี้มือบะตาแลเต้เซบะขะไกมือแพวิจิเลชุยกะถูท่าเลชุโมจากคอวิลโกนะเลทอคอกะเต้ขอตาเลงาขอขะไกอยู่ฮอและเมื่อวิอพูเลยี่มือบาตาเลเตเซบาคาไกมือแผวิเจและเลชุยกาถูและชูเวโมเตผานะเลจะคือจะแม่จ้าตุเวริมโตตุเวโมยะเคเตผาคอเวมาโกออกาญูเตผาเกาะคอเวลอกกาข้อพิแลทอคอแซขอตาเลติชขอคาไกอยู่ฮอและมือวิอพูแลขอมือบาตาเลยี่เซบาคาไกมือแผวิเจเลชูตุเวดอฮากาฮาวิอยาโคโลโนฮูชูโมเกาะคอเวลอกข้อพิแลเลกาะเฮใจวิจิแม่เลชะดาปะตอตาเตเลชูลูวิสิวิกาพูเชเวชูนิมาโอโคโลเจติกาตุคาเจ้าเพบอเจ้าเลชูเพบอเจ้าวิอคัวชูนิมาลูตูกาเทกอติแทปิวิชอวิบากาอือจาเมเรียกว่าชูมอคอวิแลคอพิจอวิโยลิมมีวิอเลียวคากดไหมคาเสยาคากาอิกาถูทามีปะทามาโกเลอามีตุท่าชูเยโคโลมอกอตะคอปิวิลโกคอพิสาลือเลกาโกเฮใจวิจิเมเลชกาเลยูเวลาเลวิอเนลาหุยาติถ้าไม่มีวิโอเลี้ยวค่ากฎหมายถ้าจะด่าวิโอรอติผ่าอยู่เวลาแล้วจะเกิดสลาวิโยแม่เฮ้ก็ยันยิ้มเราก็วิโอย่าอยู่เวลาตาวิซาตาหอรอติผ่าจะให้ไม่เจดีโยแม่รู้ละเลี้ยวกากาพอนาเลโอกาติลาเชเวเลี้ยงคือลาหุย่าเฟซบุ๊กไลฟ์สดพ่อมาโกเลติกต่อเป้าตาเลกาวิทยุไรดิโอพ่อพอนาเชเวเตกาเลเลกาอโบจ้าแม่อยากก็อย่างนี้มันหรอกก็วิอ้อยเอาคโลอยู่เวลาตาวิซาต้าอรอติพาเลจะใครไม่เจติโยอยากความค่าที่นาริควายทางคือเตปอติแกก็มอดาแม่เรียกว่าอย่างนี้มันหรอกก็วิอ้อยเรียกเลยมือลิขจะได้ผู้อชอดาแอก็วิถาพอลาติโยแต่กาเลเลจ้าแม่ดอแม่เชซาจอซาฮาเลดอซาปิแม่

0: ำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่รุนแรงกับประเทศคู่ค้าของอิหร่านทีมฟุตบอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชนะสิงคโปร์6ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมเดก้าคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านยังคงอยู่ในระดับทรงตัวขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนอีกหลายจังหวัดเตรียมรับมวลน้ำต่อโดยเฉพาะจังหวัดสุโขทัยที่มีการเตือนภัยระดับวิกฤตแล้วสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาน้ำไหลเข้าท่วมบริเวณวัดภูมินอำเภอเมืองจังหวัดน่านขณะที่แม่น้ำน่านที่ไหลผ่านตัวอำเภอเมืองน่านยังคงทรงตัวที่ระดับ 8.50 เมตรแต่ยังคงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งด้านเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากจากจังหวัดพิษณุโลกนำอาหารพร้อมทานเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ภายในบ้านเรือนบริเวณถนนหนอคำซึ่งเป็นชุมชนริมแม่น้ำน่านที่มีระดับน้ำท่วมสูงกว่า 1-1.7 เมตรส่วนในพื้นที่ถนนมโนและบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนสตรีศรีน่านที่ระดับน้ำสูงกว่า 40-60 เซนติเมตรและบางจุดสูงกว่า1เมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้เรือหรือรถยกสูงในการเข้าให้ความช่วยเหลือโดยมีประชาชนออกมารับอาหารตลอดเส้นทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ส่งข้อความผ่านเซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมอำเภอแม่เสรียงและอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยอำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยรวมถึงแจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์มีฝนตกต่อเนื่องและน้ำในลำห้วยแม่พูนและลำห้วยแม่พร่องมีระดับน้ำสูงขึ้นโดยเฉพาะตำบลแม่พูนเทศบาลตำบลหัวดงตำบลฝายหลวงเทศบาลตำบลศรีพนมมาศตำบลชัยจุมพลตำบลทุ่งยังตำบลไผ่ล้อมอำเภอลับแลและแจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่มีฝนตกต่อเนื่องนอกจากนี้ปภ.ยังเตือนระดับน้ำในคลองชมพูตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจล้นตลิ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนริมคลองและที่ลุ่มต่ำจึงขอให้ประชาชนติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยขอให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ขณะที่จังหวัดสุโขทัยเตือนภัยระดับวิกฤตหลังฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยน้ำป่าหลากกระทบ5ตำบล12หมู่บ้านกว่า320ครัวเรือน
2: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยรายงานสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนสะสมในบางพื้นที่สูงถึง326มิลลิเมตรเบื้องต้นอำเภอศรีสัชนาลัยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจพบมีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว5ตำบล12หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบกว่า320ครัวเรือนเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนเร่งขนย้ายสิ่งของไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมแจกจ่ายสิ่งของอุปโภคบริโภคและถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในเบื้องต้นโดยยังอยู่ระหว่างการเร่งสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมเนื่องจากในพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องธนกฤตมาศแม้นสวท.สุโขทัยรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งช่วยเหลือกลุ่มผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่ยังติดค้างอยู่บางจุดพร้อมเริ่มแผนฟื้นฟูคู่ขนานกันไป
3: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะผู้กำกับดูแลพื้นที่ภาคเหนือและประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งช่วยเหลือประชาชนในเรื่องอาหารและน้ำดื่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประสบภัยที่ยังติดค้างอยู่ในบางจุดพร้อมกันนี้ได้มีการเริ่มแผนฟื้นฟูขนานกันไปในพื้นที่2จุดหลักได้แก่ตำบลปัวและตำบลทุ่งช้างเพื่อดูแลและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมแล้ว
4: ล่าสุดครับก็เริ่มคงที่นะครับตอนนี้มวลน้ำก็จะเข้าไปที่เวียงสาเป็นจุดสุดท้ายนะครับก่อนที่จะไปที่เขื่อนเพราะฉะนั้นก็สถานการณ์เนี่ยดีขึ้นนะครับทีนี้สิ่งที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับซึ่งท่านผู้ว่ากับท่านนายกอบจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยก็กำลังทำเรื่องเกี่ยวกับอาหารนะครับตอนนี้หลายคนที่อาจจะติดอยู่ในบางจุดนะครับตรงนี้ก็มีการดำเนินการเรื่องนี้ขนานกันไปนะครับกลุ่มที่ทำเรื่องฟื้นฟูนะครับก็เริ่มดำเนินการนะครับมีอยู่2จุดนะฮะที่ฟื้นฟูนะครับ2จุดเนี่ยนะครับก็เริ่มมีแต่ละทีมเข้าไปนะครับทั้งทางทหารทั้งทางท้องถิ่นนะครับทั้งทางกลุ่มชลประทานนะครับตอนนี้ก็เข้าไปดูแลนะครับในพื้นที่เมืองนะครับก็เรียกได้ว่าคลายแล้วครับ
3: ด้านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยว่าสถานการณ์ในเขตพื้นที่เมืองถือว่าพ้นช่วงวิกฤตแล้วโดยระดับน้ำน่านที่ไหลผ่านเขตเมืองแบ่งเป็น2ส่วนสำคัญทั้งฝั่งอำเภอเมืองผ่านจุดวิกฤตสูงสุดเรียบร้อยแล้วระดับน้ำเริ่มลดลงและไม่ล้นตลิ่งเข้ามาในฝั่งเขตเมืองเนื่องจากมีผนังกั้นน้ำสูงถึง1เมตร50เซนติเมตรช่วยรองรับไว้ส่วนฝั่งอำเภอภูเพียงซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำกว่าฝั่งเมืองน้ำได้เริ่มไหลเข้าท่วมในพื้นที่5ตำบลตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ล่าสุดระดับน้ำเริ่มทรงตัวและค่อยๆลดลงเนื่องจากมวลน้ำเริ่มไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างทางจังหวัดได้กำชับให้อำเภอและอบต.ในพื้นที่เร่งจัดทำครัวประกอบอาหารกล่องและจัดหาน้ำดื่มกระจายแจกจ่ายให้แก่ประชาชนตามซอกซอยต่างๆอย่างทั่วถึงสำหรับจุดรับน้ำต่อไปคืออำเภอเวียงสาซึ่งขณะนี้เริ่มมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำเช่นบ้านดอนชัยโดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดน้ำท่วมซ้ำซากประชาชนในพื้นที่จึงมีการเตรียมพร้อมรับมือไว้แล้วโดยคาดการณ์ว่ามวลน้ำก้อนใหญ่จะเดินทางไปถึงอำเภอเวียงสาภายใน6ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งทางอำเภอได้จัดเตรียมเสบียงอาหารและแผนรับมือไว้เรียบร้อยแล้วและจะเร่งเข้าฟื้นฟูทันทีหลังน้ำลดรัฐสอนแก้วคำรายงาน
1: ขณะเดียวกันรองนายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านกำชับทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการให้ความช่วยเหลือพร้อมเสนอแนวทางยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพร้อมกล่าวว่าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเกิดจากปริมาณฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงสูงถึง380มิลลิเมตรส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและเข้าท่วมใน4อำเภอได้แก่อำเภอปัวอำเภอเวียงสาอำเภอสันติสุขและอำเภอแม่จริมซึ่งอำเภอปัวได้รับความเสียหายมากที่สุดครอบคลุมพื้นที่60หมู่บ้านมีประชาชนกว่า 8,000 ครัวเรือนได้รับผลกระทบและมีรายงานพบผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ภัยพิบัติในครั้งนี้ซึ่งล่าสุดระดับน้ำเริ่มทรงตัวและลดลงแล้วโดยมวลน้ำกำลังเคลื่อนตัวลงสู่พื้นที่ตอนล่างที่อำเภอเวียงสาและเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งประสานงานแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมพร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่งอย่างใกล้ชิด
5: สถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่านนั้นเนี่ยโดยเฉพาะอำเภอปัวซึ่งมีปริมาณน้ำฝนเนี่ย20ชั่วโมงเนี่ยสะสมถึง380มิลลิเมตรส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและก็อุทกภัยมีอุทกภัยเกิดขึ้นใน4อำเภอด้วยกันโดยเฉพาะอำเภอปัวได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับครอบคลุมพื้นที่ไป60หมู่บ้านได้รับความเสียหายประมาณ 8,000 ครัวเรือนท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ทั้งสั่งการท่านก็มีความห่วงใยว่าต้องมีการติดตามสถานการณ์แล้วก็ติดตามดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีความร้อนของประชาชนเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นห่วงอย่างยิ่งว่าเราก็ต้องมีมาตรการอย่างไรที่จะทำให้สิ่งที่มันเกิดอยู่ขณะนี้นะครับได้รับการดูแลจากหน่วยงานของรัฐทางการท้องถิ่น
2: รองนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานเพื่อบริหารจัดการน้ำและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วพร้อมกำชับถึงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้มีความรวดเร็วและแม่นยำขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมตัวอพยพและขนย้ายสิ่งของล่วงหน้าได้อย่างน้อย1วันซึ่งจะช่วยลดความเดือดร้อนและความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินนอกจากนี้ยังกำชับให้เร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันการเผยแพร่ข่าวลวงหรือเฟกนิวส์ในพื้นที่ประสบภัยอย่างมีประสิทธิภาพชาวนันมาลีรายงาน
1: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมสั่งการประปาส่วนภูมิภาคเตรียมพร้อมกู้ระบบประปาทันทีหลังน้ำลด
6: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านจากมุมสูงเพื่อประเมินขอบเขตพื้นที่ได้รับผลกระทบและติดตามทิศทางการไหลของมวลน้ำก่อนเดินทางต่อไปยังอำเภอปัวเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยและติดตามภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมเปิดเผยว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนรองรับช่วงหลังน้ำลดโดยเฉพาะการฟื้นฟูระบบประปาซึ่งได้สั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.และหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมความพร้อมทางด้านกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีผลิตน้ำระบบสูบน้ำและระบบจ่ายน้ำทันทีที่ระดับน้ำลดลงและมีความปลอดภัยเพื่อให้สามารถกลับมาจ่ายน้ำสะอาดแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วที่สุดจากนั้นได้เดินทางไปยังวัดเบงสกัดอำเภอปัวเพื่อร่วมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการบูรณาการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะการขอรับการสนับสนุนกำลังพลเครื่องจักรกลและยุทโธปกรณ์จากกองทัพเพื่อให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูเป็นไปอย่างรวดเร็วและครอบคลุมชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านติดตามสถานการณ์ทุกภัยพร้อมมอบถุงยางชีพบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัย
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อบินสังเกตการพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัวและใกล้เคียงจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำรถหลวงพระราชทานรวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำรถผลิตน้ำประปาสนามเคลื่อนที่ซึ่งกำลังปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งนี้ยังได้ลงพื้นที่หมู่4บ้านแก้มตำบลวรนครอำเภอปัวเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พร้อมมอบถุงยางชีพอาหารกล่องจากรถครัวพระราชทานและน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ส่วนนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สั่งตั้งวอลลุ่มพร้อมสั่งการให้ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนติดตามสถานการณ์ทุกภัยตลอด24ชั่วโมงโดยกำชับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านจัดทำบัญชีกลุ่มเปราะบางแบบรายคนรายบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุอยู่ลำพังผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงคนพิการเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์และครอบครัวยากจนพร้อมตรวจสอบว่ายังอยู่ในพื้นที่หรืออพยพแล้วหากพื้นที่ใดคาดว่ามวลน้ำจะผ่านให้เร่งแจ้งเตือนและประสานการอพยพล่วงหน้าไม่รอให้น้ำเข้าบ้านก่อนช่วยเหลือรวมถึงให้จังหวัดใกล้เคียงเตรียมพร้อมรับผลกระทบต่อเนื่องนอกจากนี้ให้ทุกกรมในสังกัดเตรียมมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดตั้งแต่วันนี้ทั้งเงินสงเคราะห์และสิทธิสวัสดิการตามระเบียบพร้อมสำรวจความเสียหายของครอบครัวเปราะบางบ้านเรือนทรัพย์สินและเครื่องมือทำมาหากินกระทรวงพาณิชย์เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือกำชับกรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคให้เพียงพอคุมเข้มราคาป้องกันการกักตุนและการฉวยโอกาสขึ้นราคา
8: ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านโดยเฉพาะอำเภอปัวท่าวังผาเวียงสาภูเพียงสันติสุขและเมืองน่านส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า 4,500 ครัวเรือนรวมถึงจังหวัดพะเยาในพื้นที่อำเภอปงกระทบบ้านเรือนและเส้นทางจราจรหลายพื้นที่โดยนางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการให้กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเร่งช่วยเหลือประสานหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องระดมอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นส่งมอบให้ประชาชนพร้อมสำรวจความต้องการเพื่อจัดหาและส่งมอบให้ทันต่อสถานการณ์พร้อมกันนี้ยังกำชับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดติดตามปริมาณและราคาสินค้าจำเป็นอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะน้ำดื่มอาหารแห้งและสินค้าอุปโภคบริโภคให้มีเพียงพอและราคาเป็นธรรมรวมทั้งกำชับผู้ประกอบการห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคากักตุนหรือปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าโดยเด็ดขาดขณะที่พื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศให้ติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องและพร้อมเข้าดูแลทันทีหากเกิดผลกระทบทั้งนี้ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านราคาหรือปริมาณสินค้าสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานออกประกาศช่วยลูกจ้างประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดน่านพร้อมเปิดมาตรการกู้เงินฟื้นฟูสถานประกอบกิจการ
9: เรือเอกสารสคมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่านายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเร่งช่วยเหลือลูกจ้างนายจ้างและผู้ประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจึงกำชับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่านลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดพร้อมออกประกาศขอความร่วมมือนายจ้างพิจารณาให้ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจนไม่สามารถเดินทางไปทำงานหรือเข้าทำงานสายหยุดงานได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและไม่เป็นความผิดเกี่ยวกับการทำงานรวมถึงจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีภัยธรรมชาติและให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตรวจสอบระบบไฟฟ้าเครื่องจักรอาคารและสถานที่ก่อนกลับมาเปิดดำเนินการเพื่อป้องกันอันตรายสำหรับการฟื้นฟูหลังน้ำลดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะเปิดช่องทางให้นายจ้างและสถานประกอบกิจการเข้าถึงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อนำไปซ่อมแซมและฟื้นฟูพื้นที่เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีความปลอดภัยโดยกู้ได้รายละไม่เกิน2ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีหรือต้นลดดอกลดระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน5ปีนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยออกมาตรการพักชำระหนี้นาน12เดือนพร้อมปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำวงเงิน 200,000 บาทเพื่อฟื้นฟูกิจการช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบอุทกภัยจังหวัดน่าน
10: นายพิชิตมิตราวงศ์กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D Bank เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่จังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยธนาคารจึงได้เร่งออกมาตรการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อช่วยฟื้นฟูกิจการให้กลับมาเดินหน้าโดยเร็วประกอบด้วยมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน12เดือนสำหรับสินเชื่อแบบมีระยะเวลาพร้อมขยายเวลาชำระตั๋วสัญญาใช้เงินและสินเชื่อแฟกเตอริงออกไปสูงสุด180วันและมาตรการเติมทุนฉุกเฉินเพื่อซ่อมแซมฟื้นฟูกิจการสำหรับลูกค้าเดิมที่ได้รับผลกระทบทางตรงโดยให้วงเงินกู้ฉุกเฉินสูงสุด 200,000 บาทคิดอัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปีระยะเวลากู้3ปีปลอดชำระเงินต้น12เดือนซึ่งไม่ต้องใช้หลักประกันและได้รับค่ายกเว้นค่าธรรมเนียมนอกจากนี้เมื่อสถานการณ์คลี่คลายธนาคารยังเตรียมแพ็กเกจสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษร้อยละ3ต่อปีคงที่3ปีแรกวงเงินสูงสุด30ล้านบาทเพื่อเสริมสภาพคล่องและยกระดับธุรกิจระยะยาวทางนี้ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการได้ตามความสมัครใจผ่านสาขาของ SME D Bank ทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1357ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: จากสถานการณ์อุทกภัยที่กำลังเกิดขึ้นในภาคเหนือสภากาชาดไทยโดยเหล่ากาชาดจังหวัดและสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สถานีกาชาดเร่งสนับสนุนการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างเต็มกำลังพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยในครั้งนี้โดยสามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสภากาชาดไทยชื่อบัญชีสภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี 045-3-04637-0
11: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศนิวซีแลนด์แล้วและมีกำหนดการหารือกับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาและคณะเดินทางถึงนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์แล้ววันนี้เวลา 14:00 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย5ชั่วโมงเริ่มภารกิจการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจโดยการเยือนครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการหารือกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน พร้อมส่งเสริมความร่วมมือภาคเอกชนเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยและนิวซีแลนด์เพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนนอกจากนี้การเยือนยังเป็นโอกาสสำคัญในวาระ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและนิวซีแลนด์รวมทั้งยกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์สำหรับภารกิจวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมภาคเอกชนไทยและนิวซีแลนด์จัดโดย BOI ช่วงค่ำเวลา 18:45 นตามเวลาท้องถิ่นในวินสตันปีเตอร์สรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์นิวซีแลนด
0: ์การประชุมบอร์ดกสทช.วันนี้ยังไม่สามารถเดินหน้าพิจารณาวาระสำคัญได้เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ
3: ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ได้จัดการประชุมบอร์ดกสทช.โดยมีศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมแต่สุดท้ายไม่สามารถดำเนินการประชุมต่อได้เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบหลังกรรมการกสทช.3คนได้แก่พลอากาศโทธนพันธ์รายเจริญศาสตราจารย์คิติคุณพี่รองรองรามสูตรนายสุภาสุภาชลาสายไม่เข้าร่วมประชุมโดยก่อนหน้านี้ทั้ง3คนได้ให้เหตุผลว่าขอสงวนสิทธิ์ไม่เข้าร่วมประชุมด้วยเหตุผลทางกฎหมายส่วนรองศาสตราจารย์สมภพภูริวิกรัยพงษ์แจ้งลาการประชุมล่วงหน้าส่วนนายต่อพงษ์เสลานนท์และพลตำรวจเอกณัฐธรเพราะสุนทรเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ซึ่งภายหลังเสร็จการประชุมแล้วศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะได้เดินทางกลับขึ้นห้องทำงานทันทีโดยไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดสำหรับการประชุมคณะกรรมการกสทช.ไม่สามารถจัดการประชุมได้ติดต่อกันเป็นครั้งที่6โดยสำนักงานกสทช.ได้นัดหมายการประชุมครั้งหน้าวันที่2กันยายนนี้คณิษฐาลูตัดรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ประกอบการ SMEในจังหวัดจันทบุรีที่ประสบปัญหาการค้าที่ไม่เป็นธรรม
13: สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัดจันทบุรีที่ประสบปัญหาด้านการแข่งขันทางการค้าโดยเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME และเปิดคลินิกให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อลดข้อจำกัดการเข้าถึงกลไกของรัฐโดยรองศาสตราจารย์สุธรรมอยู่ในธรรมรองประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้ากล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการทำงานเชิงรุกโดยไม่รอให้เกิดการร้องเรียนเพียงอย่างเดียวเนื่องจากผู้ประกอบการบางรายอาจไม่กล้าฟ้องร้องผู้ค้าทางกขค.จึงนำเครื่องมือทางกฎหมายเข้ามาช่วยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเช่นการกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินหรือเครดิตเทอมสำหรับรายย่อยไม่เกิน30วันเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ดึงเงินไว้นานเกินไปซึ่งหากพบการกระทำผิดจะมีโทษทางปกครองปรับสูงสุดถึงร้อยละ10ของรายได้ในปีที่กระทำผิด
14: หลายคนยังไม่ทราบว่าเรามีกฎหมายนี้หลายคนไม่ทราบว่าเรามีเครื่องมืออะไรบ้างหลายคนที่คิดว่าเขาถูกรังแกแล้วแต่ยังพออดทนได้แต่ต้องทำงานร่วมกันต้องค้าขายร่วมกันแต่นี่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศชาติเพราะว่าปัญหาเล็กๆถ้ามันสะสมรวมกัน1คน2คน3คนล้านคนก็มีแล้วจะมี3ล้านกว่ารายเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นซึ่งตอนนี้เราคิดว่าประเด็นเหล่านี้ปล่อยปละละเลยที่ว่าไม่ได้แล้วก็องค์กรเล็กๆโลก SME ทั้งหลายนี่เป็นกำลังขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะยิ่งในเวลาที่เศรษฐกิจมีปัญหาการมีผู้ประกอบการไทยที่เป็นรายเล็กรายย่อยเป็นต้นรากของการแข่งขันที่สำคัญเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันรักษาไว้
13: รองศาสตราจารย์สุธรรมกล่าวด้วยว่าสำนักงานกขค.ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งกำลังมีบทบาทอย่างมากต่อเศรษฐกิจไทยเพื่อสร้างความเป็นธรรมระหว่างผู้ค้าและผู้บริโภคพร้อมยืนยันว่ากฎหมายการแข่งขันทางการค้ามุ่งสร้างเวทีการค้าที่เป็นธรรมสำหรับทุกฝ่ายโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติว่าเป็นทุนไทยหรือทุนต่างชาติเพื่อคุ้มครอง SME ซึ่งเป็นฐานรากสำคัญของเศรษฐกิจไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนนันทิกาสิตาโลรายงาน
0: ส่วนพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีติดตามสถานการณ์มะพร้าวผลแก่หรือมะพร้าวแกงในพื้นที่อำเภอบ้านลาดและอำเภอท่ายางจากภาวะราคามะพร้าวตกต่ำ
15: นางสาวจินตนาปิ่นสุภาพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีมอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์มะพร้าวผลแก่หรือมะพร้าวแกงที่ลงมะพร้าวผลแก่ในพื้นที่อำเภอบ้านลาดและอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์ภาวะราคามะพร้าวตกต่ำโดยราคาหน้าสวนลูกละ3บาทถึง5บาทและราคามะพร้าวขาวส่งโรงงานอุตสาหกรรมกิโลกรัมละ9บาทซึ่งเกิดจากปัญหาผลผลิตออกสู่ตลาดมากในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวประกอบกับผลกระทบจากภัยแล้งที่ทำให้ผลผลิตมีขนาดเล็กลงไม่ตรงกับความต้องการของโรงงานแปรรูปและไม่เป็นที่ต้องการของตลาดมะพร้าวหัวขูดซึ่งสถานการณ์ราคามะพร้าวปี2569ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการลงมะพร้าวณภสวรรค์มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
0: จังหวัดภูเก็ตเร่งจัดระเบียบผู้ประกอบการเจ็ตสกีและการใช้พื้นที่ชายหาดเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบอาชีพควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว
16: นายรมดอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยถึงการติดตามแนวทางการจัดระเบียบผู้ประกอบการเจ็ตสกีและการใช้พื้นที่ชายหาดเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบอาชีพควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยจังหวัดภูเก็ตได้รวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการเจ็ตสกีที่เข้ารายงานตัวแล้วพบว่ามีเรือกระจายอยู่หลายพื้นที่โดยแยกเบื้องต้นเป็นพื้นที่อาปอจำนวน100ลำท่าเทียบเรือ AA จำนวน85ลำท่าเทียบเรือสไลด์มารีนาจำนวน83ลำและพื้นที่อื่นๆรวมกว่า380ลำทั้งนี้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางจัดระบบพื้นที่ประกอบการให้สอดคล้องกับกฎหมายและคำสั่งจังหวัดภูเก็ตพร้อมกำหนดรูปแบบการใช้พื้นที่ทางน้ำให้เหมาะสมลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการและประชาชนและให้เพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวมากขึ้นเพื่อให้การจัดระเบียบพื้นที่ชายหาดเป็นไปอย่างเหมาะสมและเสริมสร้างภาพลักษณ์ภูเก็ตเมืองปลอดภัยณวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
0: การรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้ารถไฟทางคู่ภาคใต้เชื่อมชุมพรหาดใหญ่สุไหงโกลกยกระดับการเดินทางและเศรษฐกิจชายแดนใต้
17: นายปัตตพงษ์บุญแก้ววิศวกรกำกับการกองปรับปรุงทางเขต1การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่ว่าการพัฒนารถไฟทางคู่เป็นโครงการสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรางของประเทศโดยเฉพาะเส้นทางภาคใต้ซึ่งเป็นโครงข่ายหลักด้านการเดินทางและโลจิสติกเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจและการค้าสำคัญของภาคใต้ปัจจุบันการรถไฟได้พัฒนารถไฟทางคู่จากกรุงเทพมหานครถึงชุมพรและเปิดเดินรถช่วงดังกล่าวตั้งแต่ปลายปี2567ส่งผลให้การเดินทางมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะด้านการตรงต่อเวลาช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้แก่ประชาชนผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวกลับคืนมาสำหรับโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบโครงข่ายทางรถไฟช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกได้มีการประชุมสรุปผลการศึกษาแล้วระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคม2519โดยมีแผนดำเนินการออกแบบรายละเอียดในปี2570เพื่อจัดทำแบบก่อสร้างจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการจัดทำและขออนุมัติรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA และเสนอขออนุมัติโครงการก่อสร้างต่อคณะรัฐมนตรีหากการดำเนินงานเป็นไปตามแผนคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2576ทั้งนี้โครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของระบบรางกระตุ้นเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและเชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงเชื่อมต่อโครงข่ายทางรถไฟของไทยกับมาเลเซียจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันผลักดันการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและพื้นที่ชายแดนใต้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: สำนักงานปปช.จัดพิธีเปิดอาคาร9และศูนย์บริการข้อมูลประชาชน One Stop Servicemุ่งปรับปรุงการให้บริการประชาชนให้ทันสมัยและรวดเร็วยิ่งขึ้นนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดอาคาร9ศูนย์บริการข้อมูลประชาชน One Stop Service บริเวณด้านหน้าสำนักงานปปช.อย่างเป็นทางการพร้อมกล่าวว่าการเปิดศูนย์บริการถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนปปช.สู่การเป็นองค์กรทันสมัยมุ่งปรับปรุงกระบวนงานและการให้บริการประชาชนให้ทันสมัยรวดเร็วและใกล้ชิดประชาชนมากยิ่งขึ้นโดยจะเป็นจุดรับเรื่องร้องเรียนและให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนพร้อมให้ความสำคัญกับความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของผู้แจ้งเบาะแสกำหนดมาตรการเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารของผู้ร้องเรียนเป็นความลับสูงสุดอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
18: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
19: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
18: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
19: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
18: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
19: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: 12นาฬิกา31นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาจะเริ่มปฏิบัติการทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาต่ออิหร่านส่วนประเทศใดก็ตามที่อนุญาตให้สถาบันการเงินภาคธุรกิจอากาศยานหรือหน่วยงานของรัฐให้ความช่วยเหลือหรือทำธุรกิจกับอิหร่านจะเผชิญบทบาทลงโทษเผชิญบทลงโทษทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้ระบุว่าแต่ละประเทศจะเผชิญบทลงโทษอะไรบ้างความเคลื่อนไหวดังกล่าวสอดคล้องกับการเปิดเผยของนายสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ระบุว่าสหรัฐจะเพิ่มความพยายามในการโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านในเร็ววันนี้ซึ่งจะดำเนินการควบคู่กับมาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่าน
0: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่วิพากษ์วิจารณ์การฝึกซ้อมรบร่วมทางทหารประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ที่ระบุว่าแม้จะมีคำสั่งลดขนาดและระยะเวลาในการซ้อมรบร่วมดังกล่าวแต่การฝึกซ้อมรบยังคงดำเนินการต่อไปซึ่งถือเป็นการแสดงออกถึงความเป็นปรปักษ์ต่อเกาหลีเหนืออย่างจงแจ้งพร้อมย้ำว่าเกาหลีเหนือไม่มีความสนใจต่อการเคลื่อนไหวนี้ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนางคิมโยจองกล่าวเพิ่มเติมว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำเกาหลีเหนือกับผู้นำสหรัฐจะยอดเยี่ยมเพียงใดก็ตามแต่สหรัฐยังคงปฏิบัติการทางทหารที่เป็นปรปักษ์ต่อเกาหลีเหนือพร้อมย้ำว่ามาตรการรักษาอธิปไตยของเกาหลีเหนือเพื่อยับยั้งกองกำลังที่คุกคามความมั่นคงของชาติถือเป็นเรื่องสมเหตุสมผลเหมาะสมและจำเป็นอย่างยิ่ง
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแจ้งต่อสภาคองเกรสเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณมูลค่า206ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยงบประมาณจำนวน200ล้านดอลลาร์สหรัฐจะนำไปใช้สำหรับค่าอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานยานพาหนะและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของกองกำลังรักษาเสถียรภาพนานาชาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูฉนวนกาซาหลังสงครามส่วนอีก6ล้านดอลลาร์สหรัฐจะนำไปใช้ปรับปรุงยานเกราะของสหรัฐเพื่อสนับสนุนกองกำลังดังกล่าวทั้งนี้งบประมาณดังกล่าวถือเป็นการใช้จ่ายที่เป็นรูปธรรมครั้งแรกของสหรัฐสำหรับกองกำลังสันติภาพและถือเป็นการส่งสัญญาณถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลสหรัฐที่จะผลักดันแผนงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แม้ว่าอิสราเอลและกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซายังคงคัดค้านเงื่อนไขบางประการที่จำเป็นต่อความก้าวหน้าของแผนการดังกล่าว
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุดินถล่มที่เหมืองทองคำผิดกฎหมายแห่งหนึ่งใกล้กับเมืองบาบูอาทางตะวันตกของสาธารณรัฐแอฟริกากลางใกล้กับชายแดนแคเมรูนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตราว100รายและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังดำเนินปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอัยการประจำเมืองบาบูอูนระบุว่าสันนิษฐานว่าเหตุดินถล่มเกิดจากการพังทลายของอุโมงค์ใต้ดินหลายแห่งในเหมืองแห่งนี้ระหว่างที่คนงานเหมืองหลายร้อยคนกำลังทำงานอยู่ขณะที่เจ้าหน้าที่เริ่มดำเนินการสอบสวนทางกฎหมายเพื่อหาสาเหตุที่เหมืองถล่มและตรวจสอบว่าใครเป็นผู้ดำเนินการเหมืองแห่งนี้ทั้งนี้เหตุการณ์ดินถล่มทับเหมืองผิดกฎหมายเกิดขึ้นบ่อยครั้งในสาธารณรัฐแอฟริกากลางซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุเนื่องจากขาดมาตรการด้านความปลอดภัยและการควบคุมโครงสร้างเหมืองที่เหมาะสมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
20: การแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการ4การดีเมริกาคัพ2026รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม B นัดที่3ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่2เกมแรกเอาชนะอินโดนีเซีย B และจอร์แดนมาทำให้มี6คะแนนเต็มลงสนามพบกับสิงคโปร์รุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่มีอยู่3แต้มจาก2นัดแรกที่สนามซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 เอาชนะสิงคโปร์6ต่อ0เก็บ9แต้มเต็มพร้อมคว้าแชมป์กลุ่ม B ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จแบบไม่เสียประตูธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่ารายการนี้เป้าหมายของทีมชาติไทยคือการเป็นแชมป์และเห็นพัฒนาการของทุกคนในทีมเพราะต้องการให้โอกาสทุกคนได้ลงสัมผัสเกมในการแข่งขันระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาความสามารถให้ดียิ่งขึ้นสำหรับเกมต่อไปที่จะพบกับมาเลเซียในรอบรองชนะเลิศมองว่าจะเป็นเกมคุณภาพอย่างแน่นอนและจะทำให้ทุกคนในทีมพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมไปแข่งขันในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจะทำการแข่งขันฟุตบอลหญิง4การดีเมริกาคัพ2026รอบรองชนะเลิศพบกับมาเลเซียที่สนามซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียในวันที่21สิงหาคมนี้เวลา 15:00 น.ศึกแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียรอบ2ประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกเอาชนะดานิลดูโบเวนโกมืออันดับ57ของโลกจากอิสราเอลไป2ต่อ0เกม 21-17 และ 21-19 ผ่านเข้าสู่รอบ3ไปพบกับกาเรตตันมืออันดับ92ของโลกจากสหรัฐอเมริกาที่ชนะลักย่าเซนจากอินเดียมาได้2ต่อ1เกมประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกอดีตแชมป์โลกปี2013พบกับอิชิกะเจสวานมืออันดับ61ของโลกจากสหรัฐอเมริกาโดยเกมแรกรัชนกโชว์ฟอร์มเหนือกว่าเอาชนะไปได้21ต่อ13แต่ในเกมที่2ขณะที่ตามหลัง7ต่อ11รัชนกมีอาการบาดเจ็บบริเวณหลังส่วนล่างด้านซ้ายจนไม่สามารถแข่งขันต่อได้และตัดสินใจรีไทร์ยุติเส้นทางในศึกชิงแชมป์โลก2026ไปอย่างน่าเสียดายขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกตบชนะชอนนาลีมืออันดับ123ของโลกจากนิวซีแลนด์ไป2ต่อ0เกม 21-13 และ 21-13 ตีตัวผ่านเข้าสู่รอบ3ไปพบศึกหนักกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกจากจีนด้านเมสุพนิดาเกตทองมืออันดับ27ของโลกสู้เต็มที่แต่พ่ายให้กับเมียบริดเฟดจากเดนมาร์กไป1ต่อ2เกม 19-21 21-11 และ 20-22 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ2การแข่งขันเทควันโด President Cup 2026ที่กรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานวันแรกรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมหญิงพัชรการภูเกิดโชว์ฟอร์มเยี่ยมตั้งแต่รอบแรกเอาชนะสุลตานมาลีฮาจากปากีสถาน2ต่อ0ยกรอบ2ชนะลีเยจีจากเกาหลีใต้2ต่อ1ยกและรอบรองชนะเลิศชนะบัวฮานูวานูเรจากคาซัคสถาน2ต่อ1ยกผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศก่อนจะพ่ายให้กับลีซีวูจากเกาหลีใต้ไปอย่างน่าเสียดาย1ต่อ2ยกคว้าเหรียญเงินมาครองขณะที่รุ่นน้ำหนักไม่เกิน74กิโลกรัมชายกฤตยศพร้อมปัจจุเดินหน้าทำผลงานได้ดีเช่นกันโดยรอบแรกชนะมูฮัมหมัดอาดิลจากปากีสถาน2ต่อ0ยกรอบ2ชนะเยอร์เกสเบคัสซิลจากคาซัคสถาน2ต่อ0ยกและรอบ3ชนะคารีมลาอิดจากจอร์แดน2ต่อ0ยกก่อนจะไปหยุดในรอบรองชนะเลิศพ่ายราดินไซนารีจากอิหร่าน0ต่อ2ยกได้เหรียญทองแดงมาครองรัฐบาลเดินหน้าจัดPrime Minister Youth Cupเปิดเวทีเยาวชนชิงชัยฟุตบอลและวอลเลย์บอลเพื่อวางรากฐานนักกีฬาเยาวชนสู่ทีมชาติไทยในอนาคตติดตามได้จากรายงาน
21: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและนางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนพรามมินิสเตอร์ยุทธครับซึ่งปีนี้จัดการแข่งขัน2ชนิดกีฬาได้แก่ ฟุตบอลและวอลเลย์บอลรวม6รุ่นการแข่งขันประกอบด้วยฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน14ปี16ปีและ18ปีฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปีและวอลเลย์บอลชายและหญิงรุ่นอายุไม่เกิน15ปีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการวางรากฐานด้านกีฬาแก่เยาวชนโดยเริ่มจากฟุตบอลและวอลเลย์บอลและอาจขยายไปยังกีฬาอื่นในอนาคตเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนพัฒนาศักยภาพและต่อยอดสู่ทีมชาติไทยในอนาคต
4: สิ่งที่สำคัญอย่างที่ทางสมาคมได้เสนอมาคือความต่อเนื่องที่จะเกิดขึ้นในทุกปีต่อไปนี้แล้วก็ขยายรุ่นขยายประเภทกีฬาแต่เพื่อความยั่งยืนเนี่ยเราก็คิดว่าจะนำเรื่องนี้เข้าไปพิจารณาในคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นมติครม.ว่าให้การขับเคลื่อนโครงการนี้นะครับที่จะพัฒนาเยาวชนในด้านกีฬานั้นให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
21: สำหรับรูปแบบการแข่งขันจะเริ่มตั้งแต่ระดับอำเภอไปจนถึงระดับจังหวัดโดยจะคัดเลือกทีมตัวแทนจังหวัด2ทีมได้แก่ทีมแชมป์จังหวัดและทีมออสตาของแต่ละจังหวัดเพื่อเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศต่อไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและ Facebook FA Thailand ปุริมัสสอนการรายงาน
20: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจบอันดับที่7ในการแข่งขัน FIVB Volleyball Girls U17 World Championship 2026ที่เมืองซานติอาโกประเทศชิลีนายธนกฤตอินเลี้ยงผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเปิดเผยว่าแม้จะตั้งเป้าหมายว่าจะพยายามขึ้นโพเดียมให้ได้แต่ด้วยสภาพร่างกายสภาพแวดล้อมการพักผ่อนต่างๆทำให้เกิดอุปสรรคต่อร่างกายและจิตใจของนักกีฬาแต่ทุกคนก็มีสปิริตและหัวใจที่ยิ่งใหญ่สร้างเซอร์ไพรส์เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายและคว้าอันดับที่7กลับมาฝากคนไทยได้ถือว่าเป็นกำไรของทีมชุดนี้แล้ว
5: สามารถชนะทีมยักษ์ใหญ่นะครับอย่างโปแลนด์แชมป์ยุโรปมาได้นะครับเป็นที่1ในสาย4มานะครับแล้วก็สร้างเซอร์ไพรส์เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับรวมถึงแมตช์สุดท้ายที่เราสามารถเอาชนะโครเอเชียได้นะครับทำให้เราคว้าถึงอันดับที่7มาครอบครองได้ถือว่าเป็นกำไรของทีมชุดนี้แล้วนะครับ
20: ด้านจามิกรแคนแก้วกัปตันทีมกล่าวว่า

0: AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
1: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
0: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
2: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่ากฐินกฐินเขียนกอไก่ทอฐานสระอินอหนูเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีว่ากฐินะแปลว่าไม้สะดึงคือกรอบไม้หรือไม้แบบสำหรับขึงผ้าที่จะเย็บเป็นจีวรผ้าที่ขึงให้ตึงด้วยไม้สะดึงและเย็บเป็นจีวรเรียกว่าผ้ากฐินผ้ากฐินเป็นผ้าที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาอยู่ที่ใดที่หนึ่งครบ3เดือนแล้วรับมานุ่งห่มได้ปีละ1ครั้งโดยมีกำหนดระยะเวลาที่จะรับผ้ากฐินเพียง1เดือนนับแต่วันหลังออกพรรษาคือวันแรม1ค่ำเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12เรียกช่วงเวลานี้ว่ากฐินการคือเทศกาลทอดกฐินหรือระยะเวลาทำพิธีถวายผ้ากฐิน
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
7: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่และกำแพงเพชรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-31 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลย บึงกาฬสกลนครและนครพนม

0: อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:21 นาทีสูงกว่าระดับเทวานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:52 นาทีต่ำกว่าระดับเทวานกลาง50เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาที
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริการโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จนับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน10อัตราวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 18,150 ถึง 19,970 บาทและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน12อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 13,920 ถึง 15,320 บาทผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ ops.moac.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่24สิงหาคมถึง11กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชานมไข่มุกดื่มอย่างไรไม่ทำร้ายสุขภาพท่านผู้ฟังคะชานมไข่มุกเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มยอดนิยมที่ได้รับความชื่นชอบจากผู้คนทุกเพศทุกวัยด้วยรสชาติที่หอมหวานกลมกล่อมและมีเอกลักษณ์จากเม็ดไข่มุกที่เหนียวนุ่มทำให้กลายเป็นเมนูโปรดของใครหลายคนแม้ชานมไข่มุกจะช่วยเพิ่มความสดชื่นแต่หากบริโภคบ่อยหรือในปริมาณมากอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ค่ะชานมไข่มุกเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่มีต้นกำเนิดจากประเทศไต้หวันในช่วงทศวรรษ1980โดยมีส่วนประกอบหลักได้แก่น้ำชานมหรือชาผลไม้และไข่มุกที่ทำจากแป้งมันสำปะหลังผสมกับน้ำตาลทรายแดงและส่วนผสมอื่นๆก่อนนำมาปั้นเป็นเม็ดเล็กๆให้มีเนื้อสัมผัสเหนียวนุ่มอันเป็นเอกลักษณ์ปัจจุบันชานมไข่มุกได้รับการพัฒนาให้มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งการเพิ่มรสชาติใหม่ๆเช่นชานมช็อกโกแลตชานมกล้วยหรือชานมข้าวเหนียวมะม่วงรวมถึงการเพิ่มท็อปปิ้งต่างๆเช่นวิปครีมนมข้นหวานผงโกโก้ไข่มุกหลากสีเพิ่มความน่ารับประทานและตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกช่วงวัยแม้ว่าชานมไข่มุกจะเป็นเครื่องดื่มที่มีรสชาติอร่อยและได้รับความนิยมแต่โดยทั่วไปชานมไข่มุก1แก้วให้พลังงานประมาณ240ถึง360กิโลแคลอรี่และยังมีปริมาณน้ำตาลค่อนข้างสูงด้วยค่ะหากดื่มเป็นประจำหรือในปริมาณมากอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะน้ำหนักเกินโรคอ้วนโรคเบาหวานและปัญหาสุขภาพอื่นๆโดยเฉพาะในเด็กผู้ที่มีน้ำหนักเกินและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยดังนั้นนะคะการเลือกรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมและไม่บ่อยจนเกินไปจะช่วยให้สามารถเพลิดเพลินกับชานมไข่มุกได้พร้อมกับดูแลสุขภาพไปด้วยนั่นเองแต่ถ้าดื่มเป็นประจำหรือในปริมาณมากอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เนื่องจากมีส่วนประกอบหลักเป็นน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรตจากไข่มุกซึ่งเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลทำให้ได้รับพลังงานและน้ำตาลในปริมาณสูงโดยชานมไข่มุกเพียง1แก้วอาจมีปริมาณน้ำตาลเกินกว่าที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวันหากบริโภคเป็นประจำจึงเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะน้ำหนักเกินและโรคเบาหวานได้และการที่ได้รับพลังงานส่วนเกินจากชานมไข่มุกอย่างต่อเนื่องยังอาจนำไปสู่โรคอ้วนและภาวะอ้วนลงพุงซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหลายชนิดเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคหลอดเลือดและโรคข้อเข่าเสื่อมอีกทั้งชานมไข่มุกบางชนิดยังมีไขมันอิ่มตัวและไขมันชนิดไม่ดีในปริมาณสูงหากบริโภคมากเกินไปอาจทำให้ระดับไขมันในเลือดและไตรกลีเซอไรด์เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้หลอดเลือดตีบแข็งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ค่ะแม้ว่าชานมไข่มุกจะเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมแต่ก็สามารถดื่มได้อย่างปลอดภัยหากรับประทานอย่างเหมาะสมโดยควรเลือกแก้วขนาดเล็กและดื่มในปริมาณพอเหมาะเพราะชานมไข่มุกเป็นเครื่องดื่มที่ให้พลังงานสูงไม่ใช่อาหารมื้อหลักควรเลือกระดับความหวานให้น้อยที่สุดหรือไม่เติมน้ำตาลเลยจะช่วยลดปริมาณน้ำตาลที่ร่างกายรับในแต่ละวันได้ค่ะสำหรับวันที่ดื่มชานมไข่มุกเราควรลดการรับประทานอาหารที่มีแป้งน้ำตาลและไขมันสูงเพื่อไม่ให้ร่างกายได้รับพลังงานมากเกินความจำเป็นและควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ด้วยนะคะพร้อมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยรักษาสมดุลของร่างกายและลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในระยะยาวค่ะ
2: จบบทความประจำวันเรื่องชานมไข่มุกดื่มอย่างไรไม่ทำร้ายสุขภาพเรียบเรียงโดยกรวรรณทรัพย์พยุงจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงมิใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกัมและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้ไม่ชอเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะซอง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
4: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
5: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
6: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
7: ังหัวชื่นลัว
8: ยอชายอดอมมือลองเพียงเป็น
9: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
10: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
11: ที่วิจอบหยอกคอโล
12: อาเชื่อเฮือที่เลี้ยงโง
9: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 0068และ092 246 8579
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 0068ในวันและเวลาราชการ

พูดสุยเดี๋ยวเนี่ยเมื่อต่อยจะจุ้งทางอาจารย์ยังสิตอนของหน่อยเพื่อได้อย่างเจ้าทำวันทำหน่อยเมื่อทุกผู้ยอมก่อนแล้วนะเดี๋ยวเนี่ยยอมในอย่าเจ้าแต่นะป่าแต่จุ้งพลิ้วพลายเนี่ยป่าแรงจริงมาเพื่อจะจุ้งจอมเมียนมิดแฟนเพลงจะจุ้งทีเพื่อหมายเพื่อจุ้งจิตใต้กึ่งไม่ให้ละคู่แรงจริงเพื่อจุ้งยินเมื่อต่อย

0: 민따왜왜빵나따나찌뚜냐에나로냐나别写了，别表扬了，云。我哪来的当哪将啊？难道那多金主真打了？云哪，别写哦，表扬。当作为谁给那你努力的？โฮจะเป็นโอจังอะลองต้องโอเนียนะตานกิงเอจิวนาตีนาแม่ยางเนี่ยลางโอตานาโตเจียวเหล่าไปยามยังโอโยจิงตัวเอโยโยนาเปียเสียนาเจียวปิ้นเบื่อเวลอไม่นาเทฟังโอเฟยอทินเดียเจเวญานามองจาเจ้าโอทิงโอเซนาแปะปิ้วโลไว้มองจังโอสองเจ้าหน้าเฟยโยฟังต่อเจ้าหน้าเทียนโอลูนจุยโลจิโซโลงินาบัวต่อโอเปียฟังหน้าโจวเยียนาเนียนาแปงจางนาเทียนโอปุงโอมิวนาเปียเสียลาโอเสียวยำโอยูนอปิ้นบัวนาต่อไม่นาอีต่อเยโอยามตุต่อรอเจ้านาเคลื่อนลูนเสียมาฟังนาจูเอเยียนาเจตุนาเอก็ต่อเยนาเยนาปุงตุโอเสียมเยียนาตาเวเหมือนนาโจไปแกงจางเนี่ยแล้วโอเวโลไม่นาทายาไม่จอนยานโอจีเนือนาญานเอจอนาวินายามตุนาทิ้งโอแกงจางจะอย่างโอห้องอ่ะติวติวโอ้เจ้าเงยตาเหมือนเจ้าหน้าใจสิแล้วโอ้จ่าโลติงอ่ะไม่ใจอย่านานโอ้เปียนาปีนไม่ไม้เปียมาต่างต่างอ่ะกว่าโอ้เวหลายจะแก่หล่อเจ้าว่านานน้อยกว่างย่อหวานไม่เล่เจ้าไม่ยามเล่นาเต้าโอหนาวหล่อเงียนามาเอไม่กว่าตาหล่อเจ้าเสือนาเศร้าไม่จีเงียนาสั่นจ้อยนามองเท้าเตียนโอถ่ายนาจิ้งไม้โอเจียวปงเท้าไปเตียนนาทานาเต่าเฟียนเนี่ยเอต่อโลไม่นาตุทิ้งโลไปอีเมืองโอจริงไว้ไม่นาเอออย่าใจนาผูกเสียงนาผู้โอต่อใจไม่หล่อจอยนาจะทิ้งโอเวนนานสูญแย่ปิ่นโอแปะยังใจหล่อจริงนานสูโอจอยตานเทเวเจียนาเจ้านากว่าใจนาจางโอมองเท่าใจไว้หล่อไม่นา 一心无障，要啊面对苏那就会干脏的老谁那道马将老被养干无休，谁家那的别了先出那奶哦干装这样哦红丢丢哦妈冰不那为美那一刀一哦好你这肚子黑那转眼哦这东朝的江山那就只有那过路装在这样哦里那làm kín ô là nà cha nhà nế khu nà theo lò giải phang nhé vui ô chịu yên mãi lò chê làn gió ô làn thả lì nín tình à cha phát nhé lộn ô chàng lò trông à chẳng cho lo với chủ phụn ô gọi tên à mới với phụn gọi mà làm ra của ô lộ tiêu chế chẳng lo hàng có chế ô chô chế chế với chẳng lo có phụ nhất ra nhỏ tất cả chả lo than na là già lâu to ta na tiêu về choáng na xe na có bê như già chậm xe tất cả lo than na có xe ô hùng ơ giọt tải pin vừa na choáng xe na thiên ý tu cho ta lo già na khuôn lô lô phiam mùa ta bùn gò nà yám ta nhẹ hình lô thịt đĩa lô chân mà lô mà nà yết yá lô dò nà nà ta về nhà nhà nà tặng phiam nhé quá ô quá cho phiam ô chê nà chịu yê ô dò thả lưu nín tòng à ổn cha nà nhét lô ơ chú chê phê lô làng à nhận xê ô phiô khai chô chê mãi qua chê tú nà nhét lô là ya te phang lo tai na nan tu lo na da so yam tien o mai te mo wa na so yam lo joy an ke ve tien na ni na kwa te na chang o le tiếng chết ta lo thông à ế e ya lo thông ơ ta ta nó chi nhàn có em phiêu ô nhàn tiếng chết tổ ngô hòn nhàn hà lo hòn phải giảng cho tao nà nhụt cho nà đìa ô cho giảng cho lo bì nà nhàn cha ô chô sau nghỉ na xin chia na muốn vàng na viền ô về lô mày na tu thì mới ở chồng ô xin ơ sau toàn bố dìa mày na chỉ tuy na chồng hát cho thô lô phiêm na bùng suy ô thủy na cho về tai na kia na ta chán sai ô lụt nhì na yam sai lô với yam thìn ô tai 那他的酒给我问五年红哦大了家那他小了江姐哦为了天啊为家那臭那甘盼也拼哦滚长这边了么那南头哦酒啊南头没滚那也了那空拉也远哦两三十八路到那轮十路哦酒啊呀眼泪来那丢那心手银哦喂那装了天哪呀装了哦酒手腕没呀那心哪来酒哪
1: ภาคเอกชนเข้ามาขยายการลงทุนในประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441พอฟรี24ชั่วโมง
5: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
6: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
6: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีชูศักยภาพท่องเที่ยวไทยพร้อมเชิญชวนบริษัท Skyline Enterprise ขยายการลงทุนเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมใหม่เจาะตลาดครอบครัว
7: และอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหารือกับผู้บริหารบริษัท Skyline Enterprise ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวของนิวซีแลนด์ในโอกาสเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการโดยเชิญชวนบริษัทพิจารณาขยายการลงทุนในประเทศไทยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีนำเสนอศักยภาพไทยทั้งความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวจำนวนนักท่องเที่ยวและโอกาสพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมรูปแบบใหม่โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวซึ่งสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของบริษัทด้านผู้บริหารสกายไลน์แสดงความสนใจโอกาสทางธุรกิจในไทยโดยเฉพาะตลาดและแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวขณะที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ประสานงานกับบริษัทอย่างใกล้ชิดเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และต่อยอดสู่การลงทุนในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัย พร้อมสั่งกรมชลประทานเร่งระดมเครื่องจักรเครื่องมือช่วยเหลือประชาชน
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านหลังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งบริเวณวัดบ้านโป่งหมู่ที่2ตำบลเจดีชัยพร้อมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยและมอบถุงยางชีพ100ชุดเพื่อการช่วยเหลือเบื้องต้นรวมทั้งยังได้กำชับให้กรมชลประทานระดมเครื่องสูบน้ำเร่งสูบน้ำและระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยเร็วให้เจ้าหน้าที่ติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดและแจ้งข้อมูลให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดความเสียหายต่อบ้านเรือนพื้นที่ทำกินพื้นที่เศรษฐกิจและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดพร้อมนำเครื่องจักรกลและรถบรรทุกน้ำเข้าช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่และเคลียร์เส้นทางให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วชวนันท์มาลีรายงาน
1: ขณะที่โรงพยาบาลน่านได้ประกาศตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23สิงหาคมจะเปิดให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินโดยย้ายการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลสนามที่ตั้งขึ้นบริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านหากประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงที่เบอร์โทรศัพท์0981259470หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0547190000ทางการออสเตรเลียประณามกองทัพอิสราเอลที่ตัดสินใจยุติการสอบสวนกรณีเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมชาวออสเตรเลียเสียชีวิตจากการโจมตีในฉนวนกาซานางเพนนีวองรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียออกแถลงการประณามกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ที่ตัดสินใจยุติการสอบสวนกรณีนางโซมีแฟรงคอมเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมชาวออสเตรเลียวัย43ปีเสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซาของกองกำลัง IDF เมื่อเดือนเมษายนปี2567โดยนางวองมองว่าการตัดสินใจดังกล่าวถือเป็นการดูหมิ่นต่อครอบครัวและคนใกล้ชิดของนางแฟรงคอมรวมถึงเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมชาวออสเตรเลียทุกคนรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียยังได้เรียกนายฮินเลวนิวแมนทูตอิสราเอลประจำออสเตรเลียเข้าพบเพื่อประท้วงจากการที่กองกำลังป้องกันอิสราเอลยุติการสอบสวนกรณีดังกล่าวขณะที่นายนิวแมนเน้นย้ำว่าอิสราเอลไม่ได้ตั้งใจจะมุ่งเป้าโจมตีเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมที่ปฏิบัติหน้าที่ในฉนวนกาซาปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเ

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เจ็บป่วยต้องหาหมอแต่ไม่รู้ว่ามีสิทธิ์รักษาพยาบาลอะไรใช้ได้ที่ไหนวันนี้ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลด้วยตัวเองง่ายๆเพียงแค่เตรียมเลขบัตรประชาชน13หลักแอดไลน์ official ของสปสช.ค้นหา @nhso กดเพิ่มเพื่อนจากนั้นมองหาสัญลักษณ์รูปบัตรประชาชนกดเมนูตรวจสอบสิทธิแล้วทำตามขั้นตอนหรือโทรสายด่วนสปสช.1330กด2ตรวจสอบสิทธิตลอด24ชั่วโมงหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทสิทธิหลักประกันสุขภาพของคนไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
6: ังหัวชื่นลัว
7: ยอชายอดอมมือลองเพลงเป็น
5: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
8: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซาตะผัดโดผัดชิหล่อซาบา
9: ที่วิจารวิออกคาร์โล
10: อาเชื่อที่เลี้ยงโง
5: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
11: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
6: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
11: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
10: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

雪花不好花啊阿姆萨阿姆你是我你的这个花走不了我啊阿姆你是我把高贵的那个สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์วัดดอยจ้างาอาวุลิสูดูจะมองบ้านยังไงยี่เวลาแห่งยี่เบอร์แน่ยังคือฉุบมือควายเจมือตัวควาดูทีมือเราบ้านยาหนีมือควายสามมือหนาทีเนี่ยควายคือหนาเนื้อสีทีนี้เรียนดูจะชอบความง่าอาวุลิสูดูมองบ้านยังไงหนีกาดีนั่นละงายูถึงการไปดูวิทยุไงวิทยุของบรรยากาศยี่ระบบยังคือระบบ AM ยี่ครึ่งความถี่ของบรรยากาศที่ตัวลีเฮียชิดซิโซว่าโจนยังคือตัวล่างตีนี้ท่าวฟิบูไลน์ไงยี่เพลงของบรรยากาศสบทเชียงใหม่ AM 1476กิโลวัตต์เลยไลน์สุดจังยี่เบอร์โทรศัพท์บรรยากาศ053 276 007 053-276-007 ง้อง่า

小话不赖画画啊，阿么啥？你莫话你啥梦啊？我历史我都知道话做不了我啊。你没听见我们讲啊？我历史阿爸也很一般，我和巴拉嘎学啊。你没听见吧？和是哈嘿你啊？你没听见吧？和喇嘛啊，喇嘛你学啊？一个你都你只错过啊。阿弟，别讲我太阿爸咪和嘿哈，你子人啊，你没听见吗？和那里人话是讲啊，阿弟人啊，你没和我说的话的嘛？别嘛啊，阿弟啊，实际上啊，阿我说话别话喏啊，江湾那他不话家属庄哦，别讲啊，阿我历史不喏，他不话家属庄个的呀啊，我们家属啊，我听喏家属和庄啊，不和。อาเมืองสังมันยังเนาะพื้นที่จังหวัดน่าจะคืออาอาจากคือเจอชวางะอาจจะเจอมาขานาจะคือนิสันนิจชวางะอาที่เบลไม่ยังมาเสียกว่าจังหวัดน่าไว้ทว่าธรรมะประกาศเตือนภัยอีฝรั่งกันธรรมะเนี่ยขึ้นเนี่ยโดนเนี่ยบุตรไงเธออยู่เวลาไงซื้อหนิมูซื้อหนิมูเธอใช้ถึงมูลกุหลาบไงซื้อหนิมูกับพวกยามไงธรรมะคือนี่ไม่ถึงยามไงเธอเฮฮาหนิซื้อหนิยี่โคยี่ตรงไงฮะชดซื้อกูโคเออถ้ามองไม่ได้ยากพื้นที่จังหวัดน่านจะมาประกาศอยู่ฝรั่งมองบ้างไงเอาที่อาจจะลูกคุยเคยจะสูงไงอาจจะจุยเคยจะสูงบ้างไงมาเคยจะคือจะซื้อจะมาคือมุมมองทะเลแถบจาราบุรุษไงอาชีพรู้ไปคืออาจจะมาคือยิ้มมุมจะบ้างไงที่แปดมุดแปดเม็ดไงอะไรแปดมุดคนยิ่งกูเม็ดสิทีนี้หมดแล้วไปใช่ไงอาจจะไปเราอาจจะลูกคุยเคยจะสูงไงคืออาจารย์ยังคันเรียนยังเคยทีไรอาจารย์ครูว่าบิลเรื่องว่าเป็นยังไงยิ่งเคยมีเจอมาเคยทีไรคือนับประงานอาจารย์บอกยังยังแจ้งสุพรรณงามอาจารย์ไปยังหัวเชื่อเขาเถอะอาจารย์ครูยิ่งเคยจะส่งไปยังไงมาเคยยังเคยจะซื้อจะมาเคยมุ่งมาถึงแถบจาระประงานทีนี้อาจารย์วันหน้าถ้าว่าประกาศฟุลามองเป็นไงพื้นที่กว่าขึ้นมีเชื่อมังงะอำเภอเวียงสายยังเคยอะไรเนี่ยลีตำบลสองงามาเคยจังหวัดน่านงามยุทธิกังงูเป็นยังชวนมาเคยตำบลกลางเวียบ้างไงอันนี้คือหนีมาแล้วก็คือตำบลหลายหน้าบ้างไงที่ถึงมองโง่บ้างไงตำบลครึ่งบุรุษไงที่ถึงมองไม่คือตำบลสางกันบ้างไงคืออำเภอเวียงสางไงจังหวัดน่านไงคือสี่ตำบลไงเอาเชียวข้าวปีข้าวคืออำเภอเวียงสางไงจังหวัดน่านเดลี่ตำบลมาจะสงโง่บ้างไงมาคือไงคือจะซื้อจำมาบ้างไงมุ่งมาที่แถบจาราบุรุษของงามที่ถึงมองโง่เป็นยังไงอาจมาเคยยี่เบอร์โทรศัพท์งานเบอร์โทรงานปีว่าหรือชื่อยี่จะจะเชื่อมโง่เป็นยังไงมาเคยยี่จะรีจุ่มจีเรทโทรนั่งงานยี่เบอร์โทรไม่เอาเนี่ยมาแยกปอพอจังหวัดนั่งงานยี่ว่าถึงมาเคย054งานนี่คือ716งานที่นี่คือ174งานที่ถึงมาเป็นคือ054งานที่นี่คือ710002งานมันจะคืออาญาหน่วยงานปปจังหวัดนาทีทุกผู้ชมงานอำเภอสังมันจะคือหลายพื้นที่งานคืออำเภอห้าขึ้นเรียกไปคืออาญาจังหวัดงานนี่อย่างว่าตัวเนี้ยไปคือบางพื้นที่จะคืออาญาขึ้นอย่างช่วยเหลืองานอาญาช่วยเหลือการยังงงมันจะคือวัดช่วยเบี้ยมรดกงานเสียหายมาที่นี่คือที่หลบไปคืองานยึดคืนมีคือทีนี้อาจจะบูชีระมังค์ขึ้นงานการช่วยงานเอาเมืองสังคมมันจะคือพื้นที่จังหวัดนั่นยังคืองานหลายพื้นที่ยังคือยังกันยังคือเมืองฮาลีกันยังคืออาจจะจะมาที่กิเลงงานอาทิแบงโง่มันยังคืองานเอาเมืองสาเรียวย่าจังหวัดเชียงใหม่งานคือบริษัทบุญถาวรบ้างงานมาคือสาขาเชียงใหม่คือยากกว่าจุดรับบริจาคที่ลีจังงานอาทิแบงโง่คือชาวเชียงใหม่งานเอาเชียงใหม่สมบัติงานมาอาลิชีก็อาหารแห้งไปไงจะซื้อจะมาถึงก็ยืดกุลมาขึ้นไงก็นอจังหวัดนั้นทั้งพวกยืดจะเชื่อมงบเป็นยังไงยากว่ารับรู้ใจมากเนี่ยที่นี่มีสกุลยังไงสกุลยี่ห้อนี้คือหนี้จะสั่งยังไงยี่กุลยี่ต้องวางยาชดซื้อกูของไงไปว่ามาไปชิมซื้อมันก็จะคืออาหารแห้งถึงก็ที่ยังว่าจะซื้อจะมายืดกุลไงที่บอกว่าน้ำถ้วยบางไงอะไรอยู่จะบางไงผมพายบริจาคยิ่งเชื่อมโอเป็นยังไงผมยิ่งเชื่อมเป็นยังคือเธอยาบุญถาวรมั้งไงมันคือสาขาเชียงใหม่ยี่สิบเลยบริจาคที่ยิ่งช่องง่ะจะมาเกิดมาปีมาเช่าชั่งง่ะจะมาเชื่อมโอเป็นยังคือง่ะที่ที่มาเช่าของงานมันคือยาจังหวัดเชียงใหม่ควันยังคือที่ยังคือ
กรมอุตุนิยมวิทยาดูเหมือนจะพวกกูนิโซแต่ยังสุดมาเจนจะว่าหลังอ่ะนิจิญิจิญิบ่เคยนิมิงอ่ะนิมิงควายเดือเสนอวันนี้สังเกตนิจิญิควายนิจิทิญิที่ก็ต้องอยากเห็นนิจิญิญิสเปียงอ่ะแต่ยังมาสามเหมือนจะพวกกูนิโซแต่ยังสุดมาเจนจะว่าหลังอ่ะเดือพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจริงอ่ะที่ยังเห็นจังหวัดเลยที่ยังจังหวัดบึงกาฬอ่ะสกลนครอ่ะที่ยังเห็นจังหวัดนครพนมอ่ะที่ยังเห็นจังหวัดหนองคายอ่ะที่ยังจังหวัดหนองบัวลำพูนอ่ะที่นี่คือจังหวัดอุดรธานีไงที่นี่คือกาญจนบุรีไงที่นี่จังหวัดตราอุตรดิตถ์ที่นี่สุโขทัยไงจังหวัดตราพิษณุโลกไงพิจิตรพิชบุรีไงมันยังคือยะเหมือนจะพวกกุญิโซที่แจ้งตัวพลังมือเนี่ย16จังหวัดไงโอ้โหท่านเหมือนไงเอาที่พื้นที่ธรรมดาจะสงบไม่ยากชงไงมาคือซาโมฟาตาบุรีไงที่นี่ว่าติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการไงที่นี่ตื่นรับรังไงเกี่ยวกับลิ้นตัวเหมือนหาขึ้นเรียกบางขยะสตีประกาศแจ้งตัวอย่างงานเที่ยวมาถึงเชียงโง่ไม่ยังไงเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนคืองานมุสับบางขยะคือยาบางขยะหลายพื้นที่ยังคืองานเมียกายคือเหมือนหาเดียวขึ้นเรียกบางงานอาจจะเป็นยาโหชของบางงานว่าคือโดโซโลชิสบางขยะงานมาตัดต่างเนี่ยสตีโลชิสคือตัดต่างเนี่ยเช่นบางงานที่ยังคือที่ยังจำบางงานเกี่ยวกับเหมือนหาขึ้นเรียกมีอยู่แล้วเดี๋ยวบางขยะเที่ยวหัวอยู่บางจะบางงานมหาลีสลงโง่ไม่ยาเธอนวดอยู่ก็ยังกันรับบัชีกว่าอย่ารับมังงะดีสลายมาสิลิกินนับรังงาที่ยังเหอจะกูถือก็ต้องบ่เหอว่ากูเจอไงเชี่ยมาคือจะบ่หลุดชุดสกุลยังเหอหลุดเชื่อไปเหอแต่ต่างเนี่ยเชื่อชอบงานมายากแต่มาเจนเตฟหลังมาสามมหาลีจ้องโง่ไม่ยังมาคือด้วยเหออะไรกว่ายังหลุดเชื่อไปเหอแต่ต่างเนี่ยเชื่อไงจะกูถือก็ต้องบ่เหอจะกูเนี่ยเชื่อจะกูมาข้างอ่ะจะหลุดชื่อมิสลับเหออันตรายยังไงมายากเหอแต่มาที่นี่เจนเตฟหลังอาทิตย์แรกผมไม่อยากเห็นมหาลิซังโง่ไม่อยากงาวแล้วเคยชิสุโลชิสุเบอร์งามาเหอะมุกกาบุชเฮตระว่าสาเหตระจ้ามหาลิบะเหอะวุติเลยว่าดูว่าดูงามันก็ยังจะว่ามาแต่ละเบอร์มาผ่านยังจะนานลิมเหอะงาอาจจะนามาเหอะเกรนังงาอาจจะมาทศเบอร์เลดว่ากูดูนารุงอีชินามังงาอาจจะแต่ก็ดูเบอร์วุติชินเนมาข้าสุเบอร์งามาข้าทศเดอร์เหอะขึ้นนะเบอร์คือชิจเจจงงาอะไรควรจะเหอะยิบนังอ้อชิจจะจับมันงาที่เหอะว่าเนี่ยควายจามาคือเนี่ยคือมันทราบจากว่าไงอันนี้ก็คือมหาลิซมันยังไงมากูเดียวมาดูแลสุขภาพยังไงว่าฮักคือดูสูงไงว่าที่มีแต่สุขภาพไงโลชิ่งเนี่ยคือจำมือจำมือเนี่ยเชื่อจากว่าไงโลชิ่งมันยังคือไงเลือดเลือดงางามดีเชื่อแก่เชื่อสุขุติงจากไงทุกที่ก็ต้องมันยังคือไงว่ามาฟราเซอร์คือหลักสูตรลัดอยู่แล้วมาที่เกณฑ์นั่งที่มาคือมาเสงไงที่ยังก็ยังมาคืออาชีพฟิลามังงาเพื่อมาคือที่หาสูตรจำมือจำมือเชื่อความงามอาทิตย์เป็นยังไงอาเมื่อสานละหมดว่าที่ว่ากันน่าชื่อความมาคือชื่อเราวันนี้แต่น้อยหน่อยตำบลเปลี่ยนรวงไงน้องเมื่อเหตุปัจจัยสุยาหมดว่ามีชื่อเดียวฝรั่งไงบ้างเหรอแต่คนนั้นยิ่งชื่อความงามอาวุชื่อความพุทธไลฟ์สวัสดีสุงานที่ทำวิทยุดนตรีจะสุดาคือห้องงาม

Awasya khwa bo nga ha magwa de fala sula he a ke bo munga a tinye he ti ma te she he nga na la ke ma pi ma a ti se ta chin sha sha nga a mu sa pho bo to lo nga a pa ba ngo ba nya he phu bu chang kan tam ruat hen chang a re a me su pa a yi kwa she a yi kwa so yi vu su nga ba ba ngo ba nya nga ma he pi khwa pi khwa la cho pha phi le ngo ba nya nga la cho phi le lo ma ba ti nya la cho a khwa mo ba nya nga ma nya ge ni zi li chu mo ho nya ma che bo ro nga a me ji le a chang kwa yu chang ngo bo ro nga a ti ba ngo ba nya ya a pho ba to lo ba ma ngo ba nga ma ya nui nga tam ruat nga thu phun thi nga ba ta ma ya khwa nga pi khwa abo pasha bo nga ama a pha chang khwai fu la ngo ba nya nga la chu phi le ro la chu khwa mo ba nga a mi ti cha le a khwai ba shi nga kwa wa ye he po nya ni chi le chu ma pe hu nya ma tha ba bo nga pe khwa pa cha chon nga a bo pasha bo ma tu shi la chu phi le la chu khwa mo ba nga pha chang khwai la nya he a mi ti cha le na ka ye bo nga ta ma a ta ba nya he nga ni chi le chu mo nya he hu nya ma che ba nga a ti ba ngo ma nya sha kho nga pi kho bo sha kho bo mba nga ha bo ni za ni ma bo se ho ma la tso nga a la tso kho mo ro pi le ngo ba nga a bo ya sha kho bo nga a ma ni ni se pa chang kho yi ngo ba nga a bo ni tsi li chu mo ho ti le hu nya ma che ba nga a ti ba ma sa ya pho ba to lo ba me nga to ya no nga a tam ro ka be la ma nga a ma pi kho pa chang kho la nga ti cho le a mi a ti le kho yi ba shi nga wa ta ai ba ho nga ni tsi li ni tsi li chu ma pe ho nya ba ya ta ba ro nga ma ye ya a ti ma pi ma la nga ba ge ti ma pi ma sha sha la nga a ti ba ngo ma nga ti ma ti sha ngo ma nga ya chang wa che mai ha nga ti ma a chan te fa la nga ma ke phun thi fa lo wa ba shi nga menghali selangku bahe aja jamangan din selaya manga tema ni mi ke pokwa ni ngai a he ha ni zi ti nya zi chwa nga ampe me jai de ga nga artinya he ampe ong ko de ga nga artinya he ampe me ai ampe fan nga artinya he ampe chai pa ga nga artinya he ampe phrao nga ma ke chu chang wa nga de phun thi chang wa chama ya tema de a จังเตฟลางาอาทิบังงบยังงาชดงวนาแบ่งยังงาชคงาปิควาเวอามาจาซื้อจามางาอาหารแห้งดงออยู่กุตะปุมังงาอามาบริจัยช่างงบยังกว่าบุญถาวรงาสาขาชมาวิธีบริจัยช่างงาทำมาสกุญีควานิงาญิซสายญิสิรีรับบริจัยที่ยังบังงาเจ้าบุบุรีจะยามังงูไม่ยังกว่าอาวเชียวขวานอจังหวัดนาวันจิรีอยิ่งใหญ่มังงาอาเมื่อสายบ้านอพื้นที่จังหวัดนาอย่างเงาคือยันทีชื่อยามังคือขึ้นยังอาจจะจำมาดงละสุบะเฮยิ่งกว่าจำมาหนอนฮิดิเชจามาขึ้นยังอาจีบังงูไม่ยังอาวชาวเชียงใหม่งามาอาวบุรีจับยิ่งชอบบังงาอันที่ยิ่งชอบบังงาบังยังเฮปันน้ำใจไงช่วยเหลือยามงาวเลยยินดีเราความงามปีข้าวโวเชียวข้าวโวพื้นที่อะไรต้นแบงไงมาอะไรชุดยังเบอร์ไงอะไรเดือดไรคือวัวแทมิสุบระพุ่มยังไงอะไรตัวจะคือวัวที่สมางวัวที่บริจาคเงินคือที่ยินดีคนหน้าบริจาคงามอันที่เป็นยังคือมาว่าพื้นที่จังหวัดนาวาที่ยินดีเชียงงอเป็นยังไงมายินดีเชียงเป็นยังไงว่าบูทำวังไงสาขาจังหวัดที่ที่บริจาคอีกช่างงามไปชิมซึมแบงแฮนแบงไงจะจะมาอยู่กระพุ่มยังไงที่ไรแบงงามเมื่อที่มาปีมางาอาทิตย์แบบงบไม่ยังงานนะปีมามาคืออาทิตย์แรกจอยชกงานได้บ้างเอาเรื่องการนิสสงฆ์ดมมาบ้างไงที่ตัวเขาบ้างในไหนบ้างชอบบุควันยิ่งเมื่อตัวขวาดวงอ่ะอาทิตย์แรกถึงมันบ้างเฮงยิ่งเมื่อควันยิ่งสามงะนี่มันบ้างเฮยิ่งเวลาอยู่จุดเดียวงะเอาว่าชกนานาสติสุดละเฮคือบุมงะอาทิตย์บ้างเฮงะมาลีโตจะเฮชกงะมาคดีมากว่าเชื่อดูแลสุขภาพยังงะนี่ยังครับว่าคือดูสูโลชิสบะงะมาสมหันลิตบะเฮงะโลชิคุณตัตานยาเชงานจะกุลเจลมังฮันเลยงะอันตรายะอันบะนาปีมามาเฮอาทิตย์ละจงงงะบะเฮที่จะความมูลความงะข้อว่าสวัสดีครับ

عذابه مانيا تيتشجعو اتيمان

Ha,

0: 黑
1: 了不是这你是啥那你是的你是啥一副病妈做

0: เกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีบวงสรวงและตัดไม้จันหอมที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากภาคการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีบวงสรวงและตัดไม้จันหอมที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา
7: วันนี้เวลา 11:09 น.ที่มณฑลพิธีอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและตัดไม้จันหอมเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจะดำเนินการตัดและแปลรูปไม้จันหอมจำนวน370ท่อน 1,350 แผ่นส่งมอบให้แก่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรในลำดับต่อไปเพื่อดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ให้มีความวิจิตรงดงามและสมพระเกียรติยศสูงสุดธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยปริมาณน้ำพื้นที่ตอนบนของจังหวัดน่านเริ่มทรงตัวและลดระดับลงแล้วพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิด
8: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าที่ประชุมได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดล่าสุดปริมาณน้ำในพื้นที่ตอนบนของจังหวัดน่านเริ่มทรงตัวและทยอยลดระดับลงแล้วจึงได้กำชับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังพื้นที่ตอนล่างอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะที่อำเภอเวียงสาเบื้องต้นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมชลประทานได้ระดมเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้กรมอุตุนิยมวิทยาติดตามสภาพอากาศร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนนำเทคโนโลยีคาดการปริมาณน้ำและผลกระทบของอุทกภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันติดตามประเมินผลคาดการให้ข้อมูลมีความชัดเจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เฝ้าระวังเหตุดินโคลนถล่มและให้กระทรวงคมนาคมเร่งสำรวจประเมินเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และถอดบทเรียนสำหรับการปรับปรุงเส้นทางที่กีดขวางทางน้ำด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งแก้ไขปัญหาการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้และกำชับให้กรมประชาสัมพันธ์เร่งสื่อสารข้อมูลไปยังประชาชนอย่างถูกต้องรวมถึงการสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับมือกับเหตุการณ์อย่างทันท่วงทีชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเชิญชวนภาคเอกชนด้านการเกษตรของนิวซีแลนด์ใช้ไทยเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าเชื่อมตลาดอาเซียนและอินเดียพร้อมต่อยอดความร่วมมือด้านการเกษตรและผลไม้
0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพบหารือกับผู้บริหารบริษัท G&G Global บริษัทด้านการเกษตรและผลไม้ระดับโลกเจ้าของแบรนด์ NV โดยบริษัทแสดงความสนใจฐานกระจายสินค้าเพื่อรองรับการขยายตลาดไปยังประเทศต่างๆในอาเซียนและอินเดียทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเสนอให้พิจารณาใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าโดยไทยมีความได้เปรียบด้านทำเลระบบโลจิสติกและสามารถเชื่อมโยงการขนส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคต่างๆประกอบกับมีเครือข่ายความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่จะช่วยสนับสนุนการขยายตลาดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเชิญชวน T&G มองไทยเป็นหุ้นส่วนด้านการเกษตรไม่ใช่เพียงฐานกระจายสินค้าโดยนำจุดแข็งด้านการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารของไทยผสานกับความเชี่ยวชาญของนิวซีแลนด์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์การสร้างแบรนด์การตลาดเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและขยายตลาดร่วมกันวัฒนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด
1: ์ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: กบว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: 365
3: นับอะไรคะคุณ
2: นับถอยหลังอายุพรบใหม่ของรถเราไงอายุลดลงทุกวันแต่รับประกันความคุ้มครองเหมือนเดิมตลอดปีต่อพรบแค่ปีละครั้งอุ่นใจราคาก็ไม่แพง
3: ดีค่ะงั้นพรุ่งนี้ฉันช่วยนับ
2: และพรบของรถคุณล่ะครับเหลืออีกกี่วัน365วันให้ความสำคัญกับพรบด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคปภ.สายด่วนประกันภัยโทร1186
4: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.ช่วงนี้กระแสรถยนต์ไฟฟ้าค่อนข้างมาแรงแต่ก็อย่าลืมทำประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้ากันนะครับถึงแม้รถยนต์ไฟฟ้าจะให้ความคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัยก็มีความเสี่ยงเฉพาะที่ต่างจากรถยนต์ทั่วไปซึ่งประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าจะเข้ามาช่วยลดความกังวลเหล่านี้ได้ครับการดูแลแบตเตอรี่และระบบไฟฟ้าแรงสูงส่วนสำคัญของรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งมีมูลค่าสูงและต้องการการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีนอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายอะไหล่และการซ่อมที่แตกต่างไปอะไหล่ของรถยนต์ไฟฟ้านั้นจะมีโครงสร้างและระบบที่ต่างจากรถยนต์ทั่วไปและการซ่อมแซมมักต้องใช้อุปกรณ์พิเศษซึ่งอาจมีราคาสูงเทคโนโลยีใหม่ต้องใช้บริการเฉพาะทางรถยนต์ไฟฟ้ามาพร้อมกับระบบที่ซับซ้อนและทันสมัยมีการอัปเดตอยู่เสมอซึ่งหากเกิดปัญหาจะต้องใช้บริการศูนย์ที่มีความพร้อมและช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้นดังนั้นการมีประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าที่จะครอบคลุมก็จะช่วยเพิ่มความอุ่นใจช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือความเสียหายจากระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่ได้สำหรับสิ่งที่ควรรู้ก่อนทำประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าอย่าลืมที่จะอ่านเงื่อนไขความคุ้มครองให้ครบถ้วนทำความเข้าใจข้อยกเว้นในกรมธรรม์ตรวจสอบวงเงินคุ้มครองและความคุ้มครองพิเศษเปรียบเทียบแผนประกันจากหลากหลายบริษัทส่วนเคล็ดลับการเลือกประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าให้ตรงใจและคุ้มค่าเลือกแบบที่ตรงกับการใช้งานจริงเช่นหากขับขี่ในเมืองบ่อยหรือใช้ระยะทางสั้นอาจไม่จำเป็นต้องซื้อความคุ้มครองสูงสุดทุกกรณีแต่ควรเลือกที่ครอบคลุมระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่และความเสียหายจากอุบัติเหตุเป็นหลักอย่าลืมพิจารณาให้รอบด้านอย่างเช่นการให้บริการต่างๆการช่วยเหลือ24ชั่วโมงการเข้ารับบริการศูนย์ซ่อมเฉพาะทางสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า EV ระยะเวลาในการเคลมหรือความสะดวกของการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป็นต้นดังนั้นควรเลือกประกันรถยนต์ไฟฟ้าที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของคุณดูความคุ้มครองที่ตอบโจทย์บริการเสริมที่ครบครันสามารถเคลมได้สะดวกเพื่อความคุ้มค่าในระยะยาวสามารถติดตามข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆที่ประชาชนควรได้รับจากการทำประกันภัยจากสำนักงานคปภ.ภาคที่1เชียงใหม่อย่าลืมกดถูกใจเพจ Facebook และกด4 First หรือเห็นโพสต์ก่อนติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่053-112-7302
5: เดียว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
7: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
6: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

0: ูสิรู้สึกสันสันพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: รู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
1: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
0: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยโดยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลื่นกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยกระทรวงศึกษาธิการสั่งปิด30สถานศึกษาในจังหวัดน่านรับมือสถานการณ์อุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าไม่มีใครต้องเจ็บ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กระทรวงศึกษาธิการสั่งปิด30สถานศึกษาในจังหวัดน่านรับมือสถานการณ์อุทกภัยพร้อมระดมนักศึกษาชีวะจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย
6: นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านกระทรวงศึกษาธิการได้รับรายงานความเสียหายต่อสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นมีโรงเรียนต้องประกาศปิดการเรียนการสอนแล้ว30แห่งเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรจึงได้กำชับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปรับรูปแบบการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดตั้งศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์นำนักเรียนนักศึกษาและครูอาชีวศึกษาลงพื้นที่ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและยานพาหนะที่เสียหายจากน้ำท่วมพร้อมตั้งครัวอาชีวะประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยในพื้นที่ทั้งนี้เมื่อระดับน้ำลดลงจะเร่งสำรวจความเสียหายของอาคารเรียนและระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะการตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้ปลอดภัยก่อนเปิดใช้อาคารพร้อมวางแผนจัดการเรียนการสอนไม่ให้นักเรียนเสียโอกาสทางการศึกษาในช่วงสอบกลางภาคจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตย้ำสถานการณ์น้ำภาคเหนือเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงพร้อมขอให้ประชาชนและท้องถิ่นเฝ้าระวังฝนตกหนักอีกระลอกประมาณวันที่23สิงหาคมนี
7: ้นายเสรีสุภราทิพย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือว่าปริมาณน้ำฝนและปริมาณน้ำมีแนวโน้มลดลงโดยเฉพาะในจังหวัดน่านและภาคเหนือตอนล่างแต่ยังขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเนื่องจากคาดการณ์ว่าวันที่23สิงหาคมนี้จะมีฝนตกหนักอีกระรอกจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนเหนือขณะนี้สภาพดินในหลายพื้นที่อุ้มน้ำไว้จนอิ่มตัวแล้วจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มพร้อมได้เน้นย้ำบทบาทสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมหรือวอลลุ่ม พื่อประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยในระดับพื้นที่ได้อย่างแม่นยำเพราะระบบเตือนภัยจากส่วนกลางเป็นการแจ้งเตือนในภาพรวมดังนั้นท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องระบุจุดปลอดภัยและศูนย์พักพิงที่ชัดเจนให้ประชาชนสิ่งสำคัญขอให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเครื่องมือและองค์ความรู้ให้ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับมือและลดการสูญเสียจากภัยธรรมชาติอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งผ่านเซลบอร์ดแคสต์เตือนประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีระวังแม่น้ำโขงล้นตลิ่งในพื้นที่5อำเภอตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25สิงหาคมนี้
8: นางคณิษฐาแห่งธรรมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้ระดับน้ำแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มล้นตลิ่งคาดว่าจะล้นตลิ่งประมาณ20เซนติเมตรและเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำโขงช่วงวันที่20-25สิงหาคม2569กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงแจ้งผ่านเซอร์บอร์ดแคสเตือนประชาชนริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดอุบลราชธานีได้รับทราบพื้นที่ลุ่มต่ำคาดว่าจะได้รับผลกระทบได้แก่อำเภอเขมราช4ตำบลอำเภอศรีเมืองใหม่1ตำบลอำเภอโพไซ3ตำบลอำเภอคงเจียม3ตำบลและอำเภอนาตาล2ตำบลขณะที่ราษฎรที่อาศัยอยู่พื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำโขงบางแห่งได้อพยพไปอาศัยอยู่กับญาติส่วนทรัพย์สินสิ่งของจำเป็นนำไปเก็บไว้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กำหนดไว้ในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงานร่วมกันนำเรือท้องแบนเครื่องจักรกลไปในพื้นที่เสี่ยงทุกอำเภอเตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและการช่วยเหลือด้านอื่นๆสำหรับผู้ประสบภัยอีกทั้งแจ้งเตือนให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเก็บทรัพย์สินป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมหากได้รับความเดือดร้อนแจ้งขอรับการช่วยเหลือได้ที่โทรสายด่วนปพ1784กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวง

กล้าวเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: หวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
0: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: 365
6: นับอะไรคะคุณ
5: นับถอยหลังอายุพรบใหม่ของรถเราไงอายุลดลงทุกวันแต่รับประกันความคุ้มครองเหมือนเดิมตลอดปีต่อพรบแค่ปีละครั้งอุ่นใจราคาก็ไม่แพง
6: ดีค่ะงั้นพรุ่งนี้ฉันช่วยนับ
5: และพรบของรถคุณล่ะครับเหลืออีกกี่วัน365วันให้ความสำคัญกับพรบด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคปภ.สายด่วนประกันภัยโทร1186
7: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.ช่วงนี้กระแสรถยนต์ไฟฟ้าค่อนข้างมาแรงแต่ก็อย่าลืมทำประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้ากันนะครับถึงแม้รถยนต์ไฟฟ้าจะให้ความคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัยก็มีความเสี่ยงเฉพาะที่ต่างจากรถยนต์ทั่วไปซึ่งประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าจะเข้ามาช่วยลดความกังวลเหล่านี้ได้ครับการดูแลแบตเตอรี่และระบบไฟฟ้าแรงสูงส่วนสำคัญของรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งมีมูลค่าสูงและต้องการการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีนอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายอะไหล่และการซ่อมที่แตกต่างไปอะไหล่ของรถยนต์ไฟฟ้านั้นจะมีโครงสร้างและระบบที่ต่างจากรถยนต์ทั่วไปและการซ่อมแซมมักต้องใช้อุปกรณ์พิเศษซึ่งอาจมีราคาสูงเทคโนโลยีใหม่ต้องใช้บริการเฉพาะทางรถยนต์ไฟฟ้ามาพร้อมกับระบบที่ซับซ้อนและทันสมัยมีการอัปเดตอยู่เสมอซึ่งหากเกิดปัญหาจะต้องใช้บริการศูนย์ที่มีความพร้อมและช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้นดังนั้นการมีประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าที่จะครอบคลุมก็จะช่วยเพิ่มความอุ่นใจช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือความเสียหายจากระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่ได้สำหรับสิ่งที่ควรรู้ก่อนทำประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าอย่าลืมที่จะอ่านเงื่อนไขความคุ้มครองให้ครบถ้วนทำความเข้าใจข้อยกเว้นในกรมธรรม์ตรวจสอบวงเงินคุ้มครองและความคุ้มครองพิเศษเปรียบเทียบแผนประกันจากหลากหลายบริษัทส่วนเคล็ดลับการเลือกประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าให้ตรงใจและคุ้มค่าเลือกแบบที่ตรงกับการใช้งานจริงเช่นหากขับขี่ในเมืองบ่อยหรือใช้ระยะทางสั้นอาจไม่จำเป็นต้องซื้อความคุ้มครองสูงสุดทุกกรณีแต่ควรเลือกที่ครอบคลุมระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่และความเสียหายจากอุบัติเหตุเป็นหลักอย่าลืมพิจารณาให้รอบด้านอย่างเช่นการให้บริการต่างๆการช่วยเหลือ24ชั่วโมงการเข้ารับบริการศูนย์ซ่อมเฉพาะทางสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า EV ระยะเวลาในการเคลมหรือความสะดวกของการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป็นต้นดังนั้นควรเลือกประกันรถยนต์ไฟฟ้าที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของคุณดูความคุ้มครองที่ตอบโจทย์บริการเสริมที่ครบครันสามารถเคลมได้สะดวกเพื่อความคุ้มค่าในระยะยาวสามารถติดตามข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆที่ประชาชนควรได้รับจากการทำประกันภัยจากสำนักงานคปภ.ภาคที่1เชียงใหม่อย่าลืมกดถูกใจเพจ Facebook และกด4 First หรือเห็นโพสต์ก่อนติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่053-112-7302
8: จ็บป่วยต้องหาหมอแต่ไม่รู้ว่ามีสิทธิ์รักษาพยาบาลอะไรใช้ได้ที่ไหนวันนี้ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลด้วยตัวเองง่ายๆเพียงแค่เตรียมเลขบัตรประชาชน13หลักแอดไลน์ Official ของสปสช.ค้นหา @NHSO กดเพิ่มเพื่อนจากนั้นมองหาสัญลักษณ์รูปบัตรประชาชนกดเมนูตรวจสอบสิทธิแล้วทำตามขั้นตอนหรือโทรสายด่วนสปสช.1330กด2ตรวจสอบสิทธิตลอด24ชั่วโมงหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทสิทธิหลักประกันสุขภาพของคนไทย
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
11: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
12: ังหัวชื่นลัว
13: ยอชายอดอมมือลองเพ่งเป็น
11: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
14: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
15: ที่วิจอวิออคโล
16: อาเชื่อที่เลี้ยงโง
11: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
17: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
18: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
17: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเอง สาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรประคองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th

สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

满歌出那酒没了哦哎当你那同体那到每年后听我听得说我好谢我小

好，俺老可见哦，别不要表妹那成家人哦，也那年亲戚老也当了生哦，才到。

นามยอมตุนายุนปวงเจ้าเอโนเชียนเวนายามเยนาแลติวแล้ว

chiến mùa nhà tỏ lỗ có giờ chiều na tình chia phối.

做人，心存那就了了，今我并不。

Yo to thing a miu nhe hi rồi cha

我愿先求灭救我救非浪啊灭救

南小在我那家大庄哦就哦姐回来我家养子女为最美乐我养那大庄了哦嘿毛姐不能好那难生呀

ตอยทิ้งเวินโอญีนอจีงาจีเจียจางาไม่เจียแหนมีนอญูนเซเบทานาปีนายาโซ

มโยนประจงอาจูนเจียบเย็ดโอจิวโอยาจางอาปินซอยน้ำยาเนื้อเกวนแปงอาเชียเหวนท้าเปลี่ยนจิวโอจิวเสจิ

那都转就

丁没做那还啊翻包丁接不安阳性我家就转了呀妈哦啦哦接接不来

当他虽而没定哦留见色泪就没给你看转过没有那道就一哦把摩多年天降啊多年年一总卷没那

样坐在那边，太冷哟，都今年到那间哟就为年现在转酒

자장 퀸터 비엠마 진년 진년아 제여예 칼라야마 천재오

呀，在天哪，山啊，蓝山啊。

恐怕我自己老生飞狼啊小子呢我家人

那道在转那间，在独楼。

在仙也就就接报马别马挂千年才某就满载祝贺我

ma to zia nhẹ na ha mo tin yo ti bang tai lo mo pe ya chien khoe

Yanane, Zanye, Tio, Tian Hong, Amaku, Nito, Me, Ziho, Tanatia, Nanko.

ยาวันตุธานาแท้จิวเนี่ยกู

Yeah.

没有变，坦克满张哦，满张见片马瓜园包。Oh.

0: 苦笑在了那边，难关难，要完美。
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพิญโยรุ่งสมัยกระทรวงวัฒนธรรมตั้งศูนย์ประสานงานรองรับสถานการณ์ทุกภัยในพื้นที่ภาคเหนือเฝ้าระวังศาสนสถานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: มาส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่หลงไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
6: อาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่โรดแมป 4P
7: Preventing ป้องกันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรม Pursuing นำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Protecting ปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบาง Promoting เสริมพลังความร่วมมือทุกระดับ
6: ร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกัน
1: กระทรวงวัฒนธรรมตั้งศูนย์ประสานงานรองรับสถานการณ์ทุกภัยในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมระดมเครือข่ายเฝ้าระวังศาสนสถานและพื้นที่โบราณสถานเสี่ยงน้ำท่วม
8: นางสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดประสานงานกับจังหวัดและท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมดูแลมรดกทางวัฒนธรรมทั้งโบราณสถานศาสนสถานแหล่งเรียนรู้และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยใช้ศักยภาพของหน่วยงานและเครือข่ายทางวัฒนธรรมเข้ามามีส่วนร่วมเบื้องต้นให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจัดตั้งประสานงานสถานการณ์แก้ไขปัญหาอุทกภัยส่วนกลางเชื่อมโยงการทำงานกับกรมศิลปากรสำนักศิลปากรพื้นที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดติดตามสถานการณ์ทั้งวัดภูมินทร์ที่มีจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่พร้อมกำชับให้กรมศิลปากรและสำนักงานศิลปากรพื้นที่เร่งประเมินสถานการณ์และความเสียหายตามหลักวิชาการรวมทั้งบันทึกระดับน้ำและสภาพความเสียหายอย่างเป็นระบบโดยจัดให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสำคัญศาสนสถานและแหล่งโบราณสถานในจังหวัดน่านทั้งหมดรวมถึงให้การเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงรับน้ำทั้งจังหวัดแพร่อุตรดิตถ์และสุโขทัยต่อเนื่องมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจกิจการรถยนต์ใช้แล้วพร้อมแนะประชาชนตรวจสอบฉลากและสัญญาก่อนซื้อเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบเต็นท์จำหน่ายรถยนต์มือ2ณร้าน BB Smart Car 1เขตธนบุรีกรุงเทพมหานครเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยและเป็นธรรมหลังพบสถิติการร้องเรียนจำนวนมากอาทิปัญหาการไม่คืนเงินมัดจำการกรอเลขใหม่และสินค้าไม่ตรงปกโดยเน้นย้ำให้ประชาชนเลือกซื้อรถจากเต็นท์ที่ได้มาตรฐานมีใบอนุญาตค้าของเก่าและจดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้อง พร้อมแนะวิธีตรวจสอบข้อมูลจากฉลากสินค้าที่ต้องระบุรายละเอียดอย่างครบถ้วนทั้งประวัติการชนหนักน้ำท่วมเลขหมายจริงรวมถึงข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่กรณีเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ซึ่งผู้บริโภคจะต้องได้รับสัญญาซื้อขายและใบเสร็จรับเงินที่ระบุเงื่อนไขชัดเจนหากผู้ขายมีการปรับขึ้นราคาส่งมอบรถไม่ตรงกำหนดสภาพไม่ตรงปกหรือไม่สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ได้ผู้บริโภคมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการบอกเลิกสัญญาและต้องได้รับเงินคืนภายใน15วันทั้งนี้ขอให้ประชาชนตรวจเช็คสภาพรถขอลองขับและอ่านสัญญาอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์และสำนักนายกรัฐมนตรีบรูไนดารุสสลามร่วมการประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทยบรูไนเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านสื่อและสารสนเทศยุคดิจิทัล
10: นายสุริไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายอัสมันเมลูดินปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบรูไนดารุสสลามเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทยบรูไนครั้งที่17ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์โดยมีนางวนิดาโคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคณะผู้แทนจัดกรมประชาสัมพันธ์และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งบรูไนเข้าร่วมการประชุมโดยทั้งสองฝ่ายได้ทบทวนผลการดำเนินงานและหารือแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสื่อและสารสนเทศให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้รับสารในยุคดิจิทัลและร่วมกันกำหนดทิศทางเพื่อต่อยอดความร่วมมือที่มีอยู่ทางด้านโทรทัศน์วิทยุการแลกเปลี่ยนข่าวสารและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสื่อโดยเห็นชอบในการยกระดับการผลิตรายการเพื่อเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมเศรษฐกิจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งนี้ยังได้หารือแนวทางการผลิตคอนเทนต์ร่วมกันเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ของสองประเทศในปี2570ด้วยชนันทิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมะ
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: 北以种梦莫给豆沙给那王子太都提出啊到这北说到这了楼说豆沙弄到北海内梦
1: กราบก้มบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หืมทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
8: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก่อโ
9: อเล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชาม้วเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเก่งนัวลอนงตัวเตาจวนเดาสู่ต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุ้มเบอร์สู่ต้องสูนจื้อเป้อ้อชางเจ้าสูนเจ้าหยี่รอชื่อศูนย์จั่วอ้ออ้อเปล่าเจ้าหยี่จื้อช่างจั่ว

เหี่ยวจงอีจงน่ะจุกตีนิ่งจางพงยื้อสวดเล่าจัวนู้วันพฤหัสบดีนู้ตีแนงเก่ารู้หยิสินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวนู้นวลย่างจัวรู้เก่าหลีซาช่างดูจากือกังนู้นวลยอดจูปีกินย่างจัวรู้เก่าหลีซาหยิดูจากือกังปีกี้ย่อหลัวชงหนัวย่อแนงชงดอกหนัวกูย่อชัวเสงว่าง

dùng xa trọc ăn chôn đùm sử tông chùa hà lù mông đã lưu xếng tranh mãi tuần dư y chồng nạ dự cử tiên ninh chàng suốt lời mà ôn đê nua nội chế cú tao cho y sang lù cha cứ dò nú thò y sang lù cha bền gao rảo trừ sư tàu mà cú mua cho lù cho bế suốt lời tao lù công kế lo rể ua kê tăng lợi mà ôn đê nua nội chế cú thò bế chó nạ dự cử tiên ninh chàng phong dư suốt lời cử mình găng lùm sai hà lù nồng nhó chuôn đảo pết Facebook ha nhó cho hú TikTok mà thó mềm suốt lời bán chùa gột like gột share y lệnh y share bú chùa pết xó vô thò Chiang Mai AM y chanh bão bùa xàng chậu trào kilohertz mà ua trong đảo chùa mê chùa chùa linh chùa tù cử luôn rồi cú nhó ua phong dư ua kê mà cú vàng hai chà sa hà ta mò nua suốt lời yuôn rồi cú nhó ua phong dư ua เกเถาปีมึงจูจัวเถาสาวมาจวนซื้อนัวนุเจกุยมมัวจอสูสือเจ้าลูถังจัวเป้สวดเล่าเตาเป้าจ้างสูสือเทิงเดคือกุยเจ้าลูถังจัวเป้สวดเล่าเตาเป้าหนุเจยออีจังสูสื่อย่อจวนดักลู้เสงหน้าเนาะมาตั้งชื่อนัวย่อจวนลู้เสงหน้ามากุมัวสื่อเชงเดาเกลย่างมาเกลกูเตายังเตาดาวขอเฉาเลมาตั้งชื่อนัวหนูเจจอหนูจื้อคือย่อจวนลู้เสงหน้าปกูเตาเจ้งตงมึงจัวจอไปเสงสวดเลือกือย่อจัวเขตพื้นที่อำเภอเวียงสาเดาลู้เสงหน้าฮะตายัวจู่เตาเจ้งฟังโนนะวิโยฮะตาเกลพืชสู่ตัวฮะเกลนึกกูยัวลุงยั้งจัวพื้นที่เขตอำเภอเวียงสารดอกลู่เสียงนาหนัวมาเจ้าเล่ร่างหนัวหนูเจจ้อหนูจูปหาตาย้อจวนดอกสถานีเอ็นเก่าแป้เอรอชยอลู่จอบ้านบุญนาคอำเภอเวียงสารหนูเจจ้อหนูจูปเต่าชวนจัวจอดเล่อมาสังหาตาจอดเล่นูยัวชาเกิงเก่าย้อจวนดอกยี่เมตรซื้อเจ้าซื้อหนอมาขอคือนุชาเมืองจวมชองปงนุเจยัวย้อจัวคืออย่างได้อ้อมเมตรจุดศูนย์จื้อมาเถาลู่ชื่อเหอคือฮาตาจอหนูจื้อปกกัวชวนจัววัดเถาลู่ชื่อเหอคือยอมตั้งสู่หนอตั้งสู่มาจอหนูจื้อปกฮาตาจอเปเสียงคืออ้วว่างอ้วเจละชื่อย่อเจจนดักตูดูดเล่คือยอมแม่น้ำน่านฮาย่อจนดักคองสาขาหนูเจมกูมั่วเจ้าเลยหนัวยัวเตาเจียงฟังหนอมั่วตำบลกลางเวียงตำบลไหลน่านตำบลขึงตำบลซ่านอำเภอเวียงสารแต่รู้เสียงน่านหรอมาโยจูเตาเจ๋งฟังโยคาตาเมเตาใจเก๋เจ๋งต่งแจ้งเตือนเต่าจอหนูจูปัวคือผ่านเซลล์บอร์ดแคทตัวจูตัวเมรู้สู่ต้องหนูเจ๋งเมโยจูเตาเจ๋งฟังหรอมาจอหนูจูปัวคาตาจอพื้นที่คือปอตั้งกูเตาหาตังนัวหนูเจ๋งกวางกลางเจ้าขอช่วยเช่ามึงเจ้าจะขอเช่าช้าอ๋อชื่อเซ็งยอมเต้ข่งกือม่วงไก่ฮะเต้เครื่องใช้ไฟฟ้าม่วงกลางกว่าช้าถอดเล็ดหลู่ชาเลจัวจัวเต่าใจเก็บปวดจัวหนอฮะเต้ก็เต้เช่นหรอมดจางจะมึงเจ้าจะขอเช่ากือปลอดภัยนวลเนอจังเกลือหัวฮะโยฮาตาเมจเจนเองเล่งถือกือม่วงจอต้นเองอากุมปอบ้างซื้อเลยกือมิโยเย้าต้นเองเล่าจอต้นเองกือม่วงม้อยอผู้ป่วยติดเตียงฮะจอต้นเองกือผู้พิการหนูเจยุจูเตาจอดจื้อมึงย่อจูขอเชิญปลอดภัยหนัวจื้อช่อย่อจูหูว่างหูเจเหล่ายอตาเมว่างเมเจย่อจูพื้นที่กูหยอกพื้นที่เสี่ยงเชิญเอมาอยู่เตาเจงฟังชื่อเสียงหยอกเดาลู่เสียงน่านพื้นที่กูปะตั้งกูเตาหาต่างอ๋อมาย่อจวนเดาอย่าลู่เสียงน่านยอตาเล่งถือกูเมนชื่อสื่อเช่งเดาเกรงยั้งโลเอยัวทอเกปังจวนหนูเจทอเกปังจวนเตาอ๋อจวนเดาจอหนูจื้อปอพอจัวตุมเบอร์สูต้องกือยอสูนจื้อเปล่าช่างอีจาวอีช่างเปล่าจากอังหาอีชันจื้ออ๋อสูนจื้อเปล่าช่างอีจาวอีช่างเปล่าเราชื่อสายด่วนสายด่วนภัยพิบัติเตาจนแต่ตุมเบอร์สูต้องกือยอ
อีช่างหยีเปล่าจอกางหาอีช่างหยีเปล่าตุมเบอร์ไซด์ด่วนวัดจะหามียอดจอลู่เสียงตือขอตือเลยจังกูซื้อจัวเมนชื่อเต้งเหม่งสื่อเช่นกือหยอดภัยพิบัติหนุ่ยเจเดาสู่ต้องทอเกปังจวดเตาเนอร์มาจียอมวดเลยยังยอดจวนเดาลู่เสียงนานซื้อกือหยอดเต่าตัวเจ้งตรงจัวลู่เสียงนานหยอดเต่าเจ้งฟังเตชูมาตั้งชื่อนัวจอหนูจื้อกือยอดจวนเดาลู่เสียงแม่ห้องสอนกูเต่าเต่าตัวเจ้งตรงจัวจ้อไปเสียงสวดเล่ากูอย่าเต่าเจ๋งฟังฮะหนอวิยอย่อจวนแม่ห้องสอนกูมั่วนางลูลูลูนางเต่าเต่าเกินเก่าเลยฮะมาย่อจวนนู้นัวเถ่าอ่านรู้เสียเหรอกูยังเล็กเก่าอ้อเต็งเราชื่อตั้งซูนเต่าหนอเต่าใจเก๋เจ้งตรงตัวฮะตามย่อจวนเต่ารู้เจนเต่ากูอย่าโรงเรียนบ้านห้วยปังผางกูย่อตำบลแม่ห่ออำเภอแม่สะเลียงเต่ารู้เสงแม่ห้องสอนมาเก่าเหรอหนอก็ชั่วคราววิญญาณนางลูลูลูเห็นมาอวดจวมมั่วจออังนึกซื้อลูไทยเก๋ใช้ตังเหล่าหนอฮะมั่วเป็นจู้เก๋เป็นขอเชิญเต้นดูเนื้อหอตูเหล่าห้ามาอวดจวมมึงจื้อเตามาเจนเตาชะเล็กเติบตัวเจ้งตรงหาตาเกาชั่วคราวหนอเจ๋งมั่วจ้อซื้อฟื้นคานเดาฮะจ้อบุคลากรทางการศึกษาหาเจ๋งไกลย่อจู่หูเจ๋งเดาเต๋อชื่อเตาหนอวิโยฮัตเก๋ตู้เหล่าเจ๋อวัวจ้อคือเต๋อลู่ละเต๋อชื่อเตาจ้อคือหยวนกลางมองหูลองกลางชื่อเตามาวิเลนเดาหนูเจ๋อจ้อหนูจื้อป้อเจ๋งตรงตัวจัวสุดเล่าโยเตาเจ๋งฟังเนอโยฮัตเมย่อจัวพื้นที่คือฮัตเจนดูเต้เราซื้อย่อจัวขอเชิญกุยทางผ่านน้ำตีเถานางลูลูลูเห็นมาเต้ต้องซื้อหนุ่มมั่วเป็นสื่อลูลูลูมาลูกัวเตวังเตเจลูอวดจัวเตาใจเก๋ปวดจัวเตาวิโยฮตาปุย่อจัวจอคลิปวิดีโอกุยย่อจัวลูเสียงน่านเขตพื้นที่อำเภอปวนดักลู่เสียงน่านมาหมดเลยสังสืออ๋อนางลู่ลู่ลู่เห็นเลยนางเต่าเต่าเห็นมาเล่นเต่าเข้าใจเหล่าเจ๊เล่นสังสือนุนกลูลู่เจนุลู่ลู่เห็นเลยอ๋อมาลู่กัวเตวังเตเจเตลู่เชลู่หล่อเจเลเจ้าเล่นมดช่องปีเกียต่างมองเหล่าห้ามากลัวจวมต่างสืนัวเต่าใจเก็บปวดจวนเต่าเต่าเห็นเลยอ๋อเจอฮาตัดเล่ตื้ออันกลืนมองต่างเหล่าเล่นกลืนกลางจวตูดเล่กุยแม่น้ำมาหนูต่างชนวนหนูเจรู้เสียงนั่นหนูมึงยั้งจัวท่าวังผามึงยั้งจัวลู่ดงเมืองน่านฮะมึงยั้งสังสือโยมึงยั้งจัวพื้นที่อำเภอเวียงสามาวิเลนเต๋อเป๊ะจ่อหนะจักรที่นิ่งจางเล่นถือคุณไม่ยอดเชิดแก่อ๋อกุยนกลือจดเลยยนกลือมองหนูเจ็บยัวเต่าเจ๋งฟังบ้างกวดชื่อชัวเนอะทงเก่าชัวชัวชากูหาเตเถาเป๊ะยัวเต่าบ้างอีลู่นั่งทงปัวกลับเป๋าฉุกเฉินคือมั่วเต้คงคือเป้ยัวเตาจ้าลูซื้อคือยังเลอีอ้อนู่นเด้อเต้ชวนนอโลเต้อย่างคือหาตาจ้าลูซื้อจวยยามฉุกเฉินเตาอ๋อเป้อย่าสู่ตังบ้างเอเถาคือมั่วเต้อย่างซื้อเช่งเลยหนัวหนูเจ๊เป้เจิ้งเก่าลู่นั่งทงป้อนเด้อเจ๊จื้อเต่าช้อนย่อจัวหูว่างหูใจยอหาตาก็ย่อเจนดูเล่อ๋อมายัวเตาเจ๋งฟังเกินเก่าเลยอ๋อหนูย่ออีอย่างคือเจ้าใช้เกินเก่าเลยหลุดไทยหาตาภัยธรรมชาติโนมานือเจ้าชายเห็นเลยว่าเตลูลูลูเห็นมามัวเป็นสื่อสร้างเอาหนึกกัวเตวังเตเจเต็งก็เตเชลอยยางมองต่างชั่วจังช่วยอย่างป่าตั้งป้อตั้งเตาย่อตัวพื้นที่อำเภอปัวลู่เสงน่านมาปลูกหาตามเถากือปัวเดาจอดรั่วเก็บปวดชั่วมันเตาเห็นเลยเตเกเชมัวเป็นสื่อหาตาจ้อคือปัวลาดยางมาต่อยเตอย่างเล่นเตาหนูเจเลดีเต๋เต่าลูเต่าใจเก็บปวดชวนเต่าเกินเก่าเลยมาตั้งชื่อน้อยจอหนูจื้อป้อกุ้งแข่งพื้นที่สั่งสื่อชวนจวดเก็บปวดชั่วมั่วเก็บปังจวดปูจวมเป้จ้อหนาจื้อคือที่นิ่งจางคือเต่าใจเก็บปวดชั่วมาย่อนางลูลู่เฮงจวนลู่เสียงน่านมาเกี้ยขอคือกูยอลู่ถังมากูยออีตูคือย่อจวนลู่ชอบ้านป่ากลางอำเภอปวนตัดลู่เสียงน่านเหาะมาจื้อเราเถาคืออยู่เกียร์ลู่น้อยเจชื่อเต่าปูดเลยยาคือย่อจวนเดาลู่ปังเขาเล่คือยอฮูฮัตอังนิวซีแลนด์คือย่อจวนพื้นที่ฮูลู่จอบ้านป่ากลางอำเภอปวนตัดลู่เสียงหน้าเนาะมาจื้อเตาเจ็งปูดโลหะตาเกลนิยบพืชต่างเบาเลนเตาเนาะมา
ชงคือตังลูนูเจมดเล่นดาวดาวเจกูปูเตาฮาตานูกูอีหยอยัวยัวเหล่าพื้อเหล่าซื้อติงเกาติงเกาเตอร์อามบงเหล่าซื้อต่อสมัยชงหนัวปูเตาฮาตาเล่เดาเกิงเกาเล่นางลูลูลูอีหมอรอกันดูมาปูเตาฮาตานูเจเล่พื้อเกลูมาลุดชงมัวอีลูล้านหมดชั่วกูยอดจนจังกังเตาลูปังเล่นเตานูเจจ่ออังนูเจเล่ซื้อปีแกงไก่มงเหล่าตูเกตอป้อมงมาช่วงเกาลูเจคือเฉ่งชื่อเตาป้อซื้อหอมากูอยากเอ๋ขอคือจอนชัยเห็นเกิงเกาเลชื่อเตาปุดกระอี้ราจื้อเลเถาอยู่แกลูมาราหน่วยยอราคือหาตามั่วเก๋ปวดชั่วเดาเกิงเกาเลมาวิเลนเตาหนูเจมไปจอนอ่ะจื้อคือที่นิ่งจางสดเล่าไปอยู่ตองบ้างไปตุเข่งกวดชื่อชัววิยออยู่ชื่อมั่วเป็นสื่อเป้าเตาหาตาเต้สื่อแช่งเลยหนัวหนูยศชื่อตัวเถาตื้อเลจางชื่อเจ๋งปุดกลัวรอหนูกูยมมั่วถือตัวหอมาหนีหนัวหนูเจรุ่นตู้หนูหลงเป้าเหล่าหนูเป้าเจ๋งตังเหล่ามาเถ่าลูนางหนูเจรู้ลู่เห็นเดเถ่าคือตู้ขวตัวเจโคโคเกินเก่าเลยมาวิเลนเตอร์เป้กูอยู่จู่เตาหลงเป้าเจอเลยรุ่นตู้ห้าเอ็มปังเป้ถูกเข่งกดชื่อชัวเจกูห่อมวยจะหลุดถังเลยหนัวจัวเป้สวดเหล่าเต่าเป้าเลยหนัวเอจวนซื้อหนัวหนูเจกูยัวจอกังหลุดจออีช่างเกลอเจจัวเปสุดเล่าเตาลูกงเกลอเจอัวเกมากูกูยัวลูจออีช่างซัวปังเสงมอลุมเบฮาตานยูนาจูเกลูช่างหน่อยยอเบ้ากูช่องยอตุกือหูร่างซัวปังเสงหนัวเอกูยมวดจอจัวอีแรงคือเตาถอตัวอ๋อจะคือฮาตามีถอเกลอเจเอฮาจูนูนาหน่อยเจกูเจงจอจือเตาตังห้าเมเจงถอตัวเรื่อยๆมากูกูเจงยอดจอจัวสุดเลยเตาลูกงเกลอเจอวเกอทงกับกูหาเกลูนาลู่จื้อหน่อยเจเป้ลู่เตาเชื้อชัวนู่จีฮาตาลู่ยีลินด้วยเป้หมังเลยถอซื้อมัวเป็นซื้อถอเตาเอกูมาหมังจอเจอเลยรำดับเขี้ยวกูมีสดเล่าทอตัวเอกูหอมมดจออวดเกลอเจจวเป้สดเล่าเตาลูนงอวดเกอหอมากูยลูจอจัวอีตูอีตูคือเตาทอตัวทอใช้มินเจอเทเถาหอยัวยัวเกจัวสดเล่าเตามากูยลูจอจัวอีตูพ้องยือกูย้อนจะหูติ๊กต่อคือทอตัวคือก็สืลุ่มเบตุวิญญาคือสืลุ่มเบฮะตาอันวันมาก็กูหะตาสังทออีช่างฮะจูยุนยุนหนาหนอมดฟีจัวก็หนาชงเสียงช่องย่อตัวลู่ชอบไปตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระลู่เสียงตากตอนรูนองนมากูจอช่างหาตาอยู่หนาจู้เกลู่เจกูมัวช่างหนัวมัวจออวก็ตัวห้ามัวจออวเกลอเจจัวเป้สวดเล่าเตาลู่กงเกลอเจนองอวเกเออีปลากูมันจอค้างลู่มัวหรืออย่างจะลู่ถังจัวเป้สวดเล่าเตาเป้าจวนเจอ

mà chuẩn chữ nua nuôi trẻ của yếu cho cán lu mua ý trang xú sự cho lù thẳng chuẩn chữ chùa bé số rau tàu bao mà đợt trang xú sự nua nu mà nhỏ chuẩn đợt chó nu chữ tu chén sự bua tàu tàu tua trang tàu chùa bé số rau tàu bao hà ta à đông đảo phun thi ở tàng sự nua mà mua sự chen đợt kinh nhang mà tàu cư hà ta kinh nhang lo e tu chữ đợt lu trẻ họ chữ tàu mua nhỏ chuẩn lu khó chào lợ nuôi mà chó tuân hành mua cái lên cánh tù mua ua tú sang nó mua ua tú sang mua nhà luật tê u tê nó cho lũ chay lũ sơ hở cứ hạ ta là luật sản sự ta tỏ chữ tên mình đã lên nhang nó mà chó nụ chữ bó hạ ta chó tú sang nó do mua nhà luật tê khó chua chờ cứ chỉ ở lũ sơ hở cứ bộ cả tỷ ó ở lũ sơ hở cứ lỡ luật sản sự ta tỏ cho kế cho nhẹ e chữ tê sự chen lên nhang đây nó có mua nhà luật tê khó chua chờ nụ chế có yếu cháu lũ chữ nhãn lùa กูยังกลัวปกติหนอมาจอหนูจุปะฮาลีหนอเนอฮะตามย่อมึงเนี่ยลัวเต้ขอชัวชาหนูเจก็อยู่เจ้าเก่าจุดคราวเลไปชงฮายมกลัวจุดคราวเลเดอร์ยี่เจ้าหวังบะหนอต่อชิมาโยฮาตาก็มึงเนี่ยลัวเต้ขอชัวชาชัวเถารู้ใจรู้ชื่อเหรอคือฮาตาลัวสั่งสื่อเจ้าเก๋จอเนี่ยจือฮาเกรงยังมั่วสัวเตอกุเนียเราชื่อเตภัยพิบัติธรรมชาติอู้นัวเออวจวมเปเสงป้องชาเอจื้อมึงย่อจวนหรือขอเชาเอก็มึงเนียโลเตขอช่วยเชาหนอเจก็อยู่เจ้ารู้จือคือฮาตาเจ้าเก้าเล่นเต่าอีชงจูจวจื้อชงฮาหยวมปลัวเล่นเต่าอ้อหวังบะมึงจูอีแสนบะอ้อมาจ้อรู้ใจคือฮาตาโลเตขอช่วยเชาคือรัวสังสื่อจื้อเต็มเองสื่อแช่งเจ้าเก๋จอใหญ่ก็มึงเงียหนูเจก็อยู่เจ้ารู้จื้อยังกลัวปกตินัวนะฮะชื่อต่างเรนเต๋อโยฮาตาอยู่มึงเงียลวดเต้ยู่เต้ตื่อเต้กาเต็มบัวโลเต้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือคือชั้นนอลวดเต้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือคือชั้นนอเองก็มึงเงียโนมาก็อยู่เจ้ารู้จื้อคือเก่าเรนเต๋อไปชงจูเก่าชงฮะอยู่จอมปลัวเล่นเต่าเจ้าหวังมึงจูอ้อแสนบาทหนอมาจอหนูจูปัวกูฮะตาโยฮะตาเป๊ะจอน่ะจูกูตีนิ่งจางเล่นตือกูฮะตาเมนชื่อเต็งเหม่งชื่อเต่าใจเก่งจังเจงหน่วยเจกุนเต่าสู้ต้องจัวสายด่วนยุติธรรมนาเลอีเปล่าตัวอีอีอีอีตั้งเจ็บนาช่างช่างมาโยมวยจอหนูจื้อคือโยทนายเราสื่อจอหนูจื้อคือปุ๊บเป้าหาจูด้านกฎหมายหน่อยเจ้ปุ๊บโยมวยเก็บปังจวดจวมจอต้นนี้คือหาตาเมฆสังหาตาเมฆจื้อเต่าใจเก่งยังเจ้งจื้อเต่าใจความยุติธรรมในเจนเต่าสื่อต้องทอเก็บปังจวดเต่าหนัวเจ้กูหอมมัวจอรู้ทางเลยหนัวจวเป้สุดเลยเต่าเป้าเลยหนัวมาดูหนัวในเจนดาวเต่าขอเชิญกุญชื้อเต็มเหม่งสื่อแช่งเต่าเกรงย่างมาสุดเลยจื้อช่อหลังเต่าหลังมึงเนี่ยรู้แต่ขอช่วยเชิญจวรู้ใจรู้เฉลิ่มคือฮาตารัวสั่งสื่อตั้งต่อเจ้าเก๋จอเหนียวมาวีเลนเต่าก็อยู่เจ้ารู้จื้อคือยังเห็นเนอะมากูกูหอมมัวจะหลุดทางเลยหนัวจวเป้สุดเลยเต่าเป้าเลยหนัวเอจวนซื้อนัวหนูเจกูยัวมัวฟัวจวดเลนังกูย่อจวดพังเก่าเต้หูเต้เชียวไทยจะหลุดทางซื้อจวดเป้สดเลยเต่าเป้าย่อจวนนู้นัวมาจอหนูซื้อคือใช้ชัวฟัวจวดเลนังกูหาตามัวนั่งย่อจวนเดอร์ยี่เจ้าเฝ่งปวนเดอร์ไทยแกล้างเป็นขอเชิญมานั่งรู้รู้เห็นเลยอ๋อเฝ่งเต้านั่งอยู่รู้จวนรู้เสียงแจ้งใหม่แจ้งไฮลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่ฮาลูเสงอุดฮาลูเสงกำแพงเพชรเนาะหัวนางยัวลูลูเฮงเนาะจวกเก่งขอเชิญย่อจวนดาวลูเสงแม่ห้องสอนอุตรดิตสุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรฮาลูเสงเพชรบูรณ์มาเล่งตึกมี

nhớ chuẩn được báo cháu chú cháu cháu phèn buồn được thấy lại ăn ngó mà bé chó nè từ cứ tin những rằng suốt lơ mê yếu tàu chính phăng nữa lên từ cứ mê nhớ gen đút lê nhớ gen chuẩn được tiêu khó chơi cứ hạ tạm chẳng chẳng chẳng hò yếu tu tò bó tàu vị yếu hạ tàn tu nữa nàng tàu tàu hẹn mà nàng lù lù lù ha à nàng lù cháu ở bên nu mà ua chua tê ăn phọc phọc sâu sông hẹn mà mua bình sự tu tò bó tàu mà suốt lâu yếu tàu chính phăng ngó chế cu sang lù xuống nữa mỗi kế cháu chú chua bê chó nạ chứ cứ tí tính chẳng suốt lâu ế mê suốt lâu nhó chua lù gió tư lù xếng tư phố chua rồng lì chàng sư sòng tàu tàu ha đầu sư tông tu cùng kế lo dê ทางเปเตาจวนดังดูสุต้องจัวฮาลุมงดารู้เสียงจังใหม่เตาอเออีนยอปลาหนัวหนูเจกูใช้จอนต้องเตาคือเม่เช่าตัวหนูเจกูหมักลูเต้นต้องเตาจัวเปจอน่ะจึกที่นิ่งจางสวดเล่าเอจวนจื้อหนัวหนูหมักกูยัวจอกังลูจออีช่างเกลอเจจัวเปสวดเล่าลูกงเกลอเจอัวเกมากูยัวลูจออีช่างลูเตาฮาจูอันจูน่ะจ้างเจอมาช่างหนัวยอบีเสียงห่างยอตุกือหาช่างลูเต่าหนัวเอกุยมดจอจัวอีตุน่ะเจเก้ามงมัวย่อจัวมีกงลูนดักลูเสียงตาคือถอตัวมาก็กูหาตาเตมีตุมีนัวอีตุนี่มงกลัวเขาหรือย่อกลัวอีแรงอีคอมันจุนจูเตมีตุมีนัวเกินเก่าตัชมาอยู่กูอ้วนลุนเล่งคือหาตาอ้วนชัวนานชัวจื้อห้าเอ็นจุนจูน่ะจื้อเกินเก่าเลยฮะมาก็หาตาสังถอยอีช่างลูจ้าคือหาจูจูหนาจื้อนมากูมัวช่างลูเต่าหนัวจออัวก็ตัวห้ามัวจออัวเก๋ลอเจจัวเป้สุดเลยเต่าลุนจูก็กงเก๋ลอเจนงอัวเก๋เอี๊ยปลาหนูเจกูมาเล่จ้อกลางลูเต้นเต่าเต่าจัวเป้จ้อหนาจื้อคือที่นิ่งจางสุดเลย

mà chuẩn chứ nữa nuôi trẻ của vua cho cắn lu tên tao ông tao ông tao bé chó nà chứ cứ tin ninh chẳng phong chứ xóa là cứ mê sông tao ông tao tùa mà uốn tê nữa ua trong tao chùa ý tu chứ trẻ sinh hạng nhó chùa lu rò mê thốn tao lu sến trang mại cun tao chứ tông tùa hà ta nhó chùa nở mê lu rò mà năng lu lu lê nó năng lu lu hẹn mà thọc bà tăng con tao chứ tông tùa có hà ta năng cu chỉnh lu ha chứ tao tu nó mà ua trong tao cứ hò à khá tùa ha ý lên nà chế sinh mong tăng nhó chùa khong ran cầm phèng phết cun tàu sử tông tua gồm kế lo dê thằng bị ua kê băng chùa chẳng càng đủ sử tông chùa tua ha mà ua trong tàu hó ha giữ mong do ý tu giữ chế sinh mùa nhó chùa lú sinh tạc cun tàu sử tông tua hà ta vì lê chàng à thầu cư nông nhó chùa hú phết Facebook nô chê ua chàng nữ phêng mua khô sơ nà mà con tàu nô chê à cú tư mô sau chê chà là cú mô nông chó cho nó thi chàng bố ế xoay bố tế lê chàng hó ế yô kè khải tàu lê chàng mà ua trong tàu cứ họ nè nằm tua ha họ hán giữ mong nó chạy dò cho phong chưa cứ sòng tông tự tua mà à ý lên phong chưa cứ sử luôn bề hà ta nay lau thò lau trang mà có cô hà tua hà ta con kế lo xe à răng số tăng sen là sự răng lưu tàu cứ cú cho tăng nữa ha nữa chị cú họ mua răng nữa và có gà tù hà nữa ha ý lên phong dương giữ ha sử luôn bề hà ta đuôn trong xong có cô hà ta nhớ xong thời gian trong tu hò mà nhật có nhớ cho âm phơ krang ra yon mà nàng cô lưu cho chúa nụ lệ hà nọ hà có hà ta sang lưu xua nụ chớ lút lăng lưu dù chớ xa bố chùa bê chó nạ chứ cứ tin ninh chẳng cứ nhớ chùa phương thi âm phơ buồn đã lưu sánh ngàn ha cứ tàu chứ sự chênh đã cứ muộn lê nhắn hó ha chứ mong cho ý lệnh phong dư ô rô pin có cú hà ta nhớ chùa nú nua hún rồng chênh mày hó thầu lưu sơ hở cậu bấy tỉnh bấy châu nà thi mà nàng lưu lưu lưu hiện lê mà dò cơ lê hó đợ sự tông chùa lò nàng cô lưu lưu lưu cơn gạo lê ha mà có hà ta có trắng xe tôi tỏ cho tú cần đỡ à cho các môn trẻ nhỏ tua phương thi âm phư sẵn sai đặt lưu sinh chân mày mà nàng cô lưu lưu à trắng xe môn trẻ nàng cô lưu lưu lê hà nó chạy ua trong tàu cửa ho khá tua tua bế sốt lời tàu bao hán giữ mong cho y lên phong dư sử luôn bê hà ta chát mày phòn có cô hà ta có nhỏ tua lưu sò ห้วยพึ่งใหม่แม่ห้องสอนมานางกูรูชัวชัวนูอวดชัวเตะจื้อกั้งจื้อจื้อส้มหนึบเตาป่าตังเนาะมาเช้าลู่กลางลู่ชูเช้าชาปูจัวเป๊ยอน่ะจื้อกุตินิ่งจางเตะเถามั่วเก่งขอเชิญมาเก่งลู่จอเก่งลู่เสียงมานางฮอลูลู่ลู่เห็นเลยอวดจัวเป๊ยเตะกงเตะลงฮอป่าตังต่อชูมาเจ้าเลยกูอีแรงพงยูกูสองต้องเติร์ตัวฮอฮะตาย้อจัวลู่จอนต้องเต้าหนูเจนางจื้อลู่ล้อเล่นางลู่ล้อลู่นางเช้ามีนจื้อซื้อมากูอวดจัวปูเตะกงเตะลงมาจื้อเต้านางลู่ปังจัวล้อเลมาทงกับกูจอดหลังเข็งหลังฮาตาซื้อไฟเตาเอมอวดจวมเปเตกงเตลงจะซ้องซื้อมาจงแข็งแล้วเจเช้ารูดหลังรูสูปูจวบเปจ้อหนักจึกที่นิ่งจางพงยืดสวดก็คือเมมฮอลูย้อตัวเต้ขอเชิญกูนั่งลูแล้วฮอลูจ้าลูตัวเต้ขอเชิญกูนั่งฮอชื่อลูฮอเลเอโคโคเล่นเต่ามาเช้าลูหลังลูสู่ตัวสวดเราคือจอกองจอลงเนอะเอจวนซื้อนัวนัวเจมกูฮออยู่ลูเซาสูต้องจวนเบาเล่นหนัวเหลือซื้อใช้ลูชื่อเหอสูเทินได้สังหะตายุดจออีช่างเก๋หล่อเจนัวเตอร์ชื่อมาจื้อเจ้าเหล่อเจกูหอยอยู่มัวดูสูต้องจวนฮาลูมองแต่ลูเสียงจังใหม่มอหนัวจะลูเซาเบาเล่นหนัวเหลือซื้อหอเอพิกี้เซินจูเท่าลูชื่อเหอจื้อเต็งจูเจ้าเต็งเซินจูเป็นหมังตะการลูซื้อจื้อหล่อเอมอหนัวว่าจังเต้าจวนเมชัวชัวเล่งชัวตูเกือลุนจูกูย้ออวพงยืออวเกไปหมากจากการหลุดซึ้งจื้อจัวปีกินนะสวดเลยย่อช่อง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดะเจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: ฮอกว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
2: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวนึงนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
1: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
3: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
4: ังหัวชื่นลัว
5: ยอชายอต้มมือลองเพ่งเป็น
3: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
5: ที่วิจารวิออกคอโล
6: อาเชื่อที่เลี้ยงโง่
3: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053276068ในวันและเวลาราชการ
8: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
9: ็ดอปูแบบปากยอโพนเมบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่ต่ตอนใหญ่อีบอบบาเน่บาคักเล่นตาพี่ตามาตาพี่ออมมาออจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

Pura pati pupi romoseko pradok nata po pakwa dota po pra glu pra kenyo ko gano omichope ochuotle tachoko tomu halo kunari letile nyui nari talota tlele so voto chiang mai am tokotolik za nyui chiku kilohert samnangan prasha sampan tisam krom prasha sampan tokolo sadaya dj summer jo sapi summer chelum sri wong chai hetoko dopu ve si sodo la kunari ri update chike letile nyui nari he ri he ba la sa se to do to cho la sa 0532760007 va je se ki nyui khu va va nyui nta ga le kwa do wa le online apu di so le facebook apu me ge tiktok apu me ge de he to do to cho u ko la sa de ya se no sa pe na like share de ri no he me le pu pa ke lu pa ke nyo sku ti sku ko ne he to ko la sa de ke na do le ta so ta se di so le pu ke lu ke ta da ve order ta savi order le nta lo lu pho tha pho po le ki po le ple da ta ke cho le ดิซอลเก็บลูกเก็บผลและติเลปือพอแบบพอก็แค่นี้จะเกิดแลชนเลตาก็เจาะบาคาคือเลกรมอุตุนิยมวิทยาดิซอลเลปัตโทกว่ากลิซอก็บาคาคือเลตาบลอนยายอาริเกตเตบาคาคือเลมุโคจูมุโคทีอาหนอดิซอลเลตาลอตัดเลปิเลตอนแรกเลมุโคคือแฮจุดดุนตาจันนี่หนอจะกว่าอาเชอร์คอตาก็เจาะซอบเคเดนี่มีว่าดันเลดีเนี่ยอาปุกีคินิสเตอร์นี้ละปุกีเนี่ยเวลตกอดิซอลเลที่ดกว่าดาน่าก็เตือนในเมื่อวันดาเลเวนั่นเนาะเวนั่นเวพยาวในโต๊ะก่อปุตตอปุตตอจีเนาะบัญชาดื้อเวนั่นเนี่ยจะเล็กกว่าแล้วตาก็จดในเลือปลาเชยในปลาตาก็จดเนาะอันเดอร์โคเนี่ยดิซอลเลเดินในคิมต่อคิมต่อเนาะอาริเกลามาเดอร์คิมต่อบัญชาหลักคอร์ดมือต่อนี่เนาะแล้วตาเล่นหลักคอร์ดมือต่อในดิซอลเลที่รับผู้รับแปลเนาะดบเบช่วยเนี่ยตลอดตัดและอำเภอปวนตาจะนี่กว่าเดอมึงกับพัดเตียนตาที่สอนเลปักเก็บกับพลิซับกับฮัทถอฮัทรออากึจีเคยถอนเลตลอดตัดเลียที่สอนเลปูเพลตาปูเพลเลที่โดกว่าดันเนี่ยตาก็แค่เจาะเนาะแค่ไหนในรัฐบาลที่สอนเลปัดโดกว่ากันในทีวดักแค่เลยช่วยเราปลาเลือกแก๊กคนน่ะปลาก็เลือกแค่ไหนปลาเปิดที่ปลาเปิดก่อนเลยนายกรัฐมนตรีเนี่ยอันเลมาตาเลือกกอดเคลมอ่ะและอุปโภคเลือกกอดเคลมประชาเมอร์เลอร์ปาเกเลอร์รองนายกรัฐมนตรีที่สอนเลยปาเกรัฐมนตรีมิเกปาเกโคเกนน่ะเลอร์เกมันนี่แค่คือแต่เลือกปัดดอกพืชดอกอ่ะก่อนนี่เนี่ยรอตลอดตัดเลยเลือกเว้นหน้าในตบลื้อละกันนอนรอคู่หล่อซาโต้เจอมาเจอกว่าเชื่อสกอเจอปือพอแหวกพอคีตัดที่หนึ่งยาอีประชดหมดเลอร์ที่สอนเลยปุ๊กปูเพลเลอร์ที่โดกว่าด่าก็เวลาก็จะแต่มันเลมาเกอาตมเมดิซอลตัดชั่วโมบาตุเมลมุขจุมุนหนอบเราเดอที่ดกว่าดาแต่ฮักกูฮักก็เดออุทธรดอลีเนาะเดอจุกว่าในฮาแต่ฮักกูฮักก็สกุพันแหล่เนาะเลอเวนานเทนิตการิบาอาตุก็ตอบเพื่อนในบาดอปูแวนเมื่อดาตักก็จอดและแฮปปี้ดอซอดิซอลจะเตะกันในกรมอุตุนิยมวิทยาในเชิงข้อตักก็จอดเวลาก็แบบเป็นหลอดดอซาอุดีเดบลูและเวดีเวมโฮซอมิเกเนาะวิมเฮาซอมมาจากเตวดาดูสวอลในปานี่เลอแม่ละน้อยเนาะแม่เสรียงคอดอเลอมิซุคีปานี่เนาะเลออำเภอคุนยวมเนาะเตวดาบัตบาเลอมุขดที่กับอดีตตาตนาญาอีอะเมตาตนิคินิขยะเนาะดิแลดิหลอดข้อกว่าตากึจอข้อชั่วโมกยากกวยแม่เลอประมาทดิซอเลปากอยดาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมวดาเลปอพอเนาะปอพอในชคอคอตากึจอและหนึ่งเลอดอปูแวโทรศัพท์อปูลีเนาะเราชอบแต่เวลาประกอบและพื้นที่เสียงเมวดาบัตรบัตรทีก็โดกว่าดาที่เลือกกว่าโคบกัดลากเฮลล์จากเนมอเชื่อคอเวดาเลออำเภอแม่ละน้อยมือกับพัตติปุ๋ยพ่อแหวกพลในบ้านเนบาตากึจอลิเมตันเนบาและสัญญาบาบาชาปอพอเตเวดาสัจเชอคอตากึจอลและหนึ่งเลอเนื้อโทรศัพท์มือถืออปูลีเนาะดิซอลเลอร์กบ่าข้อกว่าทอโบทอโบจากเนลอบาชอตอนแรกตาเราหลอดชนลอบาชอตอนแรกดิแหละดิแหละที่จะแหละดาก็บ้าชอตอนแหละเนาะมึงนักคอมเราได้ถีดแล้วได้ถีดปูบ้านเนี่ยอัลลอปลีเจอัดเดียดโดนดิสอลอุทธรเวดาเลื่อนยันนี่เนาะเลิศประกอบเลิศปังอูเมเกเลิศขอบุคีเลิศเวมเฮโซมิเกมึงนักคอมขดจูพัดโดนเนี่ยพัดถีดนอนมีเลยบ้าไฟเตอร์ไฟฟ้าตู้นอนมีบ้าเลิศแต่พ่อขมมาซะดิแหละที่จะแหละตันลูตากรอมมาซะดิแหละที่จะแหละที่ถีบานาฮุลาซอเซรูดรอได้ตันแหละกันยาดบ้าบ้าตาบัตโตกอตากิตัดโลดิซอนีน็อกแขนน็อกคอบานอเดมุขจูซอนีซอนาคินิเซนีลาแซรุอันนี้เนี่ยลบเลี่ยนอดินาโคเนเดนไม่เนบัตแต่ก็จอดดิซอนเลอปอพอเชอร์คอนเนนาเดไม่เซมุบานเนบัตบัต
ชอตอแลปุ้นหล่อตาเราหล่อชอและมีหล่อเจตาหล่อตาเลเลปุ๊บแลตาเออตาซ้อดิสโซเลอร์ปฏิบัติตาปุ้นหล่ออะกินอดอลเลตาอูจันนี่เนาะแต่ทีนี้ยาอีเวกิมแม่ดิจูมุนหน่อเจาะจูมุขอจุดโดดจุดโดดละเนาะมาจากเพลเลตาชกต่อจากสายเฮเตตามุขอนี่เดอะอาจูจการลอลิเจเนาะจูจการลอลิบัชาบาปุลอซาดิเจเนาะมีวดาตัดลันใหญ่ในมีวดาเลอร์ประกอบเดือนสิงหาคมดีเนาะมุโคอันก็เลอร์อักจูที่ซ้อมมุโคขวานแต่มุโคกจูซอนนี่ซอนนาในอาร์เกเลอร์อักบัววดาเพลเลอร์ลาเลอร์ประกอบเลกันยายนเนาะมีวดาแค่คนละตัดลันใหญ่อีเลอร์จัดถอดเลกแค่นี้เนี่ยจัดถอดเลกย่อวันที่20และส่วนมัญญาปาเลตูเลอร์ลาเลอร์เดือนกันยายนดอนลานยาเนี่ยบับหล่อสักก็ต่อเนาะดีเนี่ยคนนี่เด้อแฮบบอบาคือดับเวมือกับพาร์ตี้เมื่อเมื่อแล้วตาฮักหูฮักกอดิสโซเลอร์ปักกบาคู่หล่อสักโตเจอมาเจอปักกบาคู่หล่อสักกว่าช่วยกันปัสสิพวกขอพวกขี้อันเนี้ยมูเน่ปัดโดวับการตาตะกว่าก็ผ่านเวลากันแล้วก็ต่อก็ต่อเนาะนี่คือตาโตเจอมาเจออันตาก็โอดาคอเนาะแล้วก็ดอลลาร์ตาสูงมือซ้ำมือหล่อเจอตาสวิสเซอร์แลนด์เตเวดามุลาเลอร์โนบุญาเมเวดามุคอดอปูแวร์ปักกวาดดอตาโพลิติกตอกอปูเคกันนาเวดาหนอนและกันนาสกอตอกกว่าเนาะสระคือพออัตตาสวิ

ก็เตอร์ลีเนาะตาสวิมีเลิกแค่อีนโอเพลเนาะตาสวิตะเพลยเนเมวดาชุมชนกะเหรี่ยงกิมแมชุมชนกะเหรี่ยงกิมแมในเมวดาเลปากันยอตะพือเนาะดิซอเลกะทึบโขรบโขเมเรเลปากากะลือปากันยอแฮโอสกอเลเวกิมแมตาลอตัดและอุเวดาตะเบเนาะตาลอตัดและในโอพัดแหล่ระเบียวเอาเพลดุสวอเลอำเภอสันปะตองเนาะก็ในบลาเนก็คือทุบกรบคนเนี่ยไทยปากกันยอโผล่เนาะปากกันยอโผล่ปากกันยอจกอ่ะปากกันยอกว่าแกปากกันยอนี่นอนตะกะเลซาลอนี่ตลอดตัดเลยเด้อออจาซิกว่าดิซอเลเวจอเอเนาะเวจอสักกันยอแบนตาจานี่มีวะดาละดีเนาะอันเหลือเปรคันเนดือเปเตลลมอ่ะดิซอเลตาปเตลปะเอกวิลซาเลปากกันยอจานี่หมอเดออันเหลือเปรเนี่ยคือบ้านดอดิซอเลกวนเมตเตญญอเนปาเกโซเกจอตเตปาเลอุลคุลเวปูดิซอตเมปากญอเนปาตชาเนอบานอปาเตฮิลอบามาซาลินิจาฮิลอทเทปากญอโพลอนอฮิลอทเทปากญอโพลินเนดิซอเลกึมาทอตลอตัดเลเกปากญออะเฮียคอนอแคนิเนปากุปาญอเลปิวดารัดลาลิเลมาทออัดเดพลลอพวนดามาทอไวดาดบลูลากาลีนอเดอะเกตาเลจึกว่าเลปากอลเลปาเลอุลชุมชนกะเหรี่ยงกีแมเนอชโมตาเลปาดอพดอกออากอลอชอดะเวเลปากากลือปากญอจะเนเนาะเดไม่กว่าเลกว่าเกเนอเฮตาลุดโดเลปากญอตอมูดิซอลเลมือตะนีเนาะปากูปาญออุลก็จะโคกลดลาให้ลอลคุลเวปูบานาบัดเลียนตาลอบาโตจะมาจอลอซาลอมีลอแกควาเมก็บาให้สุพรีซันยอลอซาอุเดปกาแกลุคุลกแกตาพิตามาตาตาลอตัดเลปากญออะกอกูอุวะดะเพลเวกิเมเนาะบาชาตเมลตาญญอบาตาลอตัดเลียนตาเนดือก็บาสัวเมื่อลดหลุดเลเจนตาในตมิตาจัจราบาบาชาเวจ้อเอเมเกเวจ้อสักยอมแบนเมเกปาเลมาสกอตาเมเกเฮลอสูเฮลอซาเลปากยอมพัวก่อเนาะปาเลแกปาโทตาและมีหุสาพลาเนาะปากอลนักมวยอันตาในและปรินิเวดาดบลูลากาลิเจเนาะยาได้จะซัลลอนิเจเลยาเนบาชาบาฮาคุยหลอดเลือดโตเลือดทากันเนมาจากบาดน้ำยาตบาเนี่ยตอนมือนี้เนาะกันนี่บาบุกลุเจเนาะชั่วโมงแล้วมือนี้บาทบาทกันนี่กันนี่บาจีเนาะมีเวลาอาเกตาพิตามาเลอาเรลินเนอเมลปากันย้อยอันนี้สโลกาปาเต้ถอดปาหีปากคอเลยปากันย้อยอาหีแต่เต้เนี่ยหัวข้อในบลอนในมือนี้บาทบาทเกเกตลอดตัดเล่อก็เตอร์ก็ลาจิปุยตัวรู้อันตาไม่บาซาเลแฮคุณเนตะกูบากูเซแฮมมาโลเนบาคือเลปากญอเลือนล่ะแฮกว่าดอปากญอเลือนล่ะบาดบาเลเกตลอดตัดเลตอนเลคอตุลอกคอเชอพอสมงีเนาะก็เตกอลาซิปูตรู้จักนี่เนาะเปแลกดอเลบาคือเลที่โดกว่าตาเนาะที่โดกว่าตาโอทอพิเลตอแลตากีตัดโลโอทอพิเลตอแลกว่าเลเกทอตาฮากูฮากอเนาะปาโอเวดาตูเนาะปาตูเนคอชอบีกาเบราเตวดาอัลโลเลดินเนดินเนอัลโลเลนลอสเซตลอวาอัลโลเลนสูตาพลาตารานกิชอนตึกเทกตอตาลูตากรบาปาเตวดาดินเนโอดิซอลเลแคนีเลเวนานี่เนาะปาโอเวดาตบลูลาพูเนาะเตวดาอัลโลเลปาซีโพคอโพดลอสเซโดตาปการาเนาะตึกเทกตอเซโดตาปาบันตาจานิมันเลมาเกนกวัดทิดกวาบาตาลีปราศิพกพกันหนาเวดาตมือวะไม่เมลเลปาอุลเลสีเลคอที่เสลปาโตก่อเลที่โดกว่าดานี่เนาะบาซิซีบาตตอนในดึกปากโคปาลานในดึกราโดมาลาเซโดวัดโดมุนอบาชาที่โดกว่าบาอาเซียคอในอุเวดาตบลูแลบลอลิเนบาเรนนอเตเวดาเดนี่เมติลตาชกตอเวบอกอันตาเดเซโดวัดโดโอเดดคือตัวเวกิแมนตาที่โดกว่าดาเดปาเตเตมันเลบากาเลเซโดตับกันนอมีเนาะอีคาเนเกตาร์คาเลปากูเคลอซะเนาะดีแนวคนเนมือกาพาตีพือพีเนาะดิสตอลเลกว่าดอตะกะจอกันนาตะกะจอเมเกเนาะตึบามาสุโกซากอบาเนาะเดชอตอลเลตาโอมูเลโอมึมึโอเกเกเนาะเดปาเมเฮเตเอเตซอกะเดเตโคคีกาเลละกรอับบาซึบาฮูทอดิสตอลเลคือทอไตอิลอโชเกบาเนาะลอชอดาเวเลปับปราบทะเลาะตะกะจอนตาตาสอตาเซเลอร์อินเทอร์เน็ตอปูเลอร์คอมพิวเตอร์ปูดิสเลอร์โซเชียลมีเดียปูบับลอเจนะพอดีโพสต์เกดอคอมพิวเตอร์เกดอเฟซบุ๊กเกดอติ๊กต็อกเกดออินเทอร์เน็ตตาจะในปราบทะเลาะตะกะตัวนตาเนาะเดบับลอซะมีว่าจะบักคาเนี่ยไม่ก็มาในเดอะก็มาพัดชูจีเนาะบักคาคือเลพรบคอมพิวเตอร์ตาจะเนี่ย
ตาก็จอดมีเกได้จากแก่ขอที่ขอลมไม่ตู้บาเนเดบาพุนลอจีนะตีลอตาก็จอดตาขอที่ขอลมบาก็เลยตัดลอตีลอใช้ไม่ตู้บาเนบาพุนลอจีตากีตัดลูกอุทธรมีเกได้จากแก่ตีลอเลือกคอมพิวเตอร์ป่วนตาบาคือขอที่ขอลมมุนอไม่ได้มาดิเนียเดบาร์บาร์เลือกปลาเฮทีนตาก็จอดตาไม่มีตากีตัดล้นล็อบปลีล็อบเพื่อนตาเดบาร์กะคือพืชซีปอกอจันนี่เกทอตาเลอประกอบไว้ดาตาตั้งมือก็คือแบบอุทธรณ์และทีละก่อนหนอดีแนวโคเนตาแค่เล็กแค่เชอุดได้ตาประกอบเลยตดทีละซาสตีละซาหนอเกิดมาตาตั้งมีเกลือจากเกลือเนาะแล้วก็ดอลเลอร์ตาสวีเตไปดันตลอดก็หนาตัวกว่าเลยมุกอดดับเบิลแวร์แคร์ไรดับเบิลแวร์แคร์แกมือกาไรหนอแกแคร์แฮอันนั้นก่อนละบุคิลญาแฮชาวตาเลยหนอบุลเลตมาหลอกก็ที่อ่ะหลอกมาเลยมาเกะเกะกว่าดอกีดอกเป็นเตะตาเลยวิธียั่วปูจีเนี่ยโทรศัพท์คอไปดามุกอดเตะดาก็อากอบกันเลยพกความอ่ะกอบกันเลยพกความพกความตัวสั้นเนี่ยจะได้ตากันล้อเตะดาซาเวสชาวตาเลยญาพี่สเก็ตแคร์เนี่ยชาวตาพี่เซเว่นอเมริกันเนี่ยจะหนอบอกอ๋อปฏิการเนี่ยนะตัวโดดตัวจกมาหมื่นจะเต้นขึ้นหนาปักย้อนหนาเปื่อยเตวดาอ่ะหนาเปื่อยข้าเขี้ยเตวดาดีเนี่ยเดี๋ยวดีนะคนในตับลื้อหนอเลติเลอร์อันมีดีแหละจะตัวรปอนนี่ระบาดเนี่ยวิสัจจุหนอตัวรปอนนี่ว่าอ่ะแลกิดอลเลตาสมุดสมุดตาสวีเลอร์เปื่อยอันนันอัตตาเนาะเตวดาเลอร์เคาะนาเลอร์เมตตาลอวิสัจุตัสเวียมีระยามทอขอมีเธอเนาะคอมโยเลอร์คีกาซาตเพลือคออันนกอตัสเวียตเพลือมีระปะกัญญ์เนเตเวดาคีกาซาตเพลือคอ

그때 리노 다 서비르 데베다 키가 사 데플코 너 더브웨 또도 또 접가 다 모크나 살레 달레 다 서비르 부 안난 아타디 라레 아테프레 너 바차데 치과 다 치크토 데 미 아크트루 디자 페갈레 토르 바제바 igate da tamukna sata savila zwa atahilo zwa atahilo ne tagata le ta savida phle ne khokoda vetgate veda tamukna sale no tholipho no no tholipho chkhu kwa jete thie alegle palle loka sapte atasavi metme bale ha khu kwa de la mulama ne dinia ko ne mu halo te ninya i chke te ta pe i lo chke sit le ge dollar ta savi ta savi te ple i ne se zu go mo me se zu te ko le ta te kai na se zu go mo se zu te ko a khom yo de cha kho la ga mo ko ko dollar กะ ready กู ดี กะ จะคือกว่า จะ เถียดอ่ะปูเว้ย คือกว่า อันเล็กแหละ ปะแหละ นั่นแหละ โด สะปึ๊ดเตอ อะ สะวี เออ เถียด ขอกัน แล้ว คิด นี้ หมอ อะ กะ คือ ดกนา เล่ ปู อันนั้น อะตา มาเล่ ดี จ่ะ หนอ ดี เนี่ย โค้ด เด้อ ตะ เล่น ดับปูเว้ย คือ ดกนา เว้ย ดา ลีเดอร์ จะ ชั่วโมง จะเก้อ แปลก เล่ ปู อันนั้น อะตา ตะ เผื่อ ดอ หนอ เล่ เมวดาเลอตัสวีดิซอเลจะหาคือมุนอละจอทลุยเบื่อนอทลุยโพคําแลคือกว่าติทีดาคอลเลคิดนี้นอดินาโคเนแต่หันใหญ่จะเกิดเตดาเปรยละโอชูเทเบมือซาพรีกะนาเลลาละตะเปรเลวดาตะติละกะเตขอคอเนบลอยตะชะกะตอกูโอเกลอตับบาเลอนาทีจะเชียบเดชิแกดมอเนนอจะคือเปรเกดอเลลุลุทาตาติตาชะกะตอเลนออืมลุกอขอเด hekito ko le pu pomola na ochu le bi musa pri ko ga ta blu no

타카이니 지게 도라과 테카르플 키플 테카르플 키플 발라노 하고 마 한나 메드

हसे कचा की थोनी पे हसे कचा की थोनी पे

0: โอ้เต๋อขอขอ
1: ประเทศไทยขนาดนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ปริมาณน้ำพื้นที่ตอนบนของจังหวัดน่านเริ่มทรงตัวและลดระดับลงแล้วขณะที่รองนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเชิญชวน2บริษัทขนาดใหญ่ร่วมลงทุนในไทยชูศักยภาพไทยเป็นฐานธุรกิจและกระจายสินค้ารัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านวิพากษ์วิจารณ์ว่าแผนกดดันทางเศรษฐกิจของผู้นำสหรัฐเป็นนโยบายที่ล้มเหลวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ปริมาณน้ำพื้นที่ตอนบนของจังหวัดน่านเริ่มทรงตัวและลดระดับลงแล้วขณะที่รองนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิด
2: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านพบปริมาณน้ำในพื้นที่ตอนบนของจังหวัดน่านเริ่มทรงตัวและทยอยลดระดับลงแล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่ตอนล่างอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอำเภอเวียงสาซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมชลประทานได้ระดมเครื่องสูบน้ำเตรียมพร้อมในพื้นที่เสี่ยงแล้วขณะที่สถานการณ์ลุ่มน้ำยมยังมีพื้นที่รับปริมาณน้ำได้อีกมากรวมทั้งเขื่อนต่างๆที่รับน้ำจากภาคเหนือตอนบนยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่าร้อยละ40จึงมั่นใจว่ามวลน้ำนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนนอกจากนี้ยังได้กำชับให้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดไว้แล้วขณะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ระหว่างการแก้ปัญหาการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กลับมาจ่ายไฟได้โดยเร็วที่สุดหลังมีผู้รับผลกระทบแล้วกว่า 40,000 ครัวเรือน
3: มีข้อสั่งการเพิ่มเติมนะครับที่ให้หน่วยงานทั้งหลายเนี่ยนะครับเร่งรัดลงไปดำเนินการนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการติดตามการคาดการณ์นะครับเรื่องของต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเช่นดาวเทียมนะครับติดตามดูให้มันมีข้อมูลที่มีความชัดเจนอาจจะนำไปสู่การแจ้งเตือนที่มีระยะเวลาที่มีความเพียงพอในเซลบอร์ดแคสต์นะครับ
2: รองนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีที่มีข้อร้องเรียนว่าชาวอำเภอปัวไม่ได้รับการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าหรือล่าช้าโดยยืนยันว่ารัฐบาลได้มีการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์แล้วแต่ปริมาณฝนที่ตกจริงในพื้นที่สูงกว่า380มิลลิเมตรทำให้มีเวลาในการแจ้งเตือนภัยค่อนข้างจำกัดซึ่งหลังจากนี้รัฐบาลจะต้องจัดหาเครื่องมือตรวจวัดที่ทันสมัยและแม่นยำขึ้นเพื่อเพิ่มระยะเวลาในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ประชาชนสามารถเตรียมอพยพและลดความสูญเสียได้ทันท่วงทีชาวนันมาลีรายงาน
1: ด้านนางสาวชัชดาพรบุญพีรนัทรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางพร้อมเปิดเผยว่าปัจจุบันจังหวัดน่านยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน4อำเภอได้แก่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอภูเพียงและอำเภอสันติสุขรวม24ตำบล99หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 13,000 ครัวเรือนและมีรายงานผู้เสียชีวิต2รายจึงประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชี้พิกัดผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางเพื่อเข้าอพยพทันทีรวมถึงประสานกรมชลประทานวิเคราะห์ทิศทางน้ำเพื่อแจ้งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติส่งข้อความเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ล่วงหน้าโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีความเสี่ยงให้เฝ้าระวังฝนตกสะสมตลอด24ชั่วโมงและจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมขณะที่ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตระบุประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านและภาคเหนือตอนล่างยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักอีกระลอกในวันที่23สิงหาคมนี้
4: นายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตเปิดเผยว่าปริมาณฝนและระดับน้ำในพื้นที่ภาคเหนือมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านและภาคเหนือตอนล่างแต่ยังขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเนื่องจากคาดการว่าในวันที่23สิงหาคมนี้จะมีฝนตกหนักอีกหนึ่งระลอกจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนเหนือซึ่งขณะนี้สภาพดินในหลายพื้นที่อุ้มน้ำไว้จนอิ่มตัวแล้วจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มพร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมหรือวอร์รูม พื่อประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยในระดับพื้นที่อย่างแม่นยำเนื่องจากระบบเตือนภัยจากส่วนกลางเป็นการแจ้งเตือนในภาพรวมท้องถิ่นจึงต้องระบุจุดปลอดภัยและศูนย์พักพิงที่ชัดเจนให้แก่ประชาชนนอกจากนี้ยังขอให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเครื่องมือและองค์ความรู้แก่ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือและลดการสูญเสียจากภัยธรรมชาติอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ตลอดทั้งวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายคนลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมมอบสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัยเร่งบรรเทาความเดือดร้อนกลุ่มเปราะบางนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่ศูนย์ดูแลสุขภาพเทศบาลเมืองน่านเพื่อตรวจเยี่ยมระบบการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากนั้นเดินทางไปยังศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเพื่อรับฟังการสรุปสถานการณ์และลงเรือนำสิ่งของอุปโภคบริโภคอาหารปรุงสุกถุงยางชีพรวมทั้งเวชภัณฑ์ที่จำเป็นมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านเรือนได้ในพื้นที่ชุมชนบ้านภูมินท่าลีและชุมชนบ้านพวงพยอมตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านก่อนลงพื้นที่อำเภอเวียงสารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของชีวิตประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดรวมถึงการดูแลสุขภาพจิตของกลุ่มเปราะบางต้องทำอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องพร้อมให้เตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดทันทีเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอปัวพร้อมกล่าวว่าระดับน้ำทยอยลดลงแล้วแต่หลายพื้นที่ยังมีโคลนจากน้ำท่วมสะสมจึงสั่งการกรมชลประทานระดมรถบรรทุกน้ำกว่า20คันพร้อมเครื่องจักรกลเข้าช่วยทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่และเส้นทางเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาสัญจรได้โดยเร็วรวมทั้งสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบราชการโดยเร็วบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
5: สนามเพอปัวนี้ซึ่งได้รับผลกระทบมากสิ่งแรกก็คือมันมีสภาพโคลนที่มันเข้าไปอยู่ในบ้านเรือนประชาชนแม้กระทั่งทางวัดเองที่เมื่อกี้ผมไปลงดังนั้นจึงให้ทางกรมชลประทานเนี่ยรีบเอารถซึ่งตอนนี้เรามีรถพวกฉีดน้ำทำความสะอาดเนี่ยก็ไปเริ่มฉีดทำความสะอาด
1: เช่นเดียวกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่อำเภอปัวตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลและประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกำชับให้กองทัพและหน่วยทหารในพื้นที่ระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่จำเป็นสนับสนุนการอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงการขนย้ายสิ่งของและการส่งมอบอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ทันทีเมื่อสถานการณ์คลี่คลายเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วที่สุดส่วนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่หมู่บ้านแก้มราชพัฒนาและบ้านแก้มตำบลวรนครอำเภอปัวพร้อมมอบถุงยางชีพอาหารกล่องจากครัวพระราชทานและน้ำดื่มแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเจ้าหน้าที่และกำลังพลได้เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่น้ำท่วมอย่างปลอดภัยโรงพยาบาลน่านประกาศปรับการให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินจนถึงวันที่23สิงหาคมนี้โดยย้ายจุดบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลสนามณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านกระทรวงศึกษาธิการสั่งปิดสถานศึกษา30แห่งในจังหวัดน่านพร้อมระดมนักศึกษาอาชีวะจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย
6: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านล่าสุดมีโรงเรียนต้องประกาศปิดการเรียนการสอนแล้ว30แห่งเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรจึงได้กำชับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และปรับรูปแบบการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งศูนย์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์นำนักเรียนนักศึกษาและครูอาชีวศึกษาลงพื้นที่ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและยานพาหนะที่เสียหายจากน้ำท่วมพร้อมตั้งครัวอาชีวะประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยในพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อระดับน้ำลดลงจะเร่งสำรวจความเสียหายของอาคารเรียนและระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะการตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้ปลอดภัยก่อนเปิดใช้อาคารพร้อมวางแผนจัดการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้นักเรียนเสียโอกาสทางการศึกษาในช่วงสอบกลางภาคศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมตั้งศูนย์ประสานงานรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมระดมเครือข่ายเฝ้าระวังศาสนสถานและพื้นที่โบราณสถานเสี่ยงน้ำท่วม
7: นายสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดประสานงานกับจังหวัดและท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมดูแลมรดกทางวัฒนธรรมทั้งโบราณสถานศาสนสถานแหล่งเรียนรู้และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยใช้ศักยภาพของหน่วยงานและเครือข่ายทางวัฒนธรรมเข้ามามีส่วนร่วมเบื้องต้นให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจัดตั้งศูนย์ประสานงานสถานการณ์แก้ไขปัญหาอุทกภัยส่วนกลางเชื่อมโยงการทำงานกับกรมศิลปากรสำนักศิลปากรพื้นที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดติดตามสถานการณ์ทั้งวัดภูมินทร์ที่มีจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่พร้อมกำชับให้กรมศิลปากรและสำนักงานศิลปากรพื้นที่เร่งประเมินสถานการณ์และความเสียหายตามหลักวิชาการรวมทั้งบันทึกระดับน้ำและสภาพความเสียหายอย่างเป็นระบบโดยจัดให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสำคัญศาสนสถานและแหล่งโบราณสถานในจังหวัดน่านทั้งหมดรวมถึงให้การเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงรับน้ำทั้งจังหวัดแพร่อุตรดิตถ์และสุโขทัยต่อเนื่องมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมยืนยันท่าอากาศยานน่านนครยังคงเปิดให้บริการตามปกติน
6: ายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแสดงความห่วงใยประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมฉับพลันในจังหวัดน่านโดยระบุว่าแม้สนามบินจะเปิดทำการได้ตามปกติแต่ได้สั่งการให้เร่งอำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่ไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งขณะนี้สองสายการบินหลักได้ออกมาตรการช่วยเหลือแล้วได้แก่ไทยแอร์เอเชียได้เปลี่ยนเที่ยวบินฟรี1ครั้งเดินทางใหม่ภายใน30วันหรือเก็บวงเงินเครดิตไว้ใช้นาน2ปีส่วนสายการบินนกแอร์ให้เปลี่ยนเที่ยวบินฟรี1ครั้งหรือเปลี่ยนเส้นทางบินไปยังสนามบินใกล้เคียงฟรีภายใน1เดือนหรือเลือกเก็บวงเงินเครดิตได้นาน90วันนพศรแก้วคำรายงาน
1: ส่วนกรมทางหลวงรายงานว่ามีทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ4จังหวัดรวม16แห่งโดยจังหวัดน่านได้รับผลกระทบมากที่สุด10แห่งซึ่งสัญจรผ่านไม่ได้8แห่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าฟื้นฟูเส้นทางอย่างเร่งด่วนแล้วนายกรัฐมนตรีเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเชิญชวน2บริษัทขนาดใหญ่ร่วมลงทุนในไทยชูศักยภาพไทยเป็นฐานธุรกิจและกระจายสินค้าพร้อมต่อยอดประโยชน์สู่ภาคเกษตรไทย
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์วันนี้เพื่อส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันโดยได้พบหารือกับ2บริษัทขนาดใหญ่ที่สำคัญของนิวซีแลนด์ประกอบด้วยบริษัท TNG Carbon ดำเนินธุรกิจด้านการเกษตรและผลไม้ระดับโลกและบริษัท Skyline Enterprise ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวซึ่งต่างแสดงความสนใจและตัดสินใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าบริษัท TNG Carbon ตัดสินใจใช้ไทยเป็นฐานกระจายสินค้าไปยังอาเซียนรวมถึงอินเดียและตะวันออกกลางเนื่องจากไทยมีความได้เปรียบด้านที่ตั้งและระบบโลจิสติกสามารถเชื่อมโยงการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนและตลาดนอกภูมิภาคประกอบกับไทยมีเครือข่ายความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่สามารถสนับสนุนการขยายธุรกิจและการเข้าถึงตลาดต่างประเทศพร้อมเสนอให้ต่อยอดความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและการวิจัยทางการเกษตรเพื่อสร้างประโยชน์แก่เกษตรกรไทยในระยะต่อไปส่วนบริษัท Skyline Enterprise ตัดสินใจลงทุนในไทยแล้วและอยู่ระหว่างหารือกับพันธมิตรไทยเรื่องพื้นที่และสถานที่ดำเนินโครงการเพราะมองว่าไทยมีจุดแข็งทั้งด้านความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวจำนวนนักท่องเที่ยวและศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมรูปแบบใหม่โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของบริษัทนี้ทั้งนี้รัฐบาลโดย BOI จะติดตามและสนับสนุนการลงทุนของทั้งสองบริษัทเพื่อให้เกิดความร่วมมือและประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม
9: เขาก็เห็นว่าประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่มีโลเคชั่นที่สามารถเป็นช่องทางในการเป็นช่องกระจายสินค้าของเขานะครับไปยังภูมิภาคอาเซียนแล้วก็เข้าไปถึงอินเดียและตัวเราต่างและนอกจากนี้ก็ยังให้ความสนใจในเรื่องของการที่จะนำเทคโนโลยีพันธุกรรมต่างๆของ Appleทางการเกษตรจะดูด้วยว่าสามารถไปให้ทางเกษตรกรของเราเนี่ยได้ปลูก Apple เพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มผลผลิตของเขาได้ด้วยหรือเปล่า
8: ส่วนช่วงค่ำวันนี้นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
1: ส่วนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความร่วมมือกับแพลตฟอร์มออกแบบดิจิทัลระดับโลกแคนวาในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเยือนประเทศออสเตรเลียก่อนหน้านี้โดยผลักดันตั้งศูนย์วิจัย AI Design ในไทยเปลี่ยนผ่านจากผู้ใช้สู่การเป็นฐานพัฒนาเทคโนโลยีระดับภูมิภาค
10: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการเยือนออสเตรเลียของนายกรัฐมนตรีโดยมุ่งสานต่อความร่วมมือกับแคนวาแพลตฟอร์มออกแบบดิจิทัลระดับโลกซึ่งปัจจุบันไทยถือเป็นตลาดใหญ่อันดับ6ของโลกด้วยฐานผู้ใช้งานกว่า7ล้านคนต่อเดือนรัฐบาลจึงได้ผลักดันและเชิญชวนให้แคนวาพิจารณาจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคและศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการออกแบบหรือ AI Design ในประเทศไทยเพื่อเปลี่ยนผ่านจากผู้ใช้สู่การเป็นฐานพัฒนาเทคโนโลยีระดับภูมิภาคโดยมุ่งเน้นประโยชน์ใน3มิติหลักได้แก่การยกระดับภาพลักษณ์สินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้แก่กลุ่ม SME เป้าหมาย 40,000 รายการเร่งผลักดันเพิ่มจำนวนนักออกแบบไทยจาก190คนเป็น 1,000 คนภายในปี2571พร้อมติดอาวุธทักษะด้าน AI เพื่อสร้างรายได้จากตลาดโลกและการขยายโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าถึงแคนวา Educationโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็น6ล้าน6แสนคนเพื่อยกระดับขีดความสามารถของไทยในเวทีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับโลกปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ขณะที่ความคืบหน้าการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าเพื่อสมัครยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งาน AI Pass สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานว่าจนถึงปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนสำเร็จแล้วกว่า1ล้านรายปปช.พบความเชื่อมโยงการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นย้อนหลังถึงปี2564เร่งขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบหลักฐานถึงบุคคลใดต้องถูกดำเนินคดีโดยไม่ละเว้น
11: นายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นพบความเชื่อมโยงของการทุจริตย้อนหลังถึงปีพ.ศ. 2564คณะกรรมการปปช.จึงมีมติให้นำสำนวนที่เคยส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการกลับมาไต่สวนรวมกับคดีสอบท้องถิ่นที่ปปช.รับไว้เป็นคดีพิเศษเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยจะขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดพร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการเอกสารและข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมากเพื่อเร่งรัดกระบวนการไต่สวนและหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือนักการเมืองจะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีการละเว้นเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ย้ำว่าผู้ถูกกล่าวหายังคงมีสิทธินำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตามกระบวนการทางกฎหมายโดยขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและการทำงานของปปช.ชวิษาประทุมมารายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเดินหน้าThailand Zero Dropout ดึงเด็กหลุดจากระบบกลับเข้าสู่การศึกษาเพราะเด็กทุกคนต้องมีโอกาสเรียนรู้และไม่มีใครควรถูกทิ้งไว้ข้างหลังล่าสุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถติดตามเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้แล้ว 58,485 คนและช่วยเหลือให้กลับเข้าสู่ระบบได้แล้ว 3,968 คนหรือกว่า 30,000 คน ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการติดตามและให้ความช่วยเหลือโดยจะดูเป็นรายบุคคลว่าเด็กหลุดจากระบบเพราะอะไรและการศึกษาแบบใดเหมาะกับเขามากที่สุดขณะเดียวกันรัฐบาลยังเพิ่มทางเลือกในการเรียนรู้โดยอนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหรือ Homeschool จำนวน153ครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กภายใต้หลักเกณฑ์ที่ถูกกำหนดไว้นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังเตรียมวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนในกรุงเทพย้อนหลัง10ปีเพื่อวางแผนโรงเรียนและงบประมาณให้ตรงกับเด็กจำนวนจริงเพราะไม่ว่าเด็กจะเรียนรูปแบบไหนเป้าหมายสำคัญคือเด็กทุกคนต้องได้เรียนและต้องไม่มีใครหลุดออกจากโอกาสทางการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
15: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
16: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ในวันนี้ที่ระบุว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่เรียกว่าวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจเป็นเพียงการเบี่ยงเบนความสนใจจากวิกฤตของสหรัฐนั่นคือหนี้สาธารณะที่ไม่เคยสูงเท่านี้มาก่อนและภาระดอกเบี้ยที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งการดันทุรังดำเนินนโยบายที่ล้มเหลวมีแต่จะนำสู่ความพ่ายแพ้ที่หนักหนาขึ้นและสร้างความบาดหมางกับชาวอิหร่านขณะเดียวกันการก่อการร้ายทางเศรษฐกิจโดยสหรัฐกำลังคุกคามเศรษฐกิจโลกและอธิปไตยของนานาประเทศถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศจะดำเนินปฏิบัติการทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีต่ออิหร่านและบังคับใช้บทลงโทษทางเศรษฐกิจที่รุนแรงกับประเทศที่ให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่อิหร่านสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอันยูแบกรัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีใต้ระหว่างการประชุมรัฐสภาเกาหลีใต้ในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้ประเมินว่าเกาหลีเหนือครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ประมาณ 80-120 ลูกซึ่งยังไม่สามารถระบุจำนวนที่แน่ชัดได้หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าเกาหลีเหนือครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ที่มีอานุภาพรุนแรงจำนวน57ลูกซึ่งการประมาณการของเกาหลีใต้กับสหรัฐเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนายอันกยูแบกเน้นย้ำว่าเกาหลีใต้ไม่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และยังคงยึดมั่นในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการป้องกันประเทศภายใต้กรอบการป้องปรามทางนิวเคลียร์ร่วมกับสหรัฐต่อไปต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาแกล้งทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วงวันดังกล่าว พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จะถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่และกำแพงเพชรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์สุโขทัยตราดพิษณุโลกและพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:22 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 น.
14: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
17: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
14: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
18: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูพระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์ขณะบำเพ็ญเมตตาบารมีเมื่อครั้งเกิดเป็นสุวรรณสามชายหนุ่มผู้มีจิตใจอ่อนโยนเปี่ยมไปด้วยเมตตาสุวรรณสามได้ทิ้งความสุขสนุกสนานตามประสาเด็กหนุ่มทั้งหลายเลี้ยงดูพ่อแม่ตาบอดไม่เสียดายแม้กระทั่งชีวิตเพราะความรักความเมตตาที่มีต่อพ่อแม่ผู้ตาบอดใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางป่ามีสัตว์ป่าเป็นเพื่อนสุวรรณสามชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขุททกนิกายชาดกมหานิบาตและอัตถกถาขุททกนิกายชาดกมหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องสุวรรณสามนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารอารามที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีซื้ออุทยานพระกุมารพระนามว่าเชตสร้างถวายพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญพระภิกษุรูปหนึ่งผู้บิณฑบาตเลี้ยงบิดามารดาเพื่อจะยกย่องพระภิกษุผู้เลี้ยงดูบิดามารดาด้วยสิ่งของที่ชาวบ้านถวายว่าเป็นพระภิกษุยอดกตัญญูให้เป็นแบบอย่างแก่พระภิกษุทั้งปวงพระพุทธองค์จึงตรัสเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์พระภิกษุผู้เลี้ยงบิดามารดาในกรุงสาวัตถีมีตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งมีทรัพย์สมบัติ18โกฎมีลูกชายสืบสกุลเพียงคนเดียวบิดามารดาจึงรักและทนุถนอมมากวันหนึ่งลูกชายเศรษฐีเปิดหน้าต่างบนปราสาทออกมองเห็นผู้คนจำนวนมากที่ถนนใหญ่ทุกคนต่างถือดอกไม้ธูปเทียนเดินตามกันไปฟังพระธรรมเทศนาที่พระเชตวันมหาวิหารก็นึกอยากไปกับเขาบ้างจึงให้คนใช้ถือดอกไม้ธูปเทียนตามผู้คนไปพระวิหารครั้นจัดแจงถวายผ้าเภสัชและน้ำปานะแด่พระสงฆ์แล้วจึงนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระพุทธเจ้าแล้วนั่งฟังพระธรรมเทศนาอยู่ในที่ที่สมควรขณะที่ฟังเทศอยู่นั้นบุตรเศรษฐีเห็นโทษในการใช้ชีวิตแบบคฤหัสถ์จึงเกิดศรัทธาในการบวชเมื่อผู้คนลุกออกไปแล้วจึงตรงเข้าไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบวชพระพุทธองค์ตรัสว่าพระองค์ไม่บวชให้กุลบุตรที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาชายหนุ่มจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากลับบ้านกราบบิดามารดาขอบวชกับพระพุทธเจ้าบิดามารดาได้ยินเช่นนั้นราวกับหัวใจจะแตกสลายเพราะมีลูกชายคนเดียวเกิดหวั่นไหวเพราะความรักลูกจึงพูดกับลูกชายว่าลูกเป็นที่รักเป็นผู้สืบสกุลเป็นดวงตาเป็นชีวิตของพ่อกับแม่ทั้งสองพ่อกับแม่ขาดลูกจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรพ่อกับแม่อยู่ได้เพราะลูกเราทั้งสองก็แก่แล้วจะตายวันตายพรุ่งก็ยังไม่รู้ลูกยังจะทิ้งพ่อกับแม่ไปเสียอีกการบวชไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งทำได้ยากยิ่งอยากกินของเย็นก็ได้ของร้อนอยากกินของร้อนก็ได้ของเย็นลูกอย่าบวชเลยเมื่อชายหนุ่มไม่ได้รับอนุญาตให้บวชจึงเกิดความทุกข์ใจนั่งก้มหน้าซึมเศร้าครุ่นคิดถึงชีวิตภายใต้ร่มกาสาวพัดไม่ยอมกินอาหารถึง7วันบิดามารดาปรึกษากันว่าถ้าไม่อนุญาตให้ลูกบวชก็คงจะตายเราจะไม่ได้เห็นเขาอีกเลยถึงลูกบวชเป็นพระภิกษุก็ยังได้เห็นหน้าต่อไปยังดีกว่าตายครั้นเห็นตรงกันอย่างนี้จึงอนุญาตให้ลูกบวชชายหนุ่มดีใจมากจึงน้อมลงกราบแทบเท้าบิดามารดาออกจากกรุงสาวัตถีมุ่งตรงไปยังพระเชตวันมหาวิหาร ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบรรพชาพระศาสดารับสั่งพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้กุลบุตรนั้นเป็นสามเณรตั้งแต่สามเณรบวชแล้วลาภสักการะเกิดขึ้นมากมายเพราะพ่อแม่ข้าทาสบริวารจัดข้าวของมาถวายเป็นประจำครั้นอยู่ต่อมาสามเณรก็ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุเล่าเรียนธรรมะอยู่กับพระอุปัชฌาย์และอาจารย์ห้าพรรษาจึงคิดว่าอยู่ที่นี้ก็เกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่ญาติไม่สมควรต้องการบำเพ็ญวิปัสสนาธุระจึงเรียนพระธรรมกถาจากพระอุปัชฌาย์แล้วจาริกออกจากวิหารเชตวันไปอาศัยอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งพระภิกษุรูปนั้นเจริญวิปัสสนาในป่าแห่งนั้นด้วยความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าแม้เพียรพยายามอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งได้ชีวิตที่เปลี่ยนไปฝ่ายโยมบิดามารดาของพระภิกษุรูปนั้นอายุมากแล้วเมื่อวันเวลาล่วงเลยไปสังขารร่างกายก็แก่ชราร่วงโรยลงเพราะขาดลูกชายจิตใจก็ห่อเหี่ยวไม่มีจิตใจจะบริหารกิจการงานเหล่าชนที่ประกอบการพาณิชย์ก็คดโกงเพราะคิดว่าสกุลนี้ไม่มีบุตรหรือพี่น้องคอยควบคุมดูแลฟ้องร้องเอาโทษเมื่อมีโอกาสคดโกงพวกเขาก็ใส่หนี้สินยักยอกทรัพย์ตามชอบใจแม้กระทั่งทาสและกรรมกรในเรือนก็แอบยักยอกเงินทองทรัพย์สมบัติหลบหนีไปจึงกลายเป็นคนขัดสนลงทุกขณะครั้นอยู่ต่อมาคนชราทั้งสองจึงกลายเป็นคนตกทุกข์ได้ยากสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีแม้กระทั่งน้ำที่จะล้างมือจำต้องขายเรือนแม้เช่นนั้นก็ยังถูกคดโกงจึงไม่มีเรือนอยู่อาศัยกลายเป็นผู้ที่น่าสงสารอย่างยิ่งนุ่งห่มผ้าเก่าคร่ำคร่าถือกระเบื้องเที่ยวขอทานไปในที่ต่างๆในการนั้นได้มีพระเถระรูปหนึ่งจาริกออกจากพระเชตวันมหาวิหารไปถึงที่อยู่ของพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีอนาถานั้นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีนั้นทำอคันตุกะวัดปฏิสันถานต้อนรับให้พักครู่หนึ่งแล้วจึงถามถึงที่มาของพระเถระครั้นทราบว่ามาจากพระเชตวันจึงถามถึงความผาสุกแห่งพระศาสดาและพระมหาสาวกทั้งหลายแล้วเลียบเคียงถามถึงข่าวคราวความเป็นอยู่ของสกุลเศรษฐีผู้เป็นบิดามารดาในกรุงสาวัตถีพระภิกษุอคันตุกะตอบว่าท่านอย่าถามถึงข่าวคราวสกุลนั้นเลยทราบมาว่าสกุลนั้นมีลูกชายคนเดียวบวชเป็นพระภิกษุตั้งแต่เขาบวชสกุลนั้นก็เริ่มเสื่อมไปบัดนี้เศรษฐีผู้เฒ่าทั้งสองน่าสงสารยิ่งเป็นคนอนาถาไร้เรือนนอนต้องระเหเร่ร่อนถือกระเบื้องเที่ยวขอทานนอนตามชายคาบ้านคนอื่นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีได้ยินเช่นนั้นไม่อาจทรงตัวอยู่ได้พรันน้ำตาก็ท้นออกมาร้องไห้น้ำตานองหน้าด้วยความรู้สึกผิดและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพระเถระจึงถามว่าเธอร้องไห้ทำไมพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีตอบว่าท่านทั้งสองคนนั้นเป็นบิดามารดาของกระผมเองกระผมเป็นบุตรชายของท่านพระเถระตำหนิพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นอย่างรุนแรงว่าบิดามารดาถึงความพินาศล่มจมเพราะท่านคนเดียวกลับไปปรนนิบัติท่านอย่าให้ได้รับความลำบากอีกต่อไปพระภิกษุหนุ่มผู้เป็นบุตรเศรษฐีคิดว่าแม้ตัวท่านเองจะเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลอย่างไรเลยเห็นจะเป็นคนอาภัพในพระศาสนาแล้วจะมีประโยชน์อะไรที่จะบวชอยู่อีกต่อไปแม้สึกไปเป็นคฤหัสถ์เลี้ยงดูบิดามารดาทำบุญให้ทานตายไปก็ได้ไปเกิดในสวรรค์เช่นกันจึงตัดสินใจที่จะลาสิกขาได้มอบสถานที่อยู่ในป่าให้พระเถระนั้นช่วยดูแลต่อไปกราบลาพระเถระครั้นรุ่งขึ้นจึงออกจากป่าเดินทางไปโดยลำดับจนลุถึงวิหารหลังพระเชตวันซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงสาวัตถีมากนักณที่ตรงนั้นมีทางสองแพร่งทางหนึ่งไปพระเชตวันอีกทางหนึ่งไปกรุงสาวัตถีพระภิกษุหนุ่มหยุดยืนครุ่นคิดอยู่บนทางสองแพร่งว่าจะไปหาบิดามารดาก่อนหรือจะไปเฝ้าพระบรมศาสดาก่อนแล้วคิดต่อไปว่าเราไม่ได้เห็นหน้าบิดามารดานานมากแล้วก็จริงแต่ต่อจากนี้ไปเราจะได้เฝ้าพระพุทธเจ้ายากมากเอาเถอะถึงอย่างไรเราก็จะได้พบบิดามารดาอยู่แล้ววันนี้เราจะไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อน รุ่งขึ้นเข้าไปหาบิดามารดาแต่เช้าจึงเปลี่ยนเส้นทางที่จะไปกรุงสาวัตถีมุ่งหน้าไปพระเชตวันมหาวิหารถึงพระเชตวันเมื่อเวลาเย็นแล้วซึ่งเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมใกล้รุ่งวันที่พระภิกษุหนุ่มรูปนั้นเดินทางถึงกรุงสาวัตถีนั่นเองพระบรมศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นอุปนิสัยพระภิกษุหนุ่มรูปนี้ว่ามีบุญเคยทำไว้ในชาติก่อนพอที่พระองค์จะอนุเคราะห์ให้บรรลุธรรมได้เย็นวันนั้นพระองค์จึงแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาคุณของบิดามารดาเรื่องมาตุโปสกสูตรเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตุโปสกพราหมณ์ผู้เลี้ยงดูบิดามารดาได้แสวงหาภิกษาโดยชอบนำมาเลี้ยงบิดามารดาเกิดความสงสัยว่าการที่ตนทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำหรือไม่จึงได้ทูลถามพระพุทธองค์พระบรมศาสดาได้ตรัสว่าพราหมณ์ทำสิ่งที่ชอบยิ่งการทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำแล้วด้วยว่าผู้ใดแสวงหาภิกษาโดยชอบและนำมาเลี้ยงบิดามารดาผู้นั้นย่อมได้บุญเป็นอันมากพระพุทธองค์ได้ตรัสคาถาประพันธ์เพิ่มเติมว่าบุคคลใดเลี้ยงดูบิดามารดาโดยชอบเพราะการบำรุงบิดามารดานั่นเองบัณฑิตจึงสรรเสริญเขาผู้นั้นเขาละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงอยู่ในสวรรค์ในเวลาที่พระภิกษุหนุ่มเดินทางมาถึงท่านได้ยืนอยู่ท้ายบริษัทสดับธรรมกถาอันไพเราะจึงรำพึงในใจว่าเราคิดไว้ว่าจะสึกไปเป็นคฤหัสถ์เพื่อเลี้ยงดูบิดามารดาแต่พระบรมศาสดาตรัสว่าแม้บวชเป็นพระภิกษุก็สามารถเลี้ยงดูบิดามารดาได้ถ้าเราไม่ตัดสินใจมาเฝ้าพระศาสดาก่อนก็จะเสื่อมจากการบวชที่มีคุณมากมายเช่นนี้เราไม่จำเป็นต้องสึกออกไปเป็นคฤหัสถ์บวชเป็นพระภิกษุอยู่นี่แหละจะเลี้ยงดูบิดามารดาพระภิกษุรูปนั้นถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วออกจากพระเชตวันไปสู่โรงสลากรับอาหารและข้าวต้มตามสลากบวชเป็นภิกษุอยู่ป่ามา12ปีไม่เคยรับอาหารจากโรงสลากนอกจากเดินบิณฑบาตด้วยลำแข้งเลี้ยงชีพมาตั้งแต่วันที่ออกบวชวันนี้ต้องมาเดินเข้าโรงสลากรับอาหารจึงรู้สึกเก้อเขินทำตัวไม่ถูกเหมือนคนที่พ่ายแพ้ภิกษุรูปนั้นเข้าไปยังกรุงสาวัตถีแต่เช้าตรู่กลับคิดว่าเราจะรับข้าวต้มก่อนหรือจะไปหาบิดามารดาก่อนแล้วคิดว่าการมีมือเปล่าไปหาคนอนาถาไม่สมควรจึงรับข้าวต้มในโรงทานแล้วไปสถานที่ซึ่งเคยเป็นเรือนของบิดามารดาได้เห็นบิดามารดาเที่ยวขออาหารจากชาวบ้านเมื่อได้อาหารแล้วก็เข้าไปแอบอาศัยริมชายคาเรือนคนอื่นนั่งอยู่กลายเป็นคนกำพร้าเข็นใจถึงขนาดนี้ท่านจึงเกิดความเศร้าโศกอย่างมากไม่อาจจะอดกลั้นน้ำตาไว้ได้จึงเข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆบิดามารดาบิดามารดาเห็นท่านแล้วแต่ก็จำไม่ได้คิดว่าเป็นพระภิกษุมายืนรอรับบิณฑบาตจึงกล่าวว่าของเคี้ยวของฉันที่คุณถวายพระคุณเจ้าไม่มีนิมนต์ไปโปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดพระภิกษุหนุ่มได้ยินบิดามารดาพูดเช่นนั้นพันก้อนสะอื้นก็วิ่งขึ้นมาจุกอยู่คอหอยเกิดความเศร้าโศกเกินที่จะอดกลั้นไว้ได้โลกทั้งโลกหมุนคว้างทำอะไรไม่ถูกจึงยืนร้องไห้น้ำตาหนองหน้าอยู่ตรงนั้นเพราะได้รับความสะเทือนใจจากภาพที่เห็นแม้มารดาจะกล่าวซ้ำอีก2ครั้ง3ครั้งก็ยังยืนนิ่งอยู่นั่นเองบิดาของพระภิกษุรูปนั้นรู้สึกคล้ายลูกชายตนจึงบอกให้มารดาเดินไปดูใกล้ๆนางจึงลุกขึ้นเดินเข้าไปหามองดูถนัดก็จำได้จึงหมอบลงร้องไห้สะอึกสะอื้นแทบเท้าพระภิกษุผู้เป็นลูกชายฝ่ายบิดาเดินไปบ้านก็ร้องไห้อยู่ตรงนั้นเหมือนกันพระภิกษุหนุ่มเห็นบิดามารดาก็ไม่อาจจะทรงกายอยู่ได้จึงร้องไห้ด้วยความรู้สึกผิดกล่าวว่าโยมทั้งสองอย่าคิดอะไรเลยอาตมาจะเลี้ยงดูโยมทั้งสองไม่ให้ลำบากอีกต่อไปปลอบโยนบิดามารดาให้อุ่นใจแล้วให้กินข้าวต้มให้นั่งพักในที่อันควรแห่งหนึ่งแล้วไปบิณฑบาตมาให้บิดามารดาบริโภคก่อนแล้วจึงไปบิณฑบาตสำหรับตนอีกรอบหนึ่งจากนั้นมาพระภิกษุหนุ่มจึงได้ปฏิบัติบิดามารดาทั้งสองโดยทำนองนี้ได้อาหารสิ่งใดมาก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนออกบิณฑบาตฉันเองทีหลังเมื่อบิณฑบาตไม่ได้ก็อดเมื่อมีผู้ถวายผ้าจำนำพรรษาหรือผ้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนซักย้อมผ้าเก่าๆที่บิดามารดานุ่งห่มนำมาเย็บย้อมทำเป็นจีวรนุ่งห่มเอง วันที่ออกบิณฑบาตได้อาหารมีน้อยแต่วันที่บิณฑบาตไม่ได้มีมากผ้านุ่งผ้าห่มของพระภิกษุนั้นก็เศร้าหมองเต็มทีเมื่อท่านปฏิบัติเลี้ยงดูบิดามารดาอยู่อย่างนั้นร่างกายก็ผ่ายผอมผิวพรรณก็เศร้าหมองไม่ผ่องใสทั้งร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นหนุ่มพระภิกษุที่เป็นเพื่อนผู้คุ้นเคยกับภิกษุนั้นรู้สึกแปลกตาที่เห็นท่านผิวพรรณเศร้าหมองผิดปกติจึงถามว่าเมื่อก่อนร่างกายผิวพรรณของเธองามสดใสแต่ทำไมเดี๋ยวนี้จึงผ่ายผอมเศร้าหมองไม่ผ่องใสร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นเธอมีโรคอะไรบ้างหรือเปล่าพระภิกษุนั้นตอบว่าผมไม่มีโรคอะไรแต่มีความกังวลบางอย่างจึงบอกข้อที่ตนบิณฑบาตเลี้ยงดูบิดามารดาให้เพื่อนภิกษุทราบพระภิกษุเหล่านั้นจึงกล่าวว่าพระศาสดาไม่อนุญาตให้ภิกษุทำชาวบ้านให้เสื่อมศรัทธาการที่เธอนำของที่เขาให้ด้วยศรัทธาไปให้คฤหัสถ์เช่นนี้เป็นเหตุให้

ชาติของพระองค์จึงตรัสถามว่าคฤหัสถ์ที่เธอเลี้ยงดูนั้นเป็นใครพระภิกษุหนุ่มกราบทูลว่าท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาของข้าพระองค์เพื่อจะให้กำลังใจพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงประทานสาธุการแล้วตรัสว่าเธอปฏิบัติตามปฏิปทาที่ตถาคตปฏิบัติมาแล้วแม้เมื่อครั้งที่ตถาคตยังประพฤติบุรพจริยาก็ได้นำบำรุงเลี้ยงบิดามารดามาก่อนเช่นกันพระภิกษุหนุ่มกลับได้ความชุ่มชื่นเบิกบานใจหมู่ภิกษุกราบทูลวิงวอนให้ทรงตรัสเล่าเรื่องข้อประพฤติในการก่อนพระบรมศาสดาจึงทรงนำอดีตชาติมาแสดงเพื่อจะทำให้การเลี้ยงดูบิดามารดาที่เป็นบุรพจริยาของพระองค์แจ่มชัดยิ่งขึ้นคำมั่นสัญญาในอดีตชาติมีหมู่บ้านนายพรานสองหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลจากกรุงพาราณสีหมู่บ้านหนึ่งมีนายพรานอยู่รวมกันประมาณ500ครอบครัวอยู่คนละริมฝั่งแม่น้ำนายพรานผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันตอนที่ยังหนุ่มเคยให้สัญญากันไว้ว่าถ้าฝ่ายหนึ่งได้ลูกสาวอีกฝ่ายหนึ่งได้ลูกชายจะให้ทั้งสองคนแต่งงานกันอยู่ต่อมาไม่นานหัวหน้านายพรานทั้งสองหมู่บ้านแต่งงานมีครอบครัวนายพรานในบ้านริมฝั่งนี้ได้ลูกชายญาติทั้งหลายเอาผ้าทุกกุลพัสรองรับกุมารนั้นในขณะเกิดบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกชายว่าทุกกุละแปลว่าเด็กชายผู้นอนบนผ้าทุกกุละส่วนหัวหน้านายพรานอีกคนหนึ่งได้ลูกสาวเพราะเกิดที่หมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกสาวว่าปาริกาแปลว่าเด็กหญิงผู้เกิดที่ริมฝั่งแม่น้ำเด็กทั้งสองคนมีรูปร่างหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูผิวพรรณสะอาดหมดจดเกลี้ยงเกลาแม้เกิดในสกุลนายพรานก็มีจิตใจงดงามไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่างจากเด็กในหมู่บ้านนายพรานทั่วไปเมื่อทุกกุลกุมารอายุได้16ปีบิดามารดาต้องการให้แต่งงานแต่ทุกกุลกุมารจุติมาจากพรหมโลกเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะความที่พรหมโลกไม่เกี่ยวข้องด้วยกามจึงเอามือปิดหูทั้งสองข้างบอกว่าผมไม่ต้องการมีครอบครัวโปรดอย่าพูดอย่างนี้แม้บิดามารดารบเร้าถึงสองครั้งสามครั้งทุกกูและกุมารก็ไม่ต้องการที่จะมีครอบครัวฝ่ายปาริกากุมารีแม้บิดามารดาพูดว่าเพื่อนพ่อกับแม่มีลูกชายหน้าตาดีจะให้แต่งงานกับลูกเธอก็เอามือปิดหูทั้งสองข้างกล่าวห้ามเพราะความที่เธอจุติมาจากพรหมโลกเช่นเดียวกันในคราวนั้นทุกกูและกุมารส่งข่าวลับไปบอกนางปาริกาว่าถ้าเธอต้องการมีครอบครัวก็แต่งงานกับคนอื่นเถิดฉันไม่ต้องการมีครอบครัวส่วนนางปาริกาก็ส่งข่าวลับไปถึงทุกกูและกุมารเหมือนกันแต่บิดามารดาก็ได้ให้ทั้งสองแต่งงานกันทั้งที่ชายหนุ่มและหญิงสาวไม่ปรารถนาแม้เช่นนั้นเธอทั้งสองก็ไม่ได้ร่วมประเวณีอยู่ด้วยกันเหมือนมหาพรหมสององค์ทุกกุละนั้นไม่ฆ่าปลาหรือเนื้อแม้เนื้อที่คนนำมาให้ขายก็ไม่ยอมขายบิดามารดาพูดกับลูกชายว่าลูกเกิดในสกุลนายพรานไม่อยากมีครอบครัวไม่ฆ่าสัตว์แล้วลูกจะประกอบอาชีพอะไรทุกกุละกล่าวว่าถ้าท่านอนุญาตเราทั้งสองจะบวชบิดามารดาเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะเหนี่ยวรั้งไว้จึงอนุญาตให้บวชชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองยินดีเป็นอย่างมากกราบเท้าบิดามารดาแล้วเดินทางออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าสู่หิมวันตประเทศลัดเลาะไปตามฝั่งแม่น้ำคงคาพ้นแม่น้ำคงคาจึงเข้าเขตแม่น้ำมิคสัมมาตาที่ชาวบ้านสมมุติเรียกกันว่าปากะโขซึ่งไหลลงมาจากภูเขาหิมวันแล้วมาบรรจบกับแม่น้ำคงคาขณะนั้นพบเท้าสักกะเทวราชเกิดรุ่มร้อนพระองค์พิจารณาก็ทราบว่ามหาบุรุษทั้งสองจะบวชเป็นฤาษีจึงมีบัญชาให้วิสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตอาสมและบริขารนักบวชให้ท่านทั้งสองบรรณศาลานั้นห่างจากแม่น้ำมิคสัมมาตาประมาณกึ่งเสียงคนกู่ถึงกันวิสุกรรมเทพบุตรไปจัดการตามพระอินทร์บัญชาไล่เนื้อและนกที่มีสำเนียงน่ากลัวให้หนีไปแล้วเนรมิตทางเส้นเดียวไปยังอาสมนั้นชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสอง
เห็น

0: ทั้งที่คนเดินทอดอยู่เบื้องหน้าจึงเดินไปตามทางนั้นจนถึงอาสมทุกกูลบัณฑิตเข้าสู่บรรณศาลาเห็นบริขารนักบวชก็ทราบว่าพระอินทร์ประทานให้จึงเปลื้องเครื่องนุ่งห่มคฤหัสถ์ออกนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งพาดหนังเสือบนบ่าผูกมณฑลชดาครองเพศฤาษีแล้วให้นางปาริกาบวชเป็นฤาษินีกำเนิดพระสุวรรณสามเมื่อดาบทและดาบทสินีทั้งสองบวชแล้วได้เจริญเมตตาอาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้ฝูงเนื้อและนกทั้งปวงก็กลับได้เมตตาจิตต่อกันและกันด้วยอนุภาพเมตตาแห่งนักบวชทั้งสองท่านสัตว์ป่าเหล่านั้นจึงไม่เบียดเบียนทำอันตรายกันและกันปาริกาดาบทสินีลุกขึ้นแต่เช้าตรู่จัดเตรียมน้ำดื่มและของฉันแล้วกวาดอาสมทำหน้าที่ทุกอย่างจากนั้นดาบทและดาบทสินีทั้งสองก็ออกหาผลไม้นานาชนิดมาฉันแล้วเข้าสู่บรรณศาลาของตนเจริญสมณธรรมพักอิริยาบถสำราญอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้ท้าวสักกะเทวราชได้เสด็จมาดูแลพระมุนีทั้งสองเช่นกันวันหนึ่งพระองค์เห็นว่าจะเกิดอันตรายแก่นักบวชทั้งสองถึงตาบอดเพราะความเป็นห่วงจึงลงมาจากเทวโลกเข้าไปหาทุกกูลบัณฑิตนมัสการแล้วนั่งณที่อันสมควรตรัสว่าจะเกิดอันตรายแก่ท่านทั้งสองควรที่ท่านทั้งสองจะต้องมีบุตรไว้สำหรับคอยปฏิบัติบำรุงขอท่านทั้งสองจงเสพโลกธรรมทุกกูลบัณฑิตได้สดับคำของท้าวสักกะจึงกล่าวว่าพระองค์ตรัสอะไรแม้เราทั้งสองอยู่เรียนก็ยังไม่เสพโลกธรรมเกลียดดุจกองคูดซึ่งเต็มไปด้วยหมู่นอนบัดนี้เราเข้าป่าออกบวชเป็นฤาษีจะทำเช่นนี้ได้อย่างไรท้าวสักกะตรัสว่าพระคุณเจ้าไม่ต้องทำอย่างนั้นแต่ขอให้เอามือลูบท้องปาริกาดาบทสินีเวลานางมีฤดูทุกกูลบัณฑิตรับว่าอย่างนี้ทำได้ท้าวสักกะนมัสการทุกกูลดาบทแล้วกลับไปที่อยู่ของตนฝ่ายทุกกูลบัณฑิตบอกนางปาริกาให้ทราบแล้วเอามือลูบท้องนางในเวลาที่นางมีฤดูในการนั้นพระโพธิสัตว์จุติจากเทวโลกมาถือปฏิสนธิในครรภ์นางปาริกาครั้นล่วงไปได้10 เดือนนางคลอดบุตรมีผิวพรรณสะอาดงดงามผุดผ่องดังทองคำบิดามารดาจึงตั้งชื่อบุตรว่าสุวรรณสามเวลาที่นางปาริกาไปป่าเก็บผลไม้นางกินนรีทั้งหลายที่อยู่บนขุนเขาได้ทำหน้าที่นางนมแทนเมื่อดาบทสินีทั้งสองอาบน้ำให้พระโพธิสัตว์แล้วให้บรรทมในบรรณศาลาพากันไปหาผลไม้นางกินนรีทั้งหลายก็อุ้มสุวรรณสามไปอาบน้ำที่แอ่งน้ำในซอกเขาแล้วพาขึ้นสู่ยอดบรรพตประดับด้วยดอกไม้หลากสีฝนหอระดานและมโนศิลาแต้มที่หน้าผากแล้วนำกลับมาให้นอนในบรรณศาลาตามเดิมครั้นนางปาริกากลับมาก็ให้บุตรดื่มนมเมื่อบิดามารดาเลี้ยงดูบุตรมาเช่นนี้จนมีอายุได้16 ปีให้บุตรนั่งคอยอยู่ในบรรณศาลาตนเองพากันออกป่าหาผลไม้ส่วนสุวรรณสามได้เฝ้าสังเกตทางที่บิดามารดาไปและกลับเพราะเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่บิดามารดาได้เผชิญกรรมกลางป่าใหญ่อยู่มาวันหนึ่งเมื่อบิดามารดาของสุวรรณสามไปเก็บผลไม้ในป่าเดินทางกลับในเวลาตะวันบ่ายคล้อยเย็นลงแล้วครั้นใกล้ถึงอาสมเกิดฝนตกหนักในระหว่างทางจึงพากันเข้าไปยืนหลบฝนที่โคนต้นไม้บนจอมปลวกแห่งหนึ่งงูพิษซึ่งอาศัยอยู่ที่จอมปลวกได้กลิ่นเหงื่อเจือน้ำฝนจากกายของสองดาบทจึงพ่นพิษออกมาถูกตาทั้งสองข้างของดาบทและดาบทสินีนั้นบอดสนิทไม่สามารถมองเห็นกันและกันทุกกูลบัณฑิตเรียกนางปาริกาว่าปาริกาตาฉันมองไม่เห็นเธออยู่ไหนฉันมองไม่เห็นเธอแม้นางปาริกาก็กล่าวอย่างนั้นเหมือนกันทั้งสองมองไม่เห็นทางก็ยืนคร่ำครวญว่าชีวิตของเราทั้งสองคงจะหาไม่แล้วบิดามารดาของสุวรรณสามได้ทำกรรมไว้ในอดีตชาติแม้จะออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญสมณธรรมก็ยังประสบเคราะห์กรรมมีเหตุทำให้ต้องตาบอด ในอดีตชาติทั้งสองคนเคยเกิดในตระกูลแพทย์เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุเป็นจักษุแพทย์ผู้มีชื่อเสียงโปรดติดตามพระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูในการออกอากาศครั้งต่อไป
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-248-0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณจังหวัดพิจิตรสำนักพระราชวังร่วมกับรัฐบาลจัดพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีชุติการจงกลรัตนวัฒนาคว้าเหรียญทองแรกให้ทีมเทควันโดไทยในการแข่งขันรายการ President Cup 2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของฮังการีด้วยวันที่20สิงหาคม2569ตรงกับวันชาติของฮังการีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีในโอกาสวันชาติของฮังการีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการีบนรากฐานอันมั่นคงของความปรารถนาดีน้ำใจไมตรีและความเข้าใจที่มีต่อกันตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยและฮังการีได้สร้างเสริมความร่วมมือสำคัญทางการค้าการลงทุนและการเกษตรให้เข้มแข็งขึ้นในขณะเดียวกันเราได้ขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านต่างๆเช่นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะกระชับความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดกันในทุกๆด้านให้แน่นแฟ้นเพื่อความสำเร็จและประโยชน์สุขยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนของเราทั้งสองพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:16 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปยังกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569ณโรงแรมมีพรสวรรค์อำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรเวลา 17:28 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพพระพรหมวชิรสุธีอภิพลอภิพโลณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 10:00 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากพระตำหนักจักรีมงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่19สิงหาคม2569เวลา 8:02 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองที่ประทับอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงสำนักงานชลประทานที่8อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2555โดยมูลนิธิชัยพัฒนาผลิตพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยต่อมาปี2556 มูลนิธิได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญสิริจังหวัดสุรินทร์ในพื้นที่หมู่ที่2บ้านกุงตำบลสำโรงทาบอำเภอสำโรงทาบและดำเนินงานพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยผลการดำเนินงานในปี2568ถึงวันที่31กรกฎาคม2569แบ่งเป็น5ส่วนดังนี้ด้านการเกษตรผลิตพันธุ์ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ105สำหรับเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการได้แก่จังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกษมีสมาชิกจำนวน429คนด้านปศุสัตว์เลี้ยงไก่พันธุ์ประดู่หางแดงพันธุ์กระดูกดำเป็ดไข่เป็ดเทศและสุกรโครงการผลิตพันธุ์กบพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนโครงการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมสีธรรมชาติมีสมาชิกจำนวน128คนและโครงการผลิตกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานโดยชุมชน 6,163 ต้นซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆอาทิหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตรวจสุขภาพโคกระบือวางแผนกำหนดรอบผสมเทียมโคพระราชทานสนับสนุนพันธุ์ปลานิลพระราชทานแก่เกษตรกรและอบรมการผลิตหญ้าอาหารสัตว์สำนักสารสนเทศมูลนิธิชัยพัฒนาส่งเสริมการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวผ่านช่องทางออนไลน์ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านขอนแก่นและจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านเกาะแก้วจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการที่ศูนย์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆพัฒนาและต่อยอดให้ครอบคลุมและสำฤทธิ์ผลอาทิบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสนับสนุนการนำข้าวหอมมะลิจันทร์กับผักเพื่อประกอบอาหารให้บริการแก่ผู้โดยสารศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริส่งเสริมการทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกไม้และพืชโครงการพัทรพัฒน์มูลนิธิชัยพัฒนาสนับสนุนการทอผ้าไหมของชุมชนมาจำหน่ายในร้านพัทรพัฒน์ทุกสาขาปัจจุบันร่วมมือกับบริษัทแทงโก้เลเชอร์จำกัดในการออกแบบทรงกระเป๋าและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาองค์ความรู้จำหน่ายจากเซ็นทรัลกรุ๊ปนำไปจำหน่ายในร้านกู๊ดกู๊ดของเครือเซ็นทรัลและห้างสรรพสินค้าในเครือของเซ็นทรัลกรุ๊ปประเทศเยอรมนีสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เริงนกทาจำกัดส่งเสริมการผลิตถั่วเขียวด้วยกลไกตลาดนำการผลิตในโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษช่วยเหลือปัญหาการขาดแคลนน้ำในการเกษตรพระราชทานพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดหาน้ำโดยปรับปรุงสระน้ำในแปลงนาแก่ราษฎรหากไม่มีสระน้ำสำรองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการขุดบ่อให้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของกลุ่มผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านโคกไสงามอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์มีสมาชิกจำนวน68คนโดยในปีที่ผ่านมาราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านจานรวมถึงสมาชิกกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาทำให้การปลูกข้าวของเกษตรกรได้ผลผลิตน้อยกว่าทุกปีการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานมูลนิธิชัยพัฒนามีความตั้งใจที่จะให้การผลิตเป็นไปอย่างมีคุณภาพตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อให้เป็นพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีปราศจากพันธุ์ปนและข้าวเมล็ดแดงโดยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องตั้งคณะกรรมการบริหารงานเพื่อดำเนินกิจกรรมของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพราษฎรบ้านโคกไสงามยังจัดตั้งกลุ่มหม่อนไหมพระราชทานบ้านโคกไสงามปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าแบบครบวงจรซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนามอบพันธุ์ต้นหม่อนสอนวิธีการย้อมผ้าโดยหันมาใช้สีธรรมชาติรวมถึงส่งเสริมให้สมาชิกทอผ้าไหมลายแก้วชิงดวงลายลีลาวดีและลายดอกมะลิซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบ้านโคกไสงามช่วยให้สมาชิกมีรายได้เสริมหลังทำนา การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมสมาชิกโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ครั้งนี้เพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการโดยทรงมุ่งมั่นที่จะให้ประเทศไทยมีพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีมีคุณภาพสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยและเป็นต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพให้คงอยู่สืบต่อไปสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานบุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครเวลา 19:40 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นอุบาสกโรงเจซัมเป้าจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์นำหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานหน้าเครื่องนมัสการมณฑลพิธีแล้วพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จตามธงพุ่มลงมายังมณฑลพิธีแล้วประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์จากนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคสงสารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณแล้วทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อทรงพระดำเนินจนครบ7 เที่ยวแล้วหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มไปประดิษฐานหน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์แล้วนำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวกลับ3 เที่ยวพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานจากนั้นอุบาสกโรงเจซัมเป้าเดินนำหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือพระที่นั่งด้านตะวันตกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรแล้วทรงกราบที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จกลับในวันเดียวกันนั้นเวลา19:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีถวายอาลัยและพิธีเผาเครื่องกระดาษในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังร่วมกับรัฐบาลจัดพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2: พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นประธานในพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยอธิบดีกรมสรรพากรและอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเข้าร่วมพิธีณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือฤกษ์เวลา 11:09 น.ประกอบพิธีใช้ขวานฟันต้นไม้จันหอม3ต้นเป็นปฐมฤกษ์นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าขณะนี้กรมศิลปากรได้ออกแบบพระโกฏจันทร์และพระหีบไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเรียบร้อยแล้วและได้นำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยแล้วด้านนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าสำนักพระราชวังร่วมกับกรมศิลปากรและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคัดเลือกต้นจันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติจำนวน20ต้นเพื่อใช้ในการสร้างพระโกฏไม้จันทร์พระหีบไม้จันทร์และเครื่องประกอบไม้จันทร์จากนี้อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจะดำเนินการตัดและแปรรูปไม้จันทร์หอม370ท่อนรวม 1,350 แผ่นส่งมอบให้สำนักช่าง10หมู่ภายในสัปดาห์หน้าโดยจัดเตรียมบุคลากรสำนักช่าง10หมู่ไว้พร้อมแล้วเพื่อดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ให้มีความวิจิตรงดงามและสมพระเกียรติยศสูงสุดมาริชโยรายงาน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
5: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอิสราเอลแคทรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้โดยระบุว่าประธานาธิบดีเรเจฟไตยิปแอร์ดูอันผู้นำตุรกีกำลังดึงตุรกีเข้าสู่สถานการณ์ที่อันตรายซึ่งการที่กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อฐานทัพอากาศอาบูดูฮูในจังหวัดอิลิฟของซีเรียเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาถือเป็นการเตือนซีเรียที่กำลังจะละเมิดสถานะที่ตกลงร่วมกันในประเด็นด้านความมั่นคงด้วยการอนุญาตให้กองกำลังตุรกีเข้ามาประจำการในฐานทัพแห่งนี้ด้านนายอาซาอัดอัสซันอันชิบานีรัฐมนตรีต่างประเทศซีเรียให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวแอ็กซิออสของสหรัฐโดยยืนยันว่าซีเรียไม่มีแผนการที่จะจัดตั้งฐานทัพทางทหารของตุรกีหรือประจำการกองทัพตุรกีถาวรในฐานทัพอากาศอาบูดูฮูและพื้นที่ดังกล่าวซึ่งอยู่ระหว่างการฟื้นฟูเพื่อใช้งานโดยกองทัพซีเรียเท่านั้นสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลเวียดนามเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาต่อสภาแห่งชาติเวียดนามในวันนี้โดยเสนอให้ยกเลิกโทษประหารชีวิตสำหรับ6ฐานความผิดอาทิความผิดฐานก่อจลาจลการค้ายาเสพติดผิดกฎหมายและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติเป็นต้นเพื่อเป็นการปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาของเวียดนามให้มีความก้าวหน้าและยกระดับสถานะของเวียดนามในความร่วมมือด้านกฎหมายอาญาและส่งผู้ร้ายข้ามแดน อย่างไรก็ตามร่างกฎหมายฉบับนี้จะยังคงโทษประหารชีวิตไว้สำหรับ4ฐานความผิดได้แก่การก่อกบฏการก่อการร้ายฆาตกรรมและการผลิตยาเสพติดผิดกฎหมายทางนี้สภาแห่งชาติเวียดนามคาดว่าจะอภิปรายร่างกฎหมายฉบับนี้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าก่อนจะลงมติในวาระการประชุมสภาครั้งถัดไปในเดือนตุลาคมนี้และหากผ่านความเห็นชอบจะส่งผลให้ประมวลกฎหมายอาญาฉบับปรับปรุงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในเดือนมีนาคมปีหน้ากระทรวงข้อมูลและสถิติแห่งเกาหลีใต้เปิดเผยข้อมูลในวันนี้ที่ระบุว่าจากข้อมูลณวันที่1พฤศจิกายนปีที่แล้วพบว่าเกาหลีใต้มีประชากรที่มีอายุ100ปีขึ้นไปจำนวน 8,604 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 172.4 หรือ 5,445 คนเมื่อเทียบกับการสำรวจครั้งที่แล้วเมื่อปี2558ซึ่งในเวลานั้นเกาหลีใต้มีประชากรที่มีอายุ100ปีขึ้นไปอยู่ที่ 3,159 คนขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาข้อมูลโดยแยกเพศแล้วพบว่าประชากรที่มีอายุ100ปีขึ้นไปในเกาหลีใต้เป็นเพศหญิงถึง 7,176 คนหรือร้อยละ 83.4 เมื่อเทียบกับเพศชายซึ่งมีจำนวนเพียง 1,428 คนเท่านั้นทางนี้เกาหลีใต้เข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี2568หลังจำนวนประชากรที่มีอายุ65ปีขึ้นไปสูงกว่าร้อยละ20ของประชากรทั้งหมดขณะที่เกาหลีใต้มีผู้สูงอายุที่ยังทำงานอยู่เกือบ10ล้าน 130,000 คนซึ่งเป็นผลจากการที่ผู้สูงอายุยังคงต้องหารายได้เลี้ยงชีพท่ามกลางสังคมสูงวัยที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในประเภทคู่ผสมรอบ16คู่สุดท้ายเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามปราณคู่มือ4ของโลกพลิกกลับมาเอาชนะยูอิจิชิโมกามิกับซายากะโฮบาระคู่มือ16ของโลกจากญี่ปุ่น2ต่อ1เกม17 21 21 12และ21 17ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนอีกคู่พักพลธีระรัศกุลกับซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มือ15ของโลกแพ้เจียงเจิ้นปังกับเว่ยหย่าซินคู่มือ2ของโลกจากจีน0ต่อ2เกม12 21 17 21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายศึกเทควันโดเพรสิเดนต์คัพ2026ที่กรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานในรุ่น53กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศชุติการจงกลรัตนวัฒนาเอาชนะนาจาฟีชาปารักจากอิหร่าน2ต่อ0ยกคว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับทัพเทควันโดไทยในรายการนี้ได้สำเร็จทำให้ทัพจอมเตะไทยคว้าไปแล้ว1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและนายไกรยศภัทราวาทผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศร่วมลงนามความร่วมมือเปิดตัวหลักสูตรจักรวาลวิทยาฟุตบอลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทักษะด้านกีฬาเพื่อสร้างโอกาสให้คนไทยโดยให้การพัฒนาทักษะกีฬาเดินหน้าควบคู่กับการศึกษาผ่านการเรียนรู้และการวัดผลที่ยืดหยุ่นรวมถึงการพัฒนาระบบเครดิตแบงก์เพื่อให้ประสบการณ์จากการฝึกซ้อมและการแข่งขันสามารถเทียบโอนเป็นหน่วยกิจทางการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
7: ในเรื่องของหลักสูตรนี้เป็นเรื่องของการใช้ฟุตบอลมาชักจูงนะครับเด็กน้องๆที่หลุดจากระบบการศึกษาอยู่หรืออยู่นอกระบบการศึกษานั้นได้เข้ามาใช้ฟุตบอลเพื่อเป็นทักษะอาชีพต่อยอดมันไม่ใช่แค่นักฟุตบอลอย่างเดียวมันรวมถึงทั้งเรื่องของบริหารจัดการผู้จัดการการแข่งขันผู้จัดการทีมโค้ชมันจะครอบคลุมทุกมิติว่าน้องๆนั้นมีทักษะมีความสนใจด้านใดก็จะเป็นแนวทางในการเป็นบัตรที่จะขับเคลื่อนเพื่อใช้กีฬานำเด็กที่หลุดจากการระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบ
6: True Vision ยืนยันถ่ายทอดสดฟุตบอลอาเซียนคัพ2026นัดชิงชนะเลิศไทยพบกับเวียดนามให้ดูฟรีทั้ง2นัดติดตามได้จากรายงาน
8: นายองอาจประภากมลหัวหน้าผู้บริหารหน่วยงาน True Vision และ Media บริษัท True Corporation จำกัดแถลงข่าว True Vision ยืนยันการถ่ายทอดสดฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศให้ได้ชมฟรีทั้งแอปพลิเคชัน True Vision Now โดยดาวน์โหลดแล้วลงทะเบียนเข้าชมฟรีได้ทั้ง2นัดของทีมชาติไทยที่จะพบกับทีมเวียดนาม นัดแรกวันที่22สิงหาคมที่ราชมังคลากีฬาสถานและนัดที่2วันที่26สิงหาคมที่มีดิ่งสเตเดียมทั้ง2นัดแข่งขันเวลา20นาฬิกาในองค์อาจประภากมลกล่าวว่าทรูวิชั่นให้ความสำคัญกับรายการที่มีคนไทยเข้าร่วมโดยฟุตบอลอาเซียนคัพได้หารือกันก่อนกว่า1สัปดาห์แล้วว่าถ้าทีมชาติไทยเข้าชิงจะทำอย่างไรซึ่งทางทรูมองว่าถ้าดูฟรีทีวีจะมีค่าใช้จ่ายจึงจะถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชันทรูวิชั่น Now ส่วนคนที่ซื้อแพ็กเกจไปแล้วจะขยายระยะเวลาให้ลูกค้าอีก1เดือน
9: ทรูวิชั่นรวมไปถึงเจตนารมณ์ที่ทางเครือ CP แล้วก็ทรูด้วยเนี่ยสนับสนุนในการเชียร์ไทยในการที่จะทำให้ลิขสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะดูฟรีได้ในช่วงชิง2คู่สุดท้ายนะครับเชิญชวนนะครับแฟนบอลชาวไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันมาเชียร์โดยผ่านช่องทาง True Vision Now ง่ายๆเลยนะครับท่านสามารถดาวน์โหลด True Vision Now application แล้วก็ลงทะเบียนไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มก็สามารถที่จะดู2คู่สุดท้ายเข้าชิงเนี่ยวันเสาร์นี้กับวันพุธหน้า
8: ขณะที่ในส่วนของศึกฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพนั้นทางทรูก็มีความสนใจแต่ต้องดูองค์ประกอบเรื่องค่าลิขสิทธิ์ว่าเหมาะสมหรือไม่ต่อไปพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
6: ไปรษณีย์ไทยฉลอง40ปี EMS ชวนร่วมงาน Thailand Post EMS Run 2026วิ่งผ่านแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพมหานครผสานกีฬาประวัติศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัลพร้อมร่วมสมทบทุนปรับปรุงโรงพยาบาลดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีโดยกิจกรรมจัดขึ้นวันที่18ตุลาคมนี้ณไปรษณีย์กลางบางรักแบ่งเป็นวิ่ง 2.5 5และ10กิโลเมตรรวมถึง Virtual Run 40กิโลเมตรเปิดรับสมัครไปจนถึง22กันยายนนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ race.thai.run ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
10: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
11: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
10: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
11: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
12: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกพึบไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะมาทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราหรือของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายเป็นไหนอะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเรานั้นมีไหมได้ไปไหมของเรานั้นได้ไปด้วยหรือเปล่านี่คือเราไม่คิดดูไอ้ความเป็นจริงเราจะว่าตัวเราจะว่าของเราสักวันใดก็ตามแต่มันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม
13: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารักษาพันบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: มาซุ้มค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
3: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ง่าคือละหุยาชอเจทอกาถ้ามีเกเวจอมออเอลูอาสะและไกเปวิทัปปะตอง่าคือนิมาลูจาวิโยง่าคือมีเวออเอลูแลมีจอมอวิออปาลูเกลูมุนอมาโคโลโกเปวิโยง่าคือเตกาลิเลกาง่าคือมีจอมออเอลูทะหะวิออโคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานะคะโบเพวิโยงาคือจาวัดจิ้งใหม่ออกข้อต่อเกือติออกข้อโลโฆษณาติผาคือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อต่อเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้องคือและโฆษณาติผักคือกาวิลโกจ้าดะคือโทรศัพท์นำบัตรแม่0ง่าแซ่นี่สือขอ0ขอฮีไม่ให้เลยกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสือก้อโทรศัพท์นำบัตรชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผักคือลาเพดิโย

ha ve obio ni la huya te ga le le cha ta u yo ya ve o kholo la se cha le o rai ka obuda ja o kholo ha yu la vi yo me no hu ga ka che ve o khoto ke che le ji mai kho ya lo ya o khoto ke o ti สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1550 กิโลเฮิรตซ์ตีไล่ปื้อต้าเล็งพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยตีนีเลเล่มุลอกอวิโอยาตีชตินาลิตาและซาวุมุลอกอตีชินาลิทาคาไกและมุเผอวิโอยาที่นาริไข่ตาและก็นาริทักขไกเตฮะเลเลงาคือละหุข้อรายกาอบดาจาต่อไปเชวิโยและงาออโตละหุข้อป้อเชเซมานาคาโบเมวิโยงาคือละหุยาติกาเลเลกาละหุข้อพอนาเลออาชิโยละหุชอเจทะติแกโอกาปิดาเกเพวิโย

Obo da ja vi yo ya pa ha te po thoka da ja vi o nyo ya cho khalo nga khu te po ko ga mi la le o cho pa o pa do che ta vi o vi o nyi la hu ya te pha ge o te ge rai ka obo da ja o khalo nga hu ga phu ga mo da le o kho ga ko ka da ke che vi tha pa to o lo pe te ga le le tha ta u yo ya vi o khalo la se ja le rai ka obo da ja o khalo ha yu la vi yo me ha vi o vi o nyi la hu ya kho pho che pho lo che ta ဝေခခိဖဲ့ချဲလီနာတေဂါလီလီကာဂျာမဲဒေါ်မဲဇမဲကာမဲဟာလေဒေါ်ဆာပိမဲလဲယက်ညီဝေော်ယောက်ခလိုထောက်ကာချရစ်ဆော့ခလိုလဲစပယ်အော်ညီကပဝေယောယက်ညီလဲဟီဟာပါအော်ဂူဟာပါအော်ခလိုယက်ညီညီချင်ညီကပဝေယောယက်ညီလဲလန်ဖဲ့ဝေယောမဲလဲချခထောက်ကာညီဟီညီချခခအမ်ခဟာဝေော်ဝေော်ညရာဟူယတေဖောတေဟလေလေဗျောယာဟိနာရိခွဲတာလဲကောနာရိထခခไกတေဟလီလင်ငါဟူလာဟူခောရိုက်ကအဘူဒါဂျောခလောတောက်ကေချေဗီယောဝီတီယိုရေဒီယိုဖော AM တဟီယောအဟာစတိခကီလိုဟတ်စ်တေလိုက်ဖောငါဟူလာဟူခောတောက်ကေချေအပွာလဲညဖတိဖောလဲ Facebook Fan Page စဝထောเชียงใหม่ AM 1476ဖောไลฟ์สดติดต่อกเชเวโยแมอเวียนเนี่ยลาหุยติผัดทกะติแกลาหุคอพอนาแล้วนี่คือลาหุชอเจทาโอกาปิดักไอแพเวโยและชุดที่คืองาหัวเวียนเนี่ยลาหุยติผัดกากไอเชเวโอคอต่อเกิดเชลแสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์แพเวโยแมแล้วอยากปื้อฮาเวียนยาคอลทอกะยูเวลาตาวิซาตาออรอติผาไลลอยูเวลาตาวิโยแมออวิออญีลาหุยาติผาทอกะติแกลาหุคอพอนาเลอเนคือลาหุชอเจทาโอกาปิดากิแพวิโยและยาปื้อฮาออรอปเตลอยูเวลาเลอติแกกาดะเจดากิตุเวแลมุชามุยีพ่อจาดะวิซาตาออรอติผายูเวลาแลออรอปงาคือลาหุยาแกติแกกาดะเจดากิตุโยแมที่จอปากกรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยูคือฉันแตญีและออรอซาตาติผาปิกาลาเวยะญีเวอยากางาคือไทมิงกอคอลอคาพ่อเชพ่อโลกามุยีจอมาลอแมติกาติติลอโกกามุยีกาลามาจากิตุเสเจอลอโกงาคือแท้มเหมียวนาติตอพ่อแลมหอมุยีรู้ติดีมือคือลาตาวิเจจระปะตอยันตาและซอปอนสติญคากายงาคือแท้มเหมียวนาติตอภาคอีสานพ่อและไทมิงเกอมุญีเตาะพ่ออติชะได้เผาคโลติกาติติมุยีลามาจากิตุโยเจมุยีแตกาตาวิเปเซกาขอชะเปเซตาเลฮีชะเปเซคากายแตกาตาวิจิแมยะโกยันยิเวอเยาคโลลิงาฮุมมียะติผามกากูเฮเลฟาตาโจเวเลยะนี้นิชนีฮีฮาปาออกูฮาปาโคโลลิงาฮื้อไทมิงกอโคโลลิขับพ่อขับพ่อมุยีลามาจากิตุเลโกโกงาฮื้อไทมีออนาติตอพ่อโลมุยีลามาจากิตุโยเจเคโกลาจลาฮาแพตอลาเวให้ปุขอวิกาลูลูลาอีกาทูเวกูลูฮาลูแพเวมีปะเวมิงกือยอเจลาเวชะได้ผาทาสติตาเลฟะจิแมลิยะนิงาฮื้อไทมีออนาติตอพ่อญีเวลาโกมุยีลามาจาอยู่ตีแหละจังหวัดแม่ฮอซอจีแม่เลจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดสุโขทัยจังหวัดตากจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิจิตรและจังหวัดเพชรบุรีพ่อขไกเจและภาคอีสานพ่อมุยีลามาจากิตุเวแลจังหวัดเลยบึงกาฬพ่อสกลนครนครพนมพ่อเจเปื้อและเลไทมีเกือมุยีเตาะพ่อมุยีลามาจากิตุเวออตีลอโกเลจังหวัดตรังพ่อเจเล่เคยแต่แล้วกุฏิพ่อกะยันยิมุยีจอมาลอเล่เตฮาเวียสชเปเซเคมุยีเบหุตาวิเจและเล่ราชเหืออดามาออนาติตอและเอาไทยออนาติตอพ่อกะราชเหืออีกาอือบ้านิเมตาเลเซเมเคเฮเวจิแม่เคยแต่แล้วคือสะพอเอเตผาลอกุเล่ลาชื่อพ่อตาตอยหิเจอเรากุยกะอือบาเฮวิทปะตอเล่เขาก็งาคือนิเวติยาท่างาคือไทมิงกอคอลูขาพ่อเชพ่อโลกะมุยีจอมาจาวิโยเลยันยิกายาเศร้ากะลิงาคือจิมัยวิโอคอลูตาตุลากะมุยีลาเชโอแมเล่มุยีลามาเวเลยันยิงาคือจาวาจิมัยอคอโลกะเกโกนิเวติยาท่าจังหวัดน่านพ่อเล่อาเมฮัมทิลาเป่านาลิเวียวเย่าโคโลเล่
阿美哈美亚索里里亚索那做为呢亚索姆提拉波那里维奥要克罗江瓦南坡嘎伊嘎罗鲁里美南南国伊嘎国鲁亚拉里米亚切古里莫江瓦南维科坡鲁拉布吉美里亚索维奥要克罗来坡嘎伊嘎土维吉美里江瓦南奥迪奥克罗里克国古古奥迪奥美布维来嘎托嘎这里克江瓦南奥克罗อีกาถูแล้วรู้วิสิวิอคโลกาเชเปวิเจลีกาถูวินะเลหักกะจะแม่เลี้ยงอะคืออวิยานิมมียาจังหวัดน่านพ่อเชียวิชกาเหกวันทาลโกชกาติกาสวิเจเลียมาติเลสิเลโกโกยอดชนาและพอโตลามากาวิทัปปะโตเลยอีกะรู้อย่าละแลอีกะถูแปลวิเจเลชกติกาสวิโยอย่าก็ยิเวทยาทาลีอย่างนี้งาคือไทมิกอคโลเลยอำเภอปัวติต่อพ่อเจก็มาจื้อจาเวเลยเขาก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเลในเจเศษไทยเศษกะเลยอย่าซ้อเตนากะจะปัวลีกอตาจื้อไตและจังหวัดน่านพ่ออีกะถูเวค่ะพ่อค่ะพ่อถูเวติพาและงาหุมมีย่าเลขากะขากะก้าเวติพาทันนี่แหละกาปิไกเชเวจิแมเลนิเวทยาทางคือไทมิงกึชอกาดะปึจาวิโยเลเกกวออวิยานีลาหุยาติพาวจะได้คือแลเลจังหวัดน่านพ่อกาโอกาเลโอกาปิแมเลจังหวัดน่านพ่อจะได้คือมุยีลาเวกามาปึเหนะเลอีกะกอทูเวเลยาซ่อมทีละพ่อกาอีกะติปอกอยะลาเวทปะโตจังหวัดน่านพ่อจะได้คืออีกะทูบีปึวิโยเลเกกอลูจาวิแลนัชนะยอยอีกะติพาและเลจ้าตุดตุเตผาลูจ้าจิแม่เลเลเลกะยามิมาโมเยตุเวเลพาอนามัยเตผาทกะลูจ้าเจเฮกอยะนินิเวติยาทาลิงาฮึไทมิกอคโลกะไลพ่อวิชกะลุยและจังหวัดน่านพ่อกะกะปิไกเชวิโยแม่เลจังหวัดน่านกะน่าเลนิเวติยาทาง่าฮึมาวิอวิอนีมงชอเจอแล้วเลเมียนชอเจอเตผาเชมาวิอติแม่เลขกว่ายานิเวียวยาวคโลกาเลี้ยงคือไทมิกอคโลไลพ่อวิชอหน่วยกู้ภัยเตผาลีกู้ภัยเตผากะรวยและเลกากาปิไกตุโยเจเลกากากาปิไกเชียวเวเลเตผาลกว่านิกาไกและรวยและกาปิไกเชียววิแม่เฮกอยานิกาเลกอรวยและกาปิไกเชียววิโยเลลือเลกาชดิคืองาคือไทจอมกุโอค่ะทกาเลียววิอญีจังหวัดน่านพ่ออีกะถูเวทปะโตงาคือมีจอมกุโอค่ะกาเลียวออเตผาเตจาวิเจขอปูเตจาวิเจเตปูเวียเลี่ยเข้ากล่องนะยี่ฮีกล่องเคอวิยานิมมียาจังหวัดน่านพ่อเชวีกะถูและลูวิสิเวกาพูเชวีเตผาทะนะเลี่ยจาปีวิเจเลี่ยงาฮึมมีจอมคุอคากะงาฮึมมียาลูวิสิเวกาลาวิตยาทาเลี่ยเตปอยกามมียาถามาชมาบาลาจอวิแม่เลี่ยเกกว่ายานิเวียวยาวคโรทกะงาคือไทจอมคุอคาวิครัวพระราชทานกวินาเลออเตผาเตแลอวิยานีจังหวัดน่านพออีกะถูกอตีเตผาคโรจาปีไกเชียวแม่ลิชกานิเวียทาหากะหะแปวิอคโรเลี่ยมมีจอมทคไกกามมียาวปูดอนยิลาปื้อเวออเจอเตผาทะกามอเวโยแมมและลิยานิเว

พอเชเวลาผู้พอเชเวกาสาตาคาเดพอหาอยู่แม่เลขาเตเลอิกะทูแลลูวิซิเวกาผู้เชเวอย่าคโลเลกาสวพานิพอก็เวจาตูดอตูมอบผู้ได้พามากาตะก็เวนะเลตูวิคาเชเวอย่าคโลติปอกติตุปิเวตาเตเจเลกาทูเลมอจาหาเวทปะตออาชูกาลูเวทปะตอเลมอฮอปาติพออผู้ตะกาเวเคเลมากาตะจิแมเลอายิติตุโยเจเลเคกวากากาดะเวเลลูวิซิเวอเจเตพากาลาเวติยาทากากาดะเวโยและเลอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพ่อกะจังหวัดน่านพออิกาทูกอติออคโลกาติลามากาเวกาเลกาโลเจเวอญอคโลมาสอกปีเจลิกาทูเวทปะตอลามากาลินะเลเคกวากาโลเจเวอญอคโลมาสอกปีเจเลเคกวายานิกาเลงาคือไทมิกอคโลตาฮาติพาทอกาลุยแลเลอวิออนีอำเภอปัวจังหวัดน่านติต่อพ่อนาเลลุยเลกาปิไกเชอวิโยเลเคกวาชกามงาหึมเหมียวคโลเวสาตาติพาเรียกเขาสาตาติโตปากะกะติติโตเชเวเรียกเขากู้ภัยมากริจิตอาสาอมุติพากาลุยเลกะติกาปิเชเวโยเรียกเตเลยะนี้รองนายกรัฐมนตรีเลียแมทากะเกโอลอลิโยชนาเลดอกเตอร์โยชนานเลรองนายกรัฐมนตรีอาเมฮาวิออยากะเลคณะรัฐมนตรียูติพาลุยและเลอวิออนิมมียาอิกาถูกอติจังหวัดน่านพ่อลุยและกาปิไกเชวิโยเรียกจะได้คืออิกาเวจิแมรี่แม่น้ำน่านแม่น้ำปัวแม่น้ำย่างแม่น้ำขว้างก็วิอติติต่อพออีกะรอรู้อยากลาตาวิบิสิตอลาเชียวจิแมรี่เคยกว่าเวียวเนียลาหุยติพาทอเลอฮอพอเชวิชอติพาลอกุฮอพอลุเชวิชอติพาลอกุซาตาพอหาอยู่แล้วค่ะเดกาฟาวิโยเรียกเคยกว่าจะได้เปาะเลี่ยอโลนิมาลูลอลอเวียวลอโยเลจังหวัดน่านพออีกะถูเวทปาตอหรือลูฮาลูติลูลาเลอีกะถูเวทปาตอชอนยิกาโซเจอันยิกาติกาเลียวแม่กาติกาโกสวิจิแม่เรียกเคยกว่างาหึมมีพอกาติปาติพาทอกาลีนิมาลูวิโยจิแม่แต่ก็ชอติกากาสวิจาลาตาจอปีกว่าเวเลียคากะนิกาเลียจะได้เปาะจังหวัดน่านพออีกะถูเวียวคอโลชอนยิกาสวิจิเรียกเคยกว่าเวียวเนี่ยลาหุยติพาโอ้แพทโตลาวิโอจะได้พาเลยนิเวติยาทาเลยมาเพลาตาติดวาเวเคเตแล้วมียาติพาทอกะเซลบอกแคสโกเวเลลาจลาฮาแพทโตลาเวทูลทูลาเชวิโอคอติพากะเก้าวิเจเป้าทูลาวิโอคอกะกะเก้าวิเจยาคากะเคตอตออีกะลูลูลาลิกะทูตูเวมาดอมาฟาเวทาปะตอลิมมียาติพามอกกูมาตาเลมาพอกะวิเจเลปูลาทางะฮืจิมายอคอลกะเพจโยวิโยเลอีกะจะมามาลาแตชอดอเลเคตอตอทูแตชอดอเฮกวออีกะทูเวเลงะจิมาเชลาวิกะนิชขอพะโอเลยกาถูแล้วชงอ่ะคือข้อต่อเกิดซะนะเย่ขอเจเจลุลาวิติป่วยกาเผ็ดจอกมาอยากขับปุลาวิติขอทาเลปุโตก้ามือติเกิดซะนะบ่อยออกคอลูกขะแกตะกาเวเลยมาเผ็ดตาให้ดอลเล่เลยไล่กากามาฝาเวเลยอยากขับขอนอกขอนอกวิออยาชอคลูกาหมอวิแลเลยมาติจึกากาเผ็ดก็เผ็ดจ้าเวทากับผู้กาหมอวิโยเรียกเขาง่ะคืออาจุยารัฐบาลสตาปิกาลาและโทลาวิทยาท่ามอวกกูกูฮะวกกูเลฮะพอโตละกูกูฮะกับพอโตลาวิโยเลลูวิซิเวมากาลาฮิทากาในหัวตัวในหือฮะฝ่าวิโลกดาเลเผ็ดละไทยและกาลาวิโลกโอเลดอมิกากะมามีลาวินาเลชดาปะโตงาคือลาหุยติภากาจะขอเป้าสตาติภากาเดพอหายอยู่แม่และลีจาวะมีฮอซอพอกาอาเมฮามุยลาจาเวทปะโตมีปะเวเจกายากอโคโลกามีปะเกือมีไฟฟ้าเจปะคือวิจิแม่เรียกให้คนชติคือกายากอเตฮาฮีแมสเรียนเตเลจิมาคือลาเวยากอชติจ้าไกมากาเจยากอคัวมีไฟฟ้าเจสุเจติภาปากกาวิเจเลยมีปะจิลาวิทปะตอเลยจังหวะมีฮอซอพอกะจะขอป้ามุยีลาวิเลยลาจาลากุนะนิเวติยาทาเลยมีฮอซอพอกะลูวิสิวิทะกับฟูวิโย
ัวเลขกวิ่งเนี่ยลาหุยติพัทโทกาจะได้เจอแหล่สาตาพอหายวิ่งคอลุลาจะละฮะแพตโตลาวิ่งจะได้ผักกาลาวิทยาทาริงคือติกาลิเลกะกากูแห่กากูฝาแล้วเรียจะอยากรัฐบาลเป้าทุลาวิโอคอถังคือขเดกานายูวิแม่แต่ก็แล้ววิ่งเนี่ยลาหุยติพัทะอโลสาตาติพายูเวลาและเรียจะเคสลากาลาวิโยแม่วิ่งนี้ลาหุยติ

오, 이가투타 마코 아미투타 마코 미히레 루비시 위예빠 위테파 자케 갈라비오야오 콜로 레 슈모자 코빌로코 코피 헤자지메 레 이가투차타 레 슈이가투비아 포비나 레예 코체마 페레예가테아비 에코초테파파초 레 슈이가투레오세파 포이비오야오 콜로 슈예오 레 코타루에레 모자 코토비코조 วิโรจีสติติจิแม่เรียชวิกาทุเลพวาเวเรียชุตุเวียวยาวโคโลโนฮุชุโมกกคอวิโลโกคอพี่แลเฮจาจิแม่เรียปุระตัททางอ่ะคือชุโมกคอวิโลโกกับคอพี่ตุกุจอวิโยยาคากาลิกะทุท่าชุเยเสพากอพอยเลนุฮุโมจากกอทุนุฮุโมจากกอคอยู่เวียวโกคอพี่กอเฮจาวิจิแม่เฮโกทอคอโลกะเรียเต้ขอตาเลงาขอคาไกอยู่ฮอแพวิจิแม่เมื่อวิอพูนี่เสบตาแลเลอันนี้มือบตาแลเตเสบขกายมือแผวิเจเลชุยกะทูท่าเลชุมอจากคอวิลโกนะเลทอคอกะเตขอตาเลงาขอขกายอยู่ฮอแลเมื่อวิอพูเลนี่มือบตาแลเตเสบขกายมือแผวิเจและเลชุยกะทูและชูเวมอติผานะเลจะคือจะแม่จ้าตัวเวลิมโตตัวเวมอยเคยได้ผ่าคอเวมากโกอ้อการยูได้ผ่าเกาะคอเวลากกาข้อพิษแลทอคอแซ่ขอตาเลติชขอขังไก่อยู่ฮอแลมือวิอพูแลขอมือบะตาเลนี่แซ่บะขังไก่มือแผลวิเจเลชุดตัวเวดอหักกะหาวิอยาวคอโลนูฮุชุมอเกาะคอเวลากโกข้อพิษแลเลเกาะเฮใจวิจิแม่เลเชดาปะโตตาเตเลชูลูวิสิวิกาพูเชเวชูนิมาโอคโลเจติกาตุคาเจ้าเพบเจ้าเลชูเพบเจ้าวิโอคอลชูนิมาลูตูกาเทกอติเทติวิชอวิบากาอือจาเมเรียกว่าชูมอคอวิแลคอพิจอวิโยลิมมีวิโอเลียวคากดไหมคาสอยากคากาอิกาทูทามีปะทามาโกเลอามีตุท่าชูเยคโลมอกอตะคอพิวิโลโกคอพิสารือเลกาเกาะเฮใจวิจิเมเลชกาเลียอยู่เวลาเลอวิโอเนละหุยติภาถ้าอ๋อมีวิโอเลี้ยวข้ากฎหมายถ้าจ้าดาวิโอรอติพายอยู่เวลาแล้วจะเกิดสลาวิโยแม่และอย่าเพิ่งฮะติปอทอกาสลากาลาตุวิโอรอซาตาติพาจะเกิดใหม่จะได้โยแม่ลุลาแล้วกากาพนาเลียวอกาปิลาเชเวติกาลิลิกาอบูจ้าแม่ติกาลิลิสเมกาแม่เชซาจอซาฮาเลดอซาปิอบูจ้า

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับอานนท์ นันตะ สุคนครับรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาระบบน้ำประปาหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดน่านหลังถูกกระแสน้ำพัดเสียหายขณะที่หลายจังหวัดเฝ้าติดตามสถานการณ์อุทกภัยตลอด24ชั่วโมงอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เจ้าหน้าที่ตำรวจสนธิกำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือพบอดีตดารานักแสดงชื่อดังมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ภายในจากหลักฐานทั้งหมดคาดว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส.1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจากคุณ
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาระบบน้ำประปาหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดน่านหลังถูกกระแสน้ำพัดเสียหายพร้อมวางมาตรการช่วยเหลือ3ระยะ
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยถึงความคืบหน้าสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านล่าสุดหลังเดินทางลงพื้นที่ไปยังศูนย์ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลฝ่ายแก้วหรืออบต.ฝ่ายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านพบปัญหาเร่งด่วนคือเรื่องระบบน้ำประปาหมู่บ้านเนื่องจากกระแสน้ำได้พัดเครื่องปั๊มน้ำที่ชาวบ้านใช้ผลิตน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคจนได้รับความเสียหายและมีบางส่วนถูกกระแสน้ำพัดสูญหายไปทั้งหมดจึงสั่งการให้เร่งดูแลเรื่องอาหารระบบไฟฟ้าและการซ่อมแซมระบบน้ำประปาโดยเร็วพร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายแก้ปัญหาน้ำประปาเป็น3ระยะตัวระยะสั้นเร่งแจกจ่ายน้ำดื่มและน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อความต้องการระยะกลางประสานงานกระทรวงศึกษาธิการส่งนักศึกษาอาชีวะลงพื้นที่ซ่อมแซมเครื่องปั๊มน้ำกรุ๊ปที่เสียหายส่วนระยะยาวหารือกรมบัญชีกลางอนุมัติงบประมาณจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำใหม่ทดแทนส่วนที่สูญหายชวนันท์มาลีรายงาน
1: โครงการชลประทานพิษณุโลกเร่งเปิดประตูระบายน้ำรับมือมวลน้ำเหนือจากลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่านพร้อมเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลัน
6: นายวิทูลเกิดอินหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานพิษณุโลกลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำยมอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยวัดปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงได้ถึง326มิลลิเมตรส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเบื้องต้นได้สั่งการเร่งเดินหน้าระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำวังสะตือประตูระบายน้ำท่านางามและประตูระบายน้ำท่าแหในอัตราสูงสุดเพื่อเร่งพร่อง ่องน้ำรองรับมวลน้ำเหนือที่จะไหลลงมาสู่พื้นที่ตอนล่างขณะเดียวกันในพื้นที่ลุ่มน้ำน่านและลำน้ำสาขาทั้งแม่น้ำวังทองอำเภอวังทองและคลองชมพูอำเภอเนื้อปรางมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันจึงได้ประสานเร่งระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำและฝายต่างๆเพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำและพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พัชราธรรมาสวทพิษณุโลกรายงาน
1: ด้านสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยน้ำท่วมขยายพื้นที่กระทบ3อำเภอกว่า 1,700 ครัวเรือน
7: นายนพฤทธิ์ สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยสั่งทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงหลังฝนตกหนักถึงหนักมากส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่3อำเภอรวม16ตำบล89หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบแล้ว 1,732 หลังคาเรือนโดยเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสถานการณ์รุนแรงที่สุดอยู่ในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยซึ่งมีปริมาณฝนสะสมสูงสุด 249.5 มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงจังหวัดสุโขทัยยังต้องติดตามปริมาณฝนและมวลน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำทางตอนเหนือโดยเฉพาะจังหวัดแพร่และจังหวัดพะเยาซึ่งอาจส่งผลต่อสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยในระยะต่อไปโดยได้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังคนเครื่องจักรยานพาหนะเรือและอุปกรณ์กู้ภัยเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยในขณะนี้ทุกหน่วยงานยังคงเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งการขนย้ายสิ่งของการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและการสนับสนุนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นโดยสถานการณ์และความเสียหายยังอยู่ระหว่างการสำรวจและประเมินอย่างต่อเนื่องธนกฤตมาดแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสมภาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลือกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถาเอมิเนนึมาละเขมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายอนเนื้อเกินเนยโยเยบอนเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนอโอเยเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลอร์มิเนนึมาเหนื่อยสาวเนวอจ้อจ้อยเรียนยาอาดูมาโยหานาลูอายอนเนื้อมาละเขอย่อจ้อนาลูเนื้อเกินเนยโยเยบอชอนเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยหานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: วสีนกนกาสปสชขนกลาสะพือคนเอ๋มเอขออะดูอะติยาวลวยชิหอวสีนกนาอัสสะอะเตียงนกงาลาและดูลาอดยาปิเมขุนาอะจิราพยเนลาสะพังาและวสีนกพอญาหมอเนนุเจญาเมโยฮาเตโยโจนาลูอุมาพเนวสีจิโอมังน่าอีกครั้งจะเนอัตโนมัติเชอ APD วอซีอัปปอเนเชอมังน่าวอซีดอเพอร์สิญญาเจมอน่าสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาปโยดัมโอเดอร์นากาตีโกจำยอจำยอนิมานากอนาลูเดอร์นากาติซุ้มนี่ซุ้มโยกานาลูก็ดูไม่ได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุอันนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซื้อก้อนบีเออร์ดูอย่าล่างแต่ช่วงหางละหาเชลกะปอจักรเนอดูพ่ออีสานีกามาเล่าเนี่ยกามังขากาไก่กูยาเอ๋ยยูนิโอโฆษณาบีเกอหมอนยาเล่นึกมาอ่านนากาไงเลี้ยวเนี่ยไงชนยังอ่ะยูนิโอนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองอาซุงนิซิโกจำยองโกเย่และงาดีใจที่โบนะคนนี้จำยองเวนี่นิเอโกเย่งา

0: 오보다자
1: 오브쇼퍼
0: 멀숭카
2: 뽀뽀
0: 녀송
3: 오두타마
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิร์ตซ์

我记婆，我都他妈的，哎呀，你没看呀？有啊，那路那，哎，也牛，也牛，你们几个咯？也牛，有米那路团聚了，哎呀，你有啊？那路那，怕呀，团聚面的也牛的，我记婆把老来也你和个苗木都那咯，说我他清迈呢，哎呀，你没看呀？有啊，那路那也团聚和那。那里阿阳，那里我兰的，那里切郎，跟你的也捏的啊！你们那好呢？叫侬叫那个呢？格拉美也捏了完帕里哈，十八点二安呢？没呢也你，他们呢老也捏你们那眼呢？阿有车门呢？提好路哎，叫他妈的也捏的，也你有啊？那路啊老也叫那路上天的那哈老路哎。นะฮะได้ยามแม่เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวมาข้อปานเอ็มเอฟเฟซบุ๊กปานเอ็มเอเราเลยเนี่ยมาข้อปานก็ดูอย่าจ้อนเราหรือแอนเนอร์ร้อยเราเอเอ็มที่พะเอือยาสี่เชือกโกกิโลเฮิร์สห้องเนอร์ร้อยเนี่ยเฟซบุ๊กปานเอ็มก็ดูนะเฟซบุ๊กชมย้อนนะข้อนี้สวทจุดเชียงใหม่เอเอ็ม1476กิโลเฮิร์สและแม่เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวก็เท่านั้นนะฮะยามแม่เนี่ยเราเฮก้ามีมือดูขณะขอนี้ยิ่งเนี่ยรอรัฐบาลก็จะการแอกาดานในบิสิบิกาอย่างเนี่ยก็ต้องเชื่อก็จะการแอกาดานในบิสิบิกาหรอข้อเนี่ยรออย่างเนี่ยอย่างเนี่ยไปบอกเลยนะหาดาพายดอกช้าขอนี้พอเนี่ยบินหาดามาเดียอย่างเนี่ยเดียนั่นเธอแต่มังเอ๋อย่างเนี่ยรอเฮก้ามีมือดูขณะรออย่างเนี่ยอย่างนี้อยากจะก้อนจงรู้ดูขอนี่เงาเราอยู่ชิคก็จงลงดูมีแนวเราเลยนี่เธอมีแนวมั้งขาที่ปอนะขอนี่เราเหงาเหมียวมุ่งดูดเหงาเหมียวมุ่งดูเราตัวเองก็เลยเกิดแม่เย็นเนี่ยมีน้องเธอกาสมบูรณ์ยาเราเลยเย็นนี้โรงเรียนสารพีพิทยาคมอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่เขาป่าก็ดูขอนี่เหงาเหมียวมุ่งดูอย่าเกิดในงานมาเหมียวมุ่งก็อย่าห่อเลยแม่เดเย็นเนี่ยเดเธอมีแนวเราเย็นนี่เหงาหน้าหารู้เนี่ยเราเลยแต่ก็อยู่ฮะแล้วสมบูรณ์จะอยากรู้แล้วก็เดินเบียร์ก็เนี่ยงามามีอุ้มดวงบีอุ้มบีฮอลเลยมั้งเนี่ยแหละจะรู้มั่วงานเลยแล้วเราไม่เนี่ยน้ำมาข้อไปแล้วเงยดูแต่มันเงินก็ทีวีไปดูคนอีกยาเดียเนี่ยเดียมาสิล้อเยี่ยเนี่ยช่วยยาอีเหรอแม่เนี่ยเบียร์เนี่ยคือแล้วน่าเถียนะงามารู้รู้มีอุ้มหมอก็ดูคนอีกเจ้ารู้แล้วเราเนี่ยชอบนักข่าวแล้วคุณอะไรอย่างนี้เกิดมาดูคนอีกเจ้ารู้คนรู้อะไรเดียขาดตัวแต่มันเงินเราถ่ายตัวในเงยดูคนอีกยาแรกเทียนยาที่ไม่แน่ร้อยเนี่ยบิวกระหม่อมเมียย่อหายายาสมบูรณ์จะดูยอดเดบิวกระหม่อมเมียแล้วคู่เทียนนั้นหาลูน่าขวานีบิวกระยามแม่ตัวเด็กก็เลยกระยามแม่ขอเลยกระยามแม่เดียเนี่ยเดี๋ยวขวานีมาเอวมีนัยสมบูรณ์จะไม่ยากจังอ่ะเนี่ยร้อยเฮเดงาคู่เกินเนี่ยก็สมบูรณ์จะดูหักกันแม่จะมาเดียหิมยากาหิมยากาเสือเนี่ยหักกันมีอุ้งดูบิวขอเลยหมดเนี่ยเลยงามาพ่ออ้อนจะไม่ยาบุเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้ยาบุเลยก็ดูงาเลยแล้วกันนะงานมาเขาก็พอจอดเด็กคนนี้แหละผมดันยาพายและงานในเย็นนี้ที่มิเนะรออยู่เกินยาแม่เย็นเนี้ยคนในเย็นเนี้ยเดือดขาล้อมาข้อปันในน่าเหรอฟิบโบปันในน่าเหรอเทียนน่ะอยู่เกินหมอเมียเลยเล่นนะคนนี้อยู่ห้องมาโดดแต่เอาน่ารอยเนี้ยทุนน่ะมาจังขวางี้เย็นเนี้ยร้องงานจอกันนักที่โป่งเงาช็อกโคลี่เกลียวโลมันน่ะคนในฟิบโบปันในที่โป่งจีบงเกลียวโลอันนี้โยแล้วรอยเหกะอยู่กับหมอเมียเลยเจ้าหมาไม่เออไม่ได้ตัวแต่ก็เลยกับหมอเมียเลยแล้วนะขอเนี่ยอยู่กับยามแม่เดียเนี่ยเดียจอมแม่ไม่คุณไอ้เนี่ยเลี้ยงเนี่ยเราอันนี้มันเงินนะที่นั่นนะมาจ้อนะขอเนี่ยให้มาเงาขอเนี่ยไอ้ยี่มีดอกมาจ้อก็พัชเลยนะขอเนี่ยจ้าจ้าเอ๋ยเนี่ยเดียมาอย่าทนจู่เบอร์เราเลยเนี่ยถ้ามีเนี่ยเราอยู่กับยามแม่เนี่ยราชการเนี่ยไอ้ยามเราคุยเราไม่มีนะตัวจ่าอาจีบีเลยทะเลเดียเนี่ยเดียที่เขาเลี้ยงจะมาเนี่ยเราก็ยืมยาก็เลี้ยงถ่ายยาเนี่ยเราถึงกันรอบบาฮือเลี้ยวอยู่ยังแม่ก็สั่งลุงอ่ะเดียเนี่ยเดียข้าลุงอ่ะก็ขอในจักรดังเราเนี่ยมาเนี่ยเธอก็อำเภอปัวจังหวัดน่าหอบปลาขอนี่รอสั่งลุงอ่ะรอทำมาปลาขอนี่เลี้ยวเนี่ยเจ้าหน้าที่ปลาขอนี่เลี้ยวเนี่ยเนี่ยชาวบ้านเลี้ยงแม่เดียเนี่ยเดียเดือดเนี่ยคนที่ขอนี่เขาก็กองเงาเกินแม่เนี่ยข้าลุงจักรดังเราเนี่ยมาเดียน่าเธอแต่มันก็ยังมีก้อนเลี้ยงถ่ายข้าลุงจักรดังเนี่ยมาเนี่ยรอถ้ามีแน่รอเนี่ยเฟบัวไปในน่าหาลุงนะก็ไลค์ก็แชร์แอลเธอจ้าเนี่ยยังไม่ได้เยี่ยเดย์เหตุการณ์นั้นเยี่ยอันนั้นจะไม่จักการเอกาดันเนี่ยมาเยี่ยล้อเยี่ยนิ่มจีเหงาเยี่ยนี่นะทนจืออันเดืออาขาอันนั้นนะขลาที่นะฉลังอ่ะเยี่ยล้อบลังสีนะขวานเยี่ยสีอาขวานมังที่ขวานเดย์ไทยอันนั้นนะอินาวันพฤหัสบดีอันนั้นยี่เชบลังสีนะสิงหาคมล้ออาขวานขวานยี่พังอายาโกชกุยงาเดย์เยี่ยเดย์
和那活多拉多了，哎呀，你那同桌年纪哎呀么，拉会阿的也牛，然后刚刚那个过来木头和，玛雅比那哈达米那老也牛到吃起比姆来，那哈达嘛也牛。

อัธนาลอต่อชาเยี่ยมพอเนอบินาหาดาลออาคาเรคคอร์ดเนอชาต่อช่างาเดเยเนอเดโยฮานาลูเวอาจานาหาบิโอดูเยเนอลอฮกาจนอปานาหาลาโยฮานาลูเวอุดุธรรมะเยเนอมข้อปานานาหามาเอลอเฟซบุ๊กปานานาหามาเอเดเยเนอเดนิมจินาลอเยเนองานแนอายุเชื่อมือเนติคอโลเอจอดามาเยญ่าล้อเยญ่าสุดทกาทนจุลังเงินเยเอเนทาลัวเยญ่าล้อเฮก้าเฮมีนอละคุยนะอุเยอุชาชเชื่อพปะลอกรมอุตุนิยมวิทยาและขั้วปานมินหุนอเนี่ยจากการเอกาดูเลเมเดเยญ่าเดอนันยิเชชี้เยเนยิเชียงกันอุเยอเดือทามีเขาจะมีกายมีเลงาเดแล้วเลยเยญีก็การอัจฉริยะยังเจนะขวัญเนี่ยภาคเหนือหอปลาหอในอีสานหอปลาเดและเอลวะลอยเนี่ยมีน้องอุจิอายามหลักเฮยเนี่ยถ้าการจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดลำพูนหลักเฮยเดเยเนี่ยเดรอบบาหือเล่าล่อเธอต้องก็หือเลวมีชาวเว็บใหญ่เลยจะมีอยากก็อย่างง่ายเนี่ยลอยเนี่ยทีวีปลาแหมมาข้อปลาแหมอย่าชังแท้ในยาหอหนาขวัญเนี่ยจังหวัดน่านหอปลามาเดี๋ยวดื้อมาก็สากลาพากย่าเยี่ยนเนี่ยถึงก็อำเภอปัวละคือไม่งั้นเจร้อยเยี่ยนเนี่ยร้อยบาทคือเลี้ยวเนี่ยร้อยชุนยัวช่วยยังเดือดเดียเนี่ยเดถึงก็มีน้องยามอที่ไม่งั้นเจร้อยเนี่ยโลเทดัวเล่เลยเจเยี่ยนเนี่ยโลร้อยเยี่ยนร้อยบาทคือเลี้ยงอะไรเล่อยู่ฮัลโลถึงก็ร้อยบาทอีโดเล่เลยเจงอะไรนี่อีจุมาดังก็อีโดเล่เลยเจเลยไม่อีโดเนี่ยเยี่ยนร้อยช่วยหาคนอยู่ก็อ้อมมาสีร้อยโลเนตโคโลบูจาช่วยแม่เย่เนี่ยล้อยอดูแม่ก็สากลาพักยาเย่เนี่ยฮันเนยุ่งยอมยายุ่งขวานี่เดือดเลงอ่ะเดี๋ยวอินยุ่งนะล้อเย่เนี่ยน้องตาปาจอนเนี่ยล้อเย่เนี่ยเจมังเงาแล้วล้อบามาคือเลี้ยงแล้วมังเงาเดี๋ยวเนี่ยเย่ยินเนื้อทันยานามีน้องขวาล่ะคุณน้องขวาล่ะฮิบาเนี่ยเย่นี่เฮ้ยเชมยาช่วยเจอล้อเย่เนี่ยพี่น้องมงและคู่งานล้อเนี่ยเย่นี่งานเนี่ยอาหูปาจอพยายามเมงไรและคู่งานล้อเย่เนี่ยผัวชั่วแม่น่าขุนห้วยแม่เปล่าและแห่งอาโดยมีอย่างในชิ้นใหญ่เขาก็ผู้จอมแม่เย็นเนี่ยล้อขุนห้วยแม่ไปแล้วขุนห้วยแม่เปล่าแล้วคุยเขาก็ผู้ขอนี่ล้อเนี่ยก็จ้องไปจากล้อก็จ้องจากต้องตายจากเดียเนี่ยเดียฮิบาหลักตาเขาปานเนี่ยล้อหาเออยักขันเนี่ยล้อตะกอล้อคือเลี้ยเนี่ยล้อเนี่ยสัจเจล้ออับโบหลังเงี้ยจิ๋วล้อหุบเลยยกขาเย็นเนี่ยยกขาเลยช่วยยาผัวยกดื้อมาเดือดเลยเดียเนี่ยเดียเฮก้าเฮปูขอนิเงอเย็นเนี่ยล้อถ้าการต้องตาเปล่ายอมอยากผู้ขอเนี่ยล้อต้องตะกอหือแล้วล้อบาหือแล้วเนี่ยช่วยยันเดือดเลือดเดียเนี่ยเดียเทมิเนี่ยล้อเนี่ยอีนุ่มน้าขอเนี่ยถ้าการหน่วยงานราชการและคุ้มกันล้อเนี่ยเย็นนี้พอแล้วคุ้มป่าล้อเย็นเนี่ยแล้วเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเล่มเดียเย็นนี้ถ้าการสาลัวเดือดเย็นเนี่ยน่าเดือดนี่ผมตีล้อเย็นเนี่ยมาไม่น่าอายุมาโตอีนุ่มอาชอมีของจอนเนกัมลัวเย่เนี่ยเราอันนั้นเชสิเชเย่เนี่ยนี่เชเงินก็ดีนะขอเนี่ยถ้าการออสเตรเลียและคู่การจอนเนี่ยเราเนี่ยใจนี่เชเนี่ยนี่เชเนี่ยก็ดีนะขอนี่สวีเดนและคู่การล่ะกับพม่าเนี่ยจอมเหย่เนี่ยขอนี่อายุมาด้วยเราอย่าจอนเราลูกก็คอยคอนชอตให้ลูกมาเดและทุกว่าเอโดหรือแม่เย่เนี่ยเราน่าอยู่เวลาอย่าพอนาลัวเธอเย่เนี่ยมือเพลเลอเนชอบบานเลเนฮอลิดานเลเดและทุเรกถาแม่เยญ่าลอตกาเยญีจังหวัดนาฮอปาแมเอพายาวลอลัมพูรอปาแมเอเดเยญีเดเยญีชอบบานเนญะเดนคอคอมาชอบบาตุเลเนลอจาโตนาวยูเยเจนาลูเยมือพาฮอลิดานเดและทุเรถาแม่เยญ่าลอฮอจาตุฮุมาอิจูยบูแมและหมทาเนเยญีจอนาลูลอชอบบานเนกะดูแลงาเทเยญ่าเราที่มีเนี่ยเราเย็นเยอะเย็นเยอะเธอจอมแม่ชอบบ้านเนี่ยเตี้ยบุญเนี่ยก็เนี่ยเขาไม่บิชอบบ้านเนี่ยมาเดี๋ยวทุกคนง่ายแต่เย็นเยอะเรานั่นแหละการมีเนี่ยเราเย็นเยอะเธอการเนี่ยเสียบอดแค่และคุ้งเอาเราเลยเย็นนี้เย็นเยอะหนักกันเราแต่ละเช้าก็กอดยานะเธอการเราเยอะๆทุกทีมาแล้วเนี่ยสมบูรณ์เลยทายาแม่เนี่ยเย็นนี้มีเนี่ยเธอการเสียบอดแค่และคู่เธอเราเย็นเยอะแม่น้ำหน้าและคู่เธอก็ดาร่างอเดแล้วอำเภอเมืองอำเภอภูเพียงจังหวัดนาปาเย็นนี่เธอก็ถือเรือยอดเรือยอคายย้อนเดและจากการเอกาดูเหลือยาเถี่ยเย็นเนี่ยเราถึงมิเนะเราเย็นนี้ก็ช่องจ่อมาขาก็ว่าป้าจ่อมาขาเดเย็นเนี้ย
tega se ba khale khu athu mla nyo jelang e tipo moho me ne insa su in joga na ga be ti ti ti ti ti la mala ne lo so bo bon la ja ye nya lo he nyum he je jang a de yo kha jan de le bo la he ja me ye nya lo termine de ye nya lo ya ga ga jan ne lo jo kho ni yo na ga ho lo do la na a kho kho ma le mo ne lo je pho nya na kho ni je pho lo ye nyo yo ha nyum nyum pa ha lu da lo myo yo go ba tha i chu da da la nga de la mi che do la na lo le ye ni te mi ne lo ho na kho ni ha te ga lo ba hu la ga ko lo ye ni la tha ba pa le ne cho ba ne le nga de le lo ja ga e ga da ne ne a bi si bi ga le de ye ni de na ga che ma mo la kho ye ni mi no lo te ne lo lo lo te ta ke tho tho ye mà chọc bả lăng à chứ vậy nha, lo mi già đổ lăng này chọc bả lăng, lu giờ đứa má gù la phá ra vậy nha, lo đùn đùn ra đảo, à phải chọc bả lăng, mi nào lo lấy như thế này, mi già lù lấy đà la, thế này mi già lấy tao kết chọc bả, mi nào lo lấy vậy nhỉ, hơi gà hơi nào, còn thì thưa gà gà mà lo vậy nha, Chiang Mai, Lam Pang, lăng ngà thì vậy nha, Tam Bon Yang Nung, Am Phơ Sa Rap Phi, trong và Chiang Mai là khuya ngà để vậy nha, để ai khỏi nha. Mina na khwa niya chwa yang ma de liya mine mududu me ye niya elo ti mine lo ye niyo ti puwa na de lo huma lo ya yum nge lo ya iya la nge na khwa niya yang a ye niya lo huma te gata ke huma thang ke le kunga lo le ni to de me nga je pa ya yon je de ye niya de yo ha ne ga jo yum de ne ma de le pa le lo le ye ni mina na khwa ni gulang hududu ti e ma de le nga ma na nga de ye niyo de mina hu na khwa ni he ga chế mà mình là khuya trời đang lạnh cả cọ lên, giờ cả ai cả đang nén nè, à bị sĩ bị cả lên để nhiệt nhiệt để hơi à, à đang bé à nhầm hơi là khuya lo, à nhiệt như này thằng chuyện này lo, giờ cả ai cả đang nén nè, bị sĩ bị cả nhiệt nhiều, hiện cái nào này lo nhiệt nhiều đã chắc tập trung lên, phải là hạ đam à nhiệt nhá.

nhóm thằng gấp hơn này bên này hà đa đã cha thằng gấp tập trung nãy lo vậy nhiều lộ lụ mà lấy cha ở đó cha để vậy nhiều để cho anh nào luôn hơn này bên này hà đa cái giờ này hà biểu du vậy nhiều lo thằng gấp cho nó bà lão hơn này nãy hà lo cho anh nào luôn ở du tham để vậy nhiều để mà có bạn này nãy hà mà e lo Facebook họ bạn này nãy hà mà e lo nhóm chị nà ngàn nè ai yo chơi mượn nè thì khó lúa do đam mê gì nhà lo sư Adam bé làm là khuê ná khoản này thằng cả à cho hoạt na họ ba mẹ phải giáo họ ba mẹ lo làm phụ họ ba mẹ lo bà hư la các cọ lo giờ cả ai cả đàn này bị chỉ bị cả mà gì nhà lo thằng bà lấy ơn này cho bà này lấy ngã đê này lo gì nhiều thằng cả này na lo các cọ làm thầu giờ cả đàn này mấy gì nhà giống phá cái các cọ gì nhiều cái gì ngã lên na còn này Adam bé phụ ná lo gì nhiều thằng cả เนี่ยกรมการจัดหางานและขั้วปะรอยเยี่ยช่วยเยี่ยเชื่ออันเป็นเนี่ยยุ่มชาวบ้านเนี่ยและเลเจลุงไอ้เยี่ยเนี่ยจะมีเนี่ยอยากชาวบ้านงานเลยแล้วนะคนนี้ถ้าก้าจัดเลี้ยงเจเยี่ยเนี่ยล้อถ้าก้าชาวในหน้าและขั้วรอยเนี่ยเยี่ยชาวชาวร้านเนี่ยชาวมีของก้าบิวินยามาเดและชาวร้านเนี่ยแสดงจีเออเธอล้อเลยเยี่ยนี้ถ้าก้าพอก้าดูนะคนเนี่ยถ้าก้าบริษัทและพงเกือเนี่ยล้อเยี่ยแสดงหลังจากเจเยี่ยนี่อ่ะล้อก็ปวดก็ดูนะขอนี่แคนาดามีของฮอนฟินแลนด์มีของกับยูมินยามาเดแล้วเอ็งอาเจเยี่ยนี่แฟนยานี่ขวดจอนแล้วเยี่ยนี่บราติเซียก็ดูนะขอนี่สี่มือบางกรณีอยากเกิดแม่เดแล้วล้อนักก่อนจอนเผื่อนาเถียนานะขอนี่หัวมืองาผ้าบางเนี่ยเยี่ยมืองาผ้าบางกรณีเจียเจียเยี่ยนี่เดเยี่ยนี่เนี่ยทันยามาโลเจลังเงี้ยมีมังงาสิงาเยี่ยนี่จะกาเอกานันเนี่ยมาในเยี่ยนี่เฮ้ยอายุที่มีของหลักเว้ยแม่เยี่ยนี่แคนาดาฮอนเนฟินแลนด์มีของล่ะเจลังเงี้ยพงงาจะกาเอกานันเนี่ยเฮ้ยนะจีฮามือว่าป่าสิที่เยี่ยเชียบยันนี่เดือดขอนี่ล่ะเลยเยี่ยนี่เธอเนี่ยที่อันนั้นเอ็กเกอร์นะขอเนี่ยล่ะที่ต่อเข้าไปในมวยแล้วให้ที่ต่อเข้าไปในเธอนี่มีของกับบิวินยามาเจล่ะเฮ้ยล่ะเฮ้ยมีเชื่อสตาร์ยูจ่ายเดียเยี่ยนี่เดี๋ยสุ่มเสบาโลเสบาโลเลยเจ็ดขอนี่จังเอาเฮ้ยนะล่ะเฮ้ยจีฮามือว่าป่าล่ะเวลาที่ต่อเข้ามาในช่อๆล้อยเยี่ยนี่เดยุ่มตอนหนูเขาปากคนนี้ชาวบ้านเดือดรู้ไหมน่าเหื่อทีมงานแต่เนี่ยคนนี้เฮ้ยน่าบริษัทพังเกือเนี่ยล้ออย่าชิจงก็หุ่มมาแม่เนี่ยเอ็นเนี่ยแล้วก็ก้อนจังไรเนี่ยเลยเกือเนี่ยล้อเยี่ยนี่เยี่ยนี่ช่อๆแล้วแล้วไงเจ้ไอ้คนนี้หุ่มน่าล้อบริษัทก็จ้างงานแล้วคนนี้แม่ก็ทางงานเดียเนี่ยเดไอ้คนนี้จ้างงานแล้วไงแต่เยี่ยนี่ล้อเฮ้ยก็เคยสิเชียเชียเป็นนี่ยุ่มชุดตัวรู้ก็เงี้ยนี่เชื่อแล้วมาจีนี่สมิงอ่ะเจ้าก็เดินเออล้อแสดงบิลาจ่าล้อเนี่ยใช่ไงนะมาอย่าอีดัวเจ้าอย่างเนี้ยล้อเธอก็ยอมยาน้าขวานี่ยอมหาผิวขาจ่าเนี่ยล้อเลยเจ้าหลายที่นะผิวมันจ่าขวานี่พัดหลานเนี่ยอย่าอีแม่เล่นในถุงเท้าแกล้อเลยอย่างนี้เธอไม่เนี่ยล้อเยี่ยนี่เหรอก็ก่อเหตุอย่างย้อนหลุดหัวเลยอย่างไม่เนี่ยล้อเยี่ยนี่อย่างนี้ยอมขายจังเดแล้วทุกอย่างก็เนี่ยงานเนี่ยอย่างนี้กรมการจัดหางานปากคนนี้จ้องน่ารู้เอ็กเกอร์แม่ยันเนี่ยหัวเราะไม่ซื้อเรายอมยันเนี่ยจ้องอาเจแล้วเราเลยยันนี้ถ้าไม่เนี่ยเราจะว่าขายจ้องเราเดียยันเนี่ยเดียยันนี้คนนี้หัวเราะไม่ซื้อไม่พิเศษเนี่ยมายาสาภายเราเนี่ยยอมยันนะคนนี้เธออยู่หายีเมื่อดาราหมอไม่เนี่ยชมยี่ของอีดัวเลยเจแม่ยันเนี่ยคนนี้พามาทันเยอะก็หงายเลยแล้วยังมึงพายจนแม่ชดเชยหอยันเนี่ยเราบริษัทเธอมามันนี่จ้างงานโลเรายันเนี่ยถึงก็กองการจัดหางานปานนี้ยังมือพายชดเชยหอเนี่ยแม่เจเดียยันเนี่ยเดียขณะขอนี่ยันยี่จ้าเนี่ยพายอัตมเบก็กอดรอจักรเอกาดานเนี่ยบิสิบิกาเดียยันเนี่ยอันนั้นจะที่ก็คือก็รอยันเนี่ยจักรเอกาดานเนี่ยบิสิบิกาขณะขอนี่เจริญเงี้ยรอยันเนี่ยถึงก็สุรกากองภาคที่สามและคู่งานเทียยันเนี่ยแล้วถึงก็อะโวคาโดอาชีอาเดือดไทมิขออาเดือดไทมิของเราทอเหอออนไลน์เนี่ยออนไลน์เลยแหละเจ้าก็เนี่ยเนี่ยเจเดียเนี่ยเดียเธอก็เนี่ยเนี่ยก็ดูนะขอนี่รอยเนี่ยจังหวะแพ้แล้วคือเนี่ยเนี่ยงาเดียเนี่ยโลหะร้อนเนี่ยรอที่เบี้ยเนี่ยรอเลยเนี่ยยกของไปแล้วก็น่ารอยเนี่ยเย่พาจิโร่เบี้ยนี่ก็เลี้ยงงาเจียเนี่ยพิวไปแล้วสักก็น่าขอนี่หัวมืออาหัวเสกหัวมือบ่าเบี้ยนี่งาเดียเนี่ยเดี๋ยวก็เฮาโปเนี่ยเนี่ยน่ารอเลยเนี่ยเราอาชมีขอเนี่ยถอดออนไลน์เนี่ยเราเหงาจะว่าแพ้เนี่ยยังอ่ะเราหน้าเหงาเนี่ยเจ้ามาเมื่อคุยออนไลน์เลยเจียจริงอ่ะแล้วทุกคนก็เดียเนี่ยเดียก็คือก็เราจะมีเนี่ยจะก็เอ็กซ์ได้เนี่ยบีซีบีก็เหงาแล้วก็นักคนอินยุ่มเนี่ยเราอาดูมันเนี่ยจะดอดอยู่เมื่อยมยาเจียจำยอจังโดลาชอของปอมในคู่งานในเนี้ยเหงาเหงื่อหน้าเราเนี่ยอาดูมาจังหน้าขอเนี่ยยุ่มหน้าขอเนี่ยอยู่หาเดือดลาเดียเนี่ยเดีย
มีช่วยเลี้ยชีหุ่มหมาโลจะเข้าเลี้ยชีชอบยาหุ่มหมาโลแล้วเลยอย่างเงี้ยดูตลาดน้าหุ่มไม่เงี้ยโลเหมือนนักคนเนี้ยก็คนนี้เยอะเงี้ยโลอย่างเงี้ยอาเจียยายาเจงอะไรอยู่ก็อยู่ตายสันนิยังอาเยยังอะไรแล้วนะคนนี้ยืมมือพายหอเดียอย่างเงี้ยเดี๋ยวที่ปวนหอก็มาชิลาอย่างเงี้ยโลถอยยืมมือพามาช่วยชีหอนะโลอาเจียยาเจอนะคนเนี้ยเราจะแม่ยาสองงานเนี่ยนี่เยอะพายงานรู้จำเนี่ยจังหลายมันชิงงานรู้แล้วแต่ละหุ่มอาม่าจะพายยังเจงอะไรเยอะเราเยอะนะเธอแต่มันก็เราจะจัดต่อเด็กคนนี้เงี้ยเยอะเราเธอก็ใช้กอหุ่มมาเราใช้จีหุ่มมาคนนี้เงี้ยเดียเยอะเดียใช้กอหุ่มมาคนนี้เราเยอะอันนั้นบทถ่ายคนมาจากอดีตถ่ายดอกคนนี้มาเงี้ยเขาเดาพายยังเจงอะไรเนี่ยเราที่คนเราเนี่ยก็ถ่ายเนี่ยเราจะหาจะแม่นี่ต้องถ่ายมีเนี่ยเราเลยเยอะนี้ดอกเจคนนี้เงี้ยแล้วเราเยอะถ้ามีเนี่ยเราเลยนี่อินยุ่มรัฐบาลประกาศนี่เลยจะดูเดือดรอเย็นเนี่ยเธอก็ฮัลโหลมีว่าเดือดไทยเรื่องมีคนละคนมาบีละอ้อก็ดูเดือดรอเย็นเนี่ยมีว่าเธออาจจะมีคนละอ้อเธอมาละอ้อเนี่ยเหมือนเงยเนี่ยย้อนไปย้อนชาเนี่ยรัฐบาลไปเขาไปเนี่ยอ้อแล้วเนี่ยนะจุ่มยาแม่เฮ้ยนะจะมาเงยเดียเนี่ยเดียที่จะนะจะบ่มีคนละอ้อโลก็เลยมีคนละอ้อโลแล้วรอเย็นเนี่ยเฮ้ยย้อนชาเนี่ยรัฐบาลไปจะแม่ช่วยห้องอ่ะเธอเย็นเนี่ยมีว่าอยู่เมื่อเจมาเอจะดูเจมาเอ๋ล่ะจะแม่ช่วยหัวเดมาแล้วก็มีนะเหรออันเดียวอันนี้ล่ะเธอล่ะยมือเจงาโลจะเนี่ยตอนเนี่ยเจงาโลก็ต้องช่วยงาโลแล้วยมือเจน่าโลช่วยหัวจี้อ่ะเย็นเย้ให้ดูนั่นว่าเจมางาเดียช่วยมีคนละงาละล่ะเอ๋ขอนี่หัวเราทอหัวอันละเดน่ะล่ะเย็นเย้อันเดียวมามาสิเนี่ยเบอร์แล้วทำมาปากก็มาช่วยหัวเนี่ยมาช่วยหัวเนี่ยเบอร์ทอหัวอันละมีนะล่ะอายาชาจีหัวมาขอนี่เงือที่ปวดน่ะยมือไม่ขันเหรออายาล่ะ Sio, gamma, silo,

Hồn dơ lơ mà là mẹ thảo và bà là lo ơ. Bà là mẹ thảo giọng thảo đá.

你才叫我良好啊！奋斗就立马拉起民谣。

一头那太大喵地拍我呢他说呀喵喵喵地做个我呢老呢他说呀好提个喵做有地个枪

多少苦叫长安的人脱了长安。

gördüm.

여름 타 티니저나 여유 가져 몰라 열리 놈냐 엄마 보여래 오하카 내 버초래 초래냐 열리 못함이 사정

Nhất giờ định bạn nói xem

我是小喵啊，我哈嘞。

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกรุงเทพมหานครสั่งให้ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครออกราชการเพิ่มอีก1รายจากพฤติการเอื้อประโยชน์ต่างด้าวเข้าแฟลตดินแดงสวมสิทธิ์บัตรชมพูอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ได้สแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
7: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
6: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
7: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
6: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
8: ทารู้ไหมปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
9: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
8: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
9: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
8: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
9: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
8: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
1: กรุงเทพมหานครสั่งให้ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตดินแดงออกราชการเพิ่มอีก1รายจากพฤติการเอื้อประโยชน์นายหน้าแจ้งย้ายเด็กต่างด้าวเข้าแฟลตดินแดงสวมสิทธิ์บัตรชมพู
10: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าจากการขยายผลขบวนการทุจริตออกบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูให้กับกลุ่มคนต่างด้าวในพื้นที่ย่านดินแดงล่าสุดผู้อำนวยการเขตดินแดงมีคำสั่งให้ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตดินแดงออกจากราชการไว้ก่อนเพิ่มเติมอีก1รายโดยมีผลตั้งแต่วันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากพบพฤติการไปร่วมมือกับนายหน้าเพื่อประโยชน์ให้มีการแจ้งย้ายชื่อคนต่างด้าวเข้ามาในทะเบียนบ้านพักอาศัยในแฟลตดินแดงซึ่งเป็นบ้านของญาติตัวเองรวมถึงช่วยประสานงานด้านเอกสารการย้ายเข้าในพื้นที่เขตดินแดงเพื่อนำไปสู่การสวมสิทธิ์จัดทำบัตรสีชมพูโดยก่อนหน้านี้ได้มีคำสั่งให้ข้าราชการสังกัดฝ่ายทะเบียนออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว3รายซึ่งทั้งหมดถูกตำรวจดำเนินคดีในข้อหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบรับรองเอกสารอันเป็นเท็จและร่วมกันนำเข้าข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ล่าสุดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการให้ทุกสำนักงานเขตเร่งตรวจสอบกรณีที่คล้ายคลึงกันและรายงานผลเบื้องต้นภายในวันพรุ่งนี้และจะได้สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง10ปีตั้งแต่ปี2560ในทุกสำนักงานเขตพร้อมประสานตรวจสอบสืบสวนเส้นทางการเงินระหว่างนายหน้าและเจ้าหน้าที่หากพบเชื่อมโยงถึงผู้บริหารหรือผู้เกษียณอายุราชการจะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดและจะเร่งคัดกรองบ้านที่มีผู้อยู่อาศัยเกิน15คนขึ้นไปเพื่อตรวจสอบความถูกต้องต่อไปสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเร่งช่วยเหลือโรงเรียนประสบอุทกภัยภาคเหนือกำชับดูแลความปลอดภัยนักเรียนครูเป็นอันดับแรก
11: นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันในภาคเหนือส่งผลให้โรงเรียนในสังกัดต้องประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษแล้ว23แห่งโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านที่ระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดตั้งศูนย์กระทรวงศึกษาธิการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเพื่อเป็นศูนย์บัญชาการกลางและระดมบุคลากรจากสถานศึกษาที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยทันทีโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาน่านเขต1ได้จัดตั้งศูนย์พักพิงรองรับผู้ประสบภัยแล้ว5แห่งรองรับได้ประมาณ210คนพร้อมจัดเตรียมถุงยังชีพ 1,000 ชุดและเร่งสำรวจความเสียหายของสถานศึกษาเพื่อวางแผนฟื้นฟูต่อไปพร้อมยืนยันให้ทุกเขตพื้นที่ยึดความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรเป็นสำคัญที่สุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทั่วกรุงเคียฟของยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการยูเครนในวันนี้โดยระบุว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยยูเครนยังคงเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพังของอาคารหลายหลังซึ่งรวมถึงโรงพยาบาลเด็กที่ได้รับความเสียหายจากการที่รัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทั่วกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนตลอดทั้งคืนของวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาจงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี้ของยูเครนยังคงเรียกร้องการสนับสนุนเพิ่มเติมจากพันธมิตรอย่างต่อเนื่องเนื่องจากรัสเซียยกระดับการโจมตีทางอากาศในกรุงเคียฟอย่างต่อเนื่องตลอด4ปีของการรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบโดยในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธเป็นจำนวนสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ซึ่งประชาคมโลกกลับไม่ตอบโต้อย่างเหมาะสมจากการโจมตีเหล่านี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

รรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเป
1: อร์เบอร์ซุงคา
3: พ่อว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
3: ังหัวชื่นลัว
4: ยอชายอดอมมือ
5: ลองเพ่งเป็น
2: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
6: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซาจะผัดโดผัดชิหล่อซาบา
7: ที่วิจารวิออกคอโล
8: อาเชื่อเฮือที่เลี้ยเลี้ยงโง
2: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
9: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
10: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
9: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรประคองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่ พื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
12: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเราก็โ
13: อเมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
11: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
12: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเราก็โ
14: อมะเร็งไตวายหลอดเลือดสมองสารพัดโรคค่าใช้จ่ายสูงสิทธิบัตรทองรักษาได้ตามมาตรฐานทางการแพทย์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหลักประกันสุขภาพของคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช. 1330ตลอด24ชั่วโมง

0: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งเรื่องหลีกว่าไกในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579
1: เขาหักกันเป็นแห้งเขาแป้งกันเป็นใหญ่เขาหนังกันหักกันแค่สั่งมันเขาอยากเขาหลุดจอยกันแก่มือมันอยากเขาหลุดจอยกันหักมือมันนักหลูหมอหักกันมือไปตายหลูหมอเซร้ายมือไปซุ้ม

มือสูงตั้งเซงค่ะมือสูงพี่น้องพุงยินถอมเฮาเขากูก็กูก้นค่ะพบทบจำกันเนอตอนการห้องปล่อยเซงสวทเก่งใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ฐานฐานหน้ากอกับสืบข่าวที่3กรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีห้องปล่อยเสียงเฮาค่ะอยู่ที่ห้องปล่อยเสียงหับการคุณดังเมืองจึงไทยภายใต้จอมพ่องหลวงดังเมืองจึงไทยไหนค่ะก้อยกะเฮาค่ะอยู่ที่เซตวันเก่งใหม่องตี49เซนตังประชาสัมพันธ์เอิ่งจังการเวงเก่งใหม่50100พบทบจอมกันดังเขาหมูขาวนุ้นเป็นอุ้ยก่ออุ้ยแซ่ป้อมแม่ปีปีน้องน้อเขาทอมอยู่จอมกันดีในให้มีตังซื้อเจอกว่าอะไรไปอะไรในก็ให้รถเพื่อเขียนกันในค่ะอ่อนตั้งในที่อ่อนเอาปีน้องเขามาถอมด้วยข่าวเงาลองน้ำทมน้ำน้องเพศสภาวะกันก่อนในนั่นค่ะย้อนเบอร์สังเลวานันล้าในย้อนเบอร์วายำพองตะเหลวตั้งเจดอนเมืองนั่นนั่นในค่ะพี่น้องเขาค่ะหบทบยาเพในค่ะน้ำป่าน้ำเถินลอยไหลลงมาในค่ะเฮ็ดเธอน้องมานำตื้อเต้เต้วาวาในค่ะโยก็มีเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่กุโหนเขาหลายๆฝ่ายออนกันลงปืนตีกว่าจ่อยแถมก้นอันหบทบเพดังนำถมนำนองดังเจดอนเมืองน่านหลายๆองตีหลายๆเจวิ่งจอมกันในนั่นค่ะออกเมื่อวันที่ 9เข้ายามกลางในในก็เดมีมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาในค่ะยามยากในค่ะเอาตั้งกินในค่ะกว่าจ่อยแถมข่าวหวานก้นเมืองตีหิมเมนำนั่นไว้เสนำเข่าสูงเตอร์หรือสิ1เมตร1เมตรปลายนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะอันนี้ก็จะเรียกว่าหลายหลายฝ่ายออนกันหุ้มมือกันสิจ่อยแถมกว่าในนั่นค่ะตอนตาตั้งฐานฐานหน้ากอกับสืบข่าวที่3เขาค่ะตั้งเจดอนเก่งใหม่ก็เลยออนทีมข่าว NBT นะคะเก่งใหม่สีออนกันกว่าลงพื้นที่นะคะกว่าหายงานลงคืบหน้าและจอยแถมตอนตาดีจอยแถมก้นอันตกไว้อยู่จอมเฮินเย่ห้าอำนันก่อมตันได้ออกรถมาหาเจมเจิ้งหนังในค่ะพี่น้องเขาเขาอย่านำก็ยังทมไว้อยู่สูงเตเตวาวาในนั่นค่ะอันไหลผ่านนั่งตัวเมืองเมืองหน้านั่นยังอยู่ดี 8.50 เมตรนะคะสูงเตเตเตวาวาในนั่นค่ะเนาะอันนี้ก็หยับคันเจอเตเตยก็มีเจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายออนกันบางกุ้มนี่ก็อุบกุ้มกันตอนตัดดีจอยเทียมก้นอันหบทุบเพนันตั้งนำตั้งหลายอยู่พ่อแม่พี่น้องเขาอําก้าว่าอยู่ตั้งเจดอนเมืองนานก็อยู่ที่เมืองใต้อยู่ที่เหลือตั้งหลายเสียอําว่าถ่อมเรียกข่าวเงาให้ขึ้นตั้นอยู่ตาสี่โยก็อย่าลืมค่ะนะว่าข้าวฝนในมันอําหัวที่เกิดขึ้นมากเมื่อไรโยก็ฟังกันว่าอย่าไปกว่าเอลเลยที่จอมน้ำตุกตัดน้ำหุยน้ำห้องยนบัวที่เข้าอําตกเสียตาตั้งหรือมันตกลงมาน้ำหุยน้ำเถินนั่นเดินไหลล่วงลงมาหลุดลงมาให้ทางเป็นพี่ตอนตัดอสักใส่ใจเข้าคาไรแล้วก็กว่าอะไรไปอะไรก็ให้รถพี่กันกูก็กูก้นในนั่นค่ะฝากดวนรู้ถึงพี่น้องเขาเจิ้งหนังในจอมเมื่อพ่องอันเท่าค่ะหบทบเพน้ำถมน้ำนวงหันหรือเลยมีถงเปิดถงป้าไว้เนี่ยค่ะเจิ้งหือหลาเลยว่าเจิ้งนั้นอยู่เลยมีเหมือนนังว่าน้ำกินน้ำเจอเนี่ยค่ะในข้าวตั้ง3วันอันนั้นก็72โจมมองในเนี่ยค่ะนะพี่น้องเขาค่ะพี่น้องเขาหรือเลยมีไว้น้ำกินน้ำเจอให้มันปอเปียงปอเนี่ยนั่นค่ะอันเท่าค่ะปองเป็นไรเนี่ยค่ะเนาะเยี่ยก็ยายาเนี่ยค่ะยศยาโฮตี้มันอัมมายายาล่างอันห้อยเจี๊ยบห้อยหมาท่ายาพราซิตามอล5ก้นขึ้นน้ำ5เจมเจือหนังไหนค่ะโยกเตเลมีป้าแทงนะคะพาตุ้งคนหนังพาปิคนหนังแมสในในค่ะเนาะโยกแทงลองหนึ่งก็จะเป็นตั้งกินค่ะอันเฮียงมันอัมมาได้เป็นอันเท่ากินเลยง่ายแงมนั่นค่ะเนาะเขาช่วยต่อ5ตั้งกินอันเป็นแอบเป็นขวดห้าอันมีในนั่นอ่ะอันมีในแอบในปูนั่นพี่น้องเขาค่ะจึงหนังแทงในค่ะเนาะโยกหลุ่ยเลมีไพ่สายค่ะโยกเป่าแป้งมีฟงมีเรดิโออมล้มตอนไหนได้ถมข่าวง่าว่าเปิดให้งานมาว่าเป็นซึ่งหือไว้พ่องลองที่เขาอยู่ในจองที่พบทุบเพ5จำเจ้าหนังไหนค่ะนะอันนี้ก็ลำลองเลยค่ะโยก็คึงคนนุงตั้งไหมเขาค่ะมาได้เป็นถุงนอน5เนี่ยค่ะโยก็ถุงอันเฮนำไรถุงกันน้ำนั่นน่ะเนาะใส่กว่าตั้งในมันเนี่ยมันก็เต็มย่ำนำไรจำเจ้าหนังไหนค่ะลงตั้งเจ้าไหนมันลำลองตอนดาเพราะว่าจัดปานเขาค่ะเต้ๆมือพ่องพบทุบเพในเพออําหบชุบเนี้ยมันอําฮู้ค่ะมันขานเจอยอกอลีอีรูเต้ๆเด้นั่นค่ะยอกย้อนสวยนํารถยอมเพอๆสิกรรมนี่อันนี้ก็เอามาฝากตนถึงพี่น้องเขากูก็กูก้นทั้งหมดทั้งสิ่งให้รู้ล้อมตัวถึงยังแต่มีฝนๆลมๆพัดเป่ามาเชียงอยู่หลายองตีที่ให้เอานําอื่นนําชมนําน้องหลายๆปื้นตีอยู่ในนั่นค่ะบ่ติต่อถึงวันที่21ในค่ะเนาะพี่น้องเขาเมื่อผูกในฝนตกน้ําเยอะก็มังปุ้นที่ตกน้ําแห้งเตะๆค่ะฟังไว้ลินหยดลินกลลินปังน้ําชมน้ําน้องกันจอมฝากฟังไว้ปันพี่น้องเขาหลายหลายองตีจอมกันกําเหลียวเย้าในค่ะเนาะพอเดตกน้ําก็เตมีตีเหล่าในวันที่20เมื่อในนั้นเตมีตีตั้งเจดอนเมฮองซอน
เมียงสอนมีค่ะยันน้องค่ะเดมีอ่ะเดมีดังเก่งใหม่เก่งไฮลำปูนลำปางพะเยาเมืองแพร่เมืองน่านใครว่าป้อนของจึงไทยกูเตียวตกน้ำแห้งก็จะเป็นตั้งแม่ฮ่องสอนอุตรดิตสุโขทัยเมืองตากพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์เนี่ยค่ะเมื่อพุ่งมาวันที่21ซ้ําติดตกน้ำกันเลยพองล่ะแม่ฮ่องสอนค่ะเกียงใหม่ลำปูนลำปางเมืองแพร่เมืองน่านสุโขทัยกำแพงเพชรเพชรบูรณ์ค่ะพี่น้องของเขากบนั้นหลูเลยฟังกันไว้จ้อมไหนนั่นค่ะเนาะกูก็กูกลทั้งหมดทั้งสิ่งว่าซึ่งหนังไหนค่ะหรือเฮ้อหรือใจถ่อมด้วยเพียงกว้างหวานหูถูกเจอกับมาเดี๋ยวมาหลาดเกี่ยวก็ไปลองวัดไหวกันแช่งที่เป็นลองวัดไหวซึ่งหือตอนแต่ในวันเมื่อในว่าสิมื้อว้าวค่ะเลยหลาดกว่าเกี่ยวก็ไปลองวัดไหวโหเจ็ดยกกับวัดไหวสีขวางอันดีบุตรบุคคลไม่มีสัญชาติไทยอันปืนตี้ยอบกว่าอะไรตั้งวันตั้งลินแรงนะฮะตั้งแฟลตดินแดงนั่นในเฮือนหนึ่งหลังในในค่ะเนาะมีกวนเขามาอยู่ในมุ่งหอเฮือนทะเบียนบ้านสีเหลืองนั่นมีเป็น30 40 50ก่อกำเร็วในเขาตั้งอิดออดเกย้อนบ่ว่ามันมีกวนอันเหตุการณ์กินเงินเนื้อกินจิกตอกจอกเนื้อการเซเฮ็ดมาเนี่ยค่ะก้นอันเป็นเจ้าเฮือนได้ก็อําหันฮู้จ้อมบางปอก็ฮู้จ้อมมาบ่คายแต่ก้นอันเข้ามาในเฮือนเขาซ้ํานําป่นตีแหน่เพียวแล้วจังได้เป็นปัญหากันขึ้นมาเลยเจ้าหน้าที่เพิ่นจังได้กดจัดกดทัดด้วยได้ตียอบกว่าไหลกําพองนั่นค่ะนะเนาะตียอบไหลก้นอ่อนหูน้ํานามันมีอยู่3ก้อก้นเฮ็ดออกปันวัดไว้ยอกก้นอันเป็นนายนามันว่าก้นอันเป็นจําเจนแทงมีอยู่หมอก7 8ก้อยอกก้นอันเข้าก็อยู่ในแฟลตดินแรงนั่นแหละมีอยู่เป็นเฮงปลายก้อพี่น้องเขาวนด้วยเป็นล้วนแห่งการลองทั้งเจ้าในย้อนปือสั่งย้อนปือบาเขาเตมีสุนตอนแต่ดิเลการเห็นการไปปัญญาการไปอยู่หรือยศยาปันโยก็ยังเตอ่อนจางเฮ็ดเฮาเขาเอาวัดไว้ก็เจอในลองพิษปักเปิงหมายมีเอามาได้เป็นสแกมมาลองการหยอกเล่นหนึ่งออนไลน์เจ้าแผ่นจะเจิมเจ้าในค่ะเนาะลองทั้งเจ้าในโยก็บ่มีวัดไว้อันใดเขาดิเลก็เปิดปับเยี่ยงเงินไหลมันก็ถามมาว่านายจางเขาขาเฮ็ดปันจังมันพิษเปิงห่าเนี่ยค่ะเพราะว่าเฮ็ดถูกแม่นจำหนังปักเปิงไม้มีอัมพิษเปิงอีสังค่ะเนาะพี่น้องเขาเขาค่ะหลงตั้งเจ้าในโป้มาถามค่ะว่าอันนั้นจังเฮ็ดปันลูกไว้ลูกค้าในจ่องมันถูกเมียนฮะเนี่ยถามตีค่ะค่ะอ่ำมีคอต่อปันโดเลยเอากว่ากดจัดกดทัดได้ตีลุ่มใจเว้งอันดีอ่ำนั้นก็ภัยลุ่มดีเปิ้นออกปันวัดไว้พี่น้องเขานั่นเตตื้อแคมดีเลยเสเปิ้นในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะอ่ำเจว่าเฮ็ดออกไม้ยามันเตเป็นอังพิษปักเปิงตั้งหมดอ่ำเจเฮ็ดออกไม้ยามันถูกตั้งหมดในก็อ่ำเจมันอยู่ที่ว่าล็อกไลน์อันคึงปองให้สังนั้นมันเป็นซึ่งหือในนั้นค่ะเนาะอันนี้ก็เอามาฝากตวนทุกถึงพี่น้องเขาให้ละยินถ่อมจอมกันเที่ยงซึ่งหนังไหนค่ะหรือเฮ้อหรือเจอถ่อมด้วยเพียงความหมันหูถูกเจอกันเที่ยงลูกก่อนเลยค่ะส่งขึ้นมาอุบโอจอมกันเที่ยงกำนึงว่าเหมือนในเขาขาดขึ้นเดี๋ยวมาลาดเกี่ยวกับไปลองอีสังเที่ยงในนั้นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะมันก็กอดีต้องถามกันเข้ามาคือตันมันก็กอดีย้อนเพียงความกันเข้ามาตันเลยถ่อมันก็กอย้อนมาอ่ำตันเลยถ่อมซึ่งหนังในก็การซึ่งหือกอลีค่ะใครให้พี่น้องเขานั้นป่องเจอปันเขาอย่านำเสกัมเลยค่ะถ่อมด้วยเพียงความหมันหูถูกเจอหนึ่งหูก่อนเนี่ยค่ะเนาะเพียงความหูในเดี๋ยวเป็นเพียงความนางสีหนุ่มห้องไหวเนี่ยค่ะพี่น้องเขาค่ะนางสีหนุ่มห้องไหวถึกอ่ำถึกเป็นใต้ในสืบยินถ่อมจำกันค่ะ

เชิกอําเชิกเป็นใต้ค่ะนั่งสีหนุ่มห้องไว้ค่ะนะเอามาฝากตัวจู้ถึงป่อแม่พี่น้องเขาให้ลิงินถ่อมจํากันในตอนการห้องปล่อยเซ็งเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์จํากันที่ไหนค่ะมีพี่น้องเขาย้อนมาว่าบัญชีมาบัญชีมาปรับเยเงินบัญชีมาในมันป่องว่าอีสังลาบัญชีมาอันว่าในมันเป็นจึงหือว่ายาเฮาดําป่องเจอล่ะนี่ค่ะมันเป็นข้อความภายดังไทยนี่นั่นค่ะก็จะเป็นปรับเยเงินอันที่เจ้าของตูเตมันนั่นอําไรเปิดใจหังกุ้ยง่ายๆบัญชีมาอันว่าในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะคุณวีระพงษ์งามลาดว่าย้อนน้อมค่ะคำย้อนย้อนคัดในตอนนี้จังหวัดน่านฝนตกขึ้นชั้น2แล้วครับอำเภอปัวนะครับผมโอเคเอาค่ะเจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายเอาค่ะลงพื้นที่กว่าแล้วก็มีเจ้าหน้าฝ่ายรู้ล้อมกุ้มกำและรู้ล้อมด้วยถึงลองหลายๆฝ่ายกูเจตอนเปิดอ่อนกันก่อจ้อยแถมอันควบทบเพดังเมืองน่านเนี่ยค่ะย้อนหานำรถยอมเพิ่มเสกำในนั้นค่ะเนาะอันนี้ก็หันถึงกลางเจอแล้วก็อย่าลืมค่ะเป่านกหวีดนะคะอํานันก็บ่มีก็ปักตรงสีเหลืองเสื้อสีเหลืองในเนบันเปิ้นเจ้าหน้าที่เปิ้นก็ได้หันนั่นน่ะเนาะเปิ้นก็ติก็จ่อยแถมเฮาค่ะคือตันยอก็อองตีเปิ้นเอาก้นอันที่หลุเลยมาปลายเพมาอยู่นั่นก็ติมีตั้งนําตั้งหลายศูนย์พักพิงช่วงน้ําท่วมอ่ะเนาะติมีนําหลายๆที่หลายพื้นที่ก็ต้องถามกับสืบกว่าเจ้าหน้าที่เขาไล่ในนั่นค่ะยินจมดีรายงานข่าวปันเฮาค่ะให้เลยยินถ่อมจ้อมกันค่ะจ่องมันเตเตอร์เคิร์กกันตั้งบัญชีเฮาค่ะจะอยู่ค่ะฮะบัญชีมาใช่ไหมบัญชีมาจ่องมันเตเตอร์เคิร์กกันตั้งบัญชีเฮาอยู่ค่ะฮะขอถามมันกว้างลาดว่าบัญชีมาเนี่ยเฮาหลัดเร็วเริงเลยลองตั้งบัญชีมาก่อนบัญชีมาอันนั้นก็ปรับเยเงินอันตีมันป้องว่าเป็นปรับเยเงินบุกแบงตีเฮาค่ะกับเปิดธนาคารรวยจือเฮาเกยกะเฮาอําเลยเจ้อเฮากับเปิดปันก้นต่างก็เจ้าเจ้าไหนในนั่นค่ะกล้วยกายยินยอมเหอะก้นต่างก็เจ้าอํานั้นก็ย่าก้นอันเป็นมิจฉาชีพพี่มิตรอํานั้นก็ก้นหยอกแลนเนื้อออนไลน์เขานั่นเหอะปันกว่าเปิดย่อก็ปันปื้นข้อมูลเฮาค่ะปันเขาเป็นช่องตั้งตอนดาเตกว่าหับเงินโอนเงินดีไลมาเลยลองตั้งอันเฮ็ดผิดนั่นเมื่อนางเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์อํานั้นก็การพนันออนไลน์เนี่ยค่ะย่อก็การฟอกเงินเนี่ยค่ะปิกเซ็นตั้งการเงินอําให้เจ้าหน้าที่ปลิกเขานั้นฮู้จ้อมตัวเฮาคาไหลปืนก็ติจ้อมกว่าที่ก้นอันปันเปิดปันเขานั้นเลยลองตั้งว่าปันปืนเก็บตัวเจ้าเก่าปันไม้ฟงจําเจ้าไหนเขาได้เอากับเปิดบัญชีค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะอันนี้เป็นห้องว่าบัญชีมาเปิดปันเลยลองตั้งเฮาอําเลยเจ้ากําไหนเนี่ยค่ะมันจะเป็นซึ่งหือพองหลาในเฮาก็ติก้าวแก้หันว่าหับจ้างเปิดบัญชีมีพี่น้องเขาหลายก็หันหนังสือออนไลน์มาค่ะเพิ่งเปิดบัญชีอําเลยรับจ้างเปิดบัญอันนี้ผิดปักเปิงหมายมีผิดกฎระเบียบกฎหมายนะผิดปักเปิงหมายมีในนั้นค่ะเปิ้นก็เตหางเฮียนเลยว่ารับจ้างเปิดบัญชีอย่าก็แลกเงินเป็นหูลอยหูพันมันปันเลยลองตั้งอิดอีกวยกะเขาได้เอากว่าใจเลยกันผิดปักเปิงหมายมีค่ะอย่าก็หยอกเลี้ยนให้มาเหตุการณ์สมัครงานเหตุการณ์เฮาค่ะในนั้นค่ะหยอกเลี้ยนให้เปิ้นมาลงเหตุการณ์จอมเฮาค่ะอ้างว่าหลุเลยเปิดบัญชีอันใหม่ตนตาติเลยรับเงินเหลือมานี่ค่ะก้อยกะเขาเอาปืนเฮาค่ะนั่นเอากว่าเจ้าแปดในก็ห้องว่าเป็นบัญชีมาอํานั้นแทงก้อนนึงเป็นการย้อนหิมก็ย้อนหิมปรับเยเงินมาอินดูปรับบุกแบงมาอีก1ลูเต็มเจ้าหนังไหนค่ะอย่าก็เลยลองตั้งว่าหมึดคือจําใจกันนี่นะค่ะหลุเลยเจ้าลงการโอนเงินเต็มเจ้าไหนสิเอากะเฮ็ดเป็นบัญชีมาให้เอากะใจเลยลองตั้งอันผิดก็เปลี่ยนเลยค่ะตัวตามตั้งผิดจอมหนังปักเบิงหมายมีนั่นซ้ําเป็นซึ่งหือล่ะนะค่ะกวนก็อันเปิดอํานั้นก็ปันเปิดบัญชีปันอํานั้นก็ปันตั้งก็เจ้านั่นติตกคอกอําป่น3ปีเมื่อตามเงินอําป่น 300,000 บาทอํานั้นก็ญาตัวตามตั้ง2อันค่ะยกก็ติมีแช่งในนั่นค่ะกวนจะถาอํานั้นก็บืนเผาโจญ่าปันขายบัญชีจําเจ้าในค่ะเนาะตกคอก2ถึง5ปีอํานั้นก็เมื่อตามเงิน 200,000 ถึง 50,000ถึง 500,000 บาทค่ะตั้งผิดอันฟอกเงินอํานั้นก็ซักเงินได้นะคะมีตัวต่ําตั้งผิด1ถึง10ปีในนั่นค่ะออพี่น้องเฮาเขาค่ะลงตั้งเจ้าในการเจอสิทธิ์สวมสิทธิ์เฮาค่ะขักตอนเจ้าในเฮาค่ะถูกดีเลยฟังกันไว้นํานํามังก็ว่าจ่องมันเดมาเกี่ยวจําหนังบัญชีเฮาค่ะฮะบ่เวมือเหลอมือเหลอมือสู่เจ้าปันหมายบัญชีสู่เจ้ากว่าปันก้นต่างก็อํานั้นก็รับแลกเงิน5อํานั้นก็รับโอนลอยเงินเข้ามา5เต็มซะกล้วยกาต้นตางมันตัดที่โอนเข้ามานั้นมันเป็นบัญชีมาในถึงพี่น้องเฮาเขาจะมีตั้งผิดจอมว่ารับเงินบัญชีมามาที่ไหนเปิ้นก็ติ
ยึดแปดเงินในบัญชีเขาค่ะต่อบอถึงตัวคนบัญชีเจ้าของบัญชีนั่นเอาหลักฐานว่าเงินเขาขาดอะไรมาเนี่ยมันเป็นลองถูกเมียนอัมพิษปักเปิงหมายมีเสกกว่าครบทุบเจ้าหน้าที่ตีเยเงินอันเขาขาดเปิดนั่นเปิ้นก็ติดต้องถามเขาขาดเสกคึงบอกให้สั่งกว่าป้ออัมพิษเนี่ยก็หมอกสามวันสามวันเจ็ดวันหนึ่งเดือนสองเดือนหนึ่งปีห้ามหัวเปิ้นก็ติดทัดท้องด้วยแทงย้อนหลังแทงว่าเงินเขาไหลมาตีหลังพองเจอไหนค่ะจ่องถามว่าจ่องมันเด็บตุ่มเตอดังบัญชีเฮาค่ะห้าเนี่ยเมื่อไรที่เฮาค่ะไก่ยุ่งเกี่ยวจ้อมหนังการพนันออนไลน์ลองก้นอันเป็นก้นเงินยาเมากำเนี่ยค่ะบัญชีต้นทางมันส่งมาปันเฮานั้นมันเป็นลองก้นเฮ็ดพิษอันนั้นก็ก้นนั้นเป็นเกี่ยวข้องในลองยาเมากำห้าลองการหยอกเลียนเปิ้นห้าไหนเนี่ยตื่นมีลองเกี่ยวข้องกันแน่นอนค่ะกวยกาเพราะว่าเฮาอัมพิษเฮาติเลยเอาหลักฐานเฮาค่ะเสตีกว่าต่อสู้หมู่คดีมันแต่เอากว่าที่ปรับเยงเงินตีเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเขาต่อพอถึงขึ้นลุ่มเตียบตาตาลาเจ็มเจนันค่ะย้อนนั่นแหละพี่น้องเขาถูกหรืออะไรฟังกันไว้ในนั่นค่ะเนาะมังก็ในหับร้อยเงินห้าหับโอนเงินเขาออกค่ะเจ็มเจนในใกล้ๆถูกย้าเงินอ่ำนำค่ะคุยกับพิษออลองตั้งเจนในเพราะว่าต้นตางมันอ่ำนั้นก็เงินติดเศรษฐีอันโอนเขามาในปรับเยี่ยงเงินนะคะนั่นมันผิดปักเปิงหมายมีอะไรมีหลองถังเทิมอันนี้เกี่ยวกับหลองบัญชีมาจอมป้าป่องใจค่ะว่าป่องเจอเนกเก่ามาบันยิ่งหมูขาวนุ่นขนอตีเลยกว่าเทียงต่างลองต่างอันในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะเนาะเขาขาหรือเขาลือใส่ก่อนกำมาขึ้นมาอุบโอ้กำกันเทียงต่างลองต่างอันค่ะเนาะว่าไม่ปีปีน้องๆเขาค่ะสืบหรือเขาลือใจถ่อมด้วยเพียงความหวานหูถูกเจอกันเทียงลูกก่อนจงขึ้นมาอุบโอ้จ้อมกันเทียงกำหนึ่งว่าจังหนังไหนค่ะพี่น้องเขาค่ะมีพี่น้องเขาป่องเจอกันนำค่ะเนาะยินจมขอบใจใหญ่นำเต้เต้วาวาค่ะยินจมค่ะตีหมอกลาดปานยินหลีค่ะสังเสวายิ้มหมูขานุนหาข้อมูลหน่อยปื้นตอนตัดเดมาตอบปานนั่นตื่นเตี๋ยตอบปานเฮาเตี๋ยโตปานพี่น้องเขาเฮาพอจะจังซับเซปันพี่น้องเขาให้ไหลนั่นขนาดน้อยก็การหมังลองมาอันมาทำกว้างหนาเนี่ยมันจังตัวปันอันเนกมาหนึ่งในป่องว่าสังค่ะข่าวว่าป้อป่องเจอเนกเกาป้อมป่องเจออ่ำได้ว่าต่างอันป้อนเนกมาหนึ่งป่องว่าหังค่ะ

หมอกฮงเจ้าในนั่นค่ะนี่ก็เป็นเพลงความเก่าๆโอ้มาห้องมาเป็นนุ่นสีเหลาห้องไว้ค่ะมาฝากตอนจุดถึงพี่น้องเขาฮะเลยยินถ่อมจอมกันเจ้าหนังในค่ะเอาพี่น้องเขาค่ะอยู่เป็นเอ้ยก็เสียจอมกันที่ดังห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะฐานฐานะกว่ากับสืบข่าวที่3กรมประชาสัมพันธ์นะคะปืนบ่อยเซงกูวันๆพอถึงมาข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางเนื้อกลางค่ำนะคะโยก็หลายๆองค์ตียังตึกครบทุบเนี่ยเพนำทุ่มน้ำน้องก็ย้อนสู้ปันเฮอร์หลอดเพยโยก็นำรถยอมเพิ่มๆนะคะเมื่อว่าในก็จะมีเสียงหลดแก๊สนะคะนั่นหลดต่างแก๊สนั่นนะคะไม่นะคะลูกไม่จอมเซนตาใส่ตั้งเก้งใหม่ลำปางค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยก็จอยเทียมสีก็หมดเป็ดไพ่ให้ขึ้นด้านไหลมีก้นหมัดเจ็บสีก็ก้อยกาลองกว่ามามีลองข้องขำกันอิดอ่อนนึงนี่ก็เป็นเพออําหัวได้เกิดขึ้นมามือแล้วเจ้มเจ้าหนังในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะนี่ก็ลีโกติเต

างกลางคำข้ออีเขายังคำข้อยังประคันจะได้อื่นกว่า72ลูกนึงตินดำมอกกาคือพี่น้องเขาว่า1ลูกคำตีใหญ่มอกกาคือเนาะวนด้วยค่ะลูกย้อนว่าไหลขาวปนมาเมื่อวันที่6เดือนธันวาคม2เฮงไป26ว่าเตมีก้นนอกเมืองต่อต่างยามอกกำซึ่งในถงโคอํานั้นก็ซึ่งจ้อมตูในและเจ้าหน้าที่เขาจังไลเปิดกดทัดจัดเซไว้อยู่ในค่ะเมื่อเกิดกดทัดจึงไหลฮู้ไว้ยิ่งก็นั่นต่อต่างอื่นไว้อย่าเผือกห่อทงยางพลาสติกเกี่ยนเนียนนามีน้ำหนัก2ปาก 89.1 กรัมสร้างเงินไต้หวันดอลลาร์ 3.6 ล้านปายในค่ะอ้อย้อนเปื้อมันนั่งเจอล็อกไลน์นั่นสิต่อต่างยาเมากำแลสังเจอว่าถุงพลาสติกนั่นลูกกว่ากว่าย้อนนำแอซิดอันมีเนื้อต้องควรเฮาในจึงจ้างถึงอาศักใส่ใจในภูมิปุ่นพรเขาก็ลาดไว้เหมือนกันเลยส่งตัวยิ่งก็นั่นไว้ที่ห้องยาเสปันกินยายาเฮาต้องกว่าหนังฮือเตจ้างเอายาผินเผือกออกมาไหลตั้งมดนั่นก็เตเลยไปเข้าตั้ง10วันไหนในค่ะออพี่น้องเขาค่ะไหลฮู้เชียงวายิ่งก็นั่นเป็นคู่สอนต่อยมวยไทยเสพองยามตึกเอายาเผือกออกในตัวมันนั่นก็เฮาไปด้วย24โจมองค่ะย่ำเหลียวลุ่มตราเจตอนกองส่งเขาแต่เอาเรื่องมานั่งไว้เกี่ยวกับไปลองปักปึงในค่ะลองยาเมากำไต้หวันกว่าอยู่ค่ะในก็ป่นมาเมื่อเลินจนหลายนั่นก็นางสาวไทยเฮอร์มินมีนาอาศักดิ์16ปีคนไทยถูกทิ้งยอดปีของเฮอร์มินเมืองออสเตรเลียเขาย้อนประวัติต่างอย่าพินเหมือนกันลองตั้งเจอไหนอําก้าลองขนาดเกอมุคดีที่อันมันป่นหลอดไหลกว่าและอําหันเจ้าหน้าที่เขาอําหันของจําได้ก็ยังตึกมีกวยกะยังตึกมีคนอันฮัดเสเอากว่าอํามาดิเสในถุงป้าถุงเปื้ออํามาดิกินอื่นกว่า5อํามาดิเฮ็ดหางใส่ในอีหยังตั้งกินตั้งย่ำกว่าฮะจำเจ้าไหนก็อยากอ่ำรอดสายตาเจ้าหน้าที่เขาในค่ะในก็เอามาฝากฟังไว้ปันปอมเมปีๆน้องๆเขาอย่าไปเฮ็ดลองอันผิดปักเปิงไม่มีเสกรรมในนั้นค่ะออพี่น้องเขาค่ะในก็ฝากตวนถึงพี่น้องเขาซึ่งหนังในค่ะออมีเทียงในนั้นค่ะพี่น้องเขาค่ะย่ำพองแต่เร็วนั่นในค่ะเนาะพี่น้องเขาดีกว่าไรไปไรเดี๋ยวก็หลูเลยฟังกันไว้ในค่ะเอาไว้กับตัวจับตัวกว่าจอมอย่าไปเอาไว้ที่เฮือนตีเยี่ยกับผักไว้ก็หักก็แป้งอย่าไปกับฝากข้าไว้กับตัวอยู่ไว้กับตัวเขาค้านั่นในค่ะเนาะเดี๋ยวก็ลองไม้ฝนกับสืบกันในค่ะอย่าไปลาลีเอาเมื่อหนังมังก็ในกับสืบมาว่าก้อนนั้นหายพี่น้องหายในเยือนปวายย่ำพองเดี๋ยวป้อว่าอ่ำมีวัดมีไว้เจ้าหน้าที่เปิ้นจริงยอบไหลเปิ้นเตส่งปอกมือขึ้นอ่องตีตั้งเขาม้าตั้งไหลเซนตั้งไหลเซนตั้งหนึ่งก็ไม่ปกติส่งปอกเมื่อขึ้นเฮือนไหนจอดตะเหลียวในตั้งเมียวตีห้าตั้งตีเหลือเซต้อมเลียนเลียนในกำน้ำเพราะว่าส่งปอกเมื่อขึ้นเยาในมันตีมีหลดก้นซึกมานเขามาไปหับตอนตาเด็กเอากว่าเฮ็ดลูกซึกเขายันว่าซึกเขาในมันหลดยอมหลดลูกขาดแค่น้ำหนักใครไหลเจ้าไหนอ๋อหลุดได้ฟังกันด้วยมันก็ว่าปืนเผาปันว่าพอเมพี่น้องขายปันเขาขี่รถมาจอมให้นั้นรถไผ่เปิ้นมาส่งให้มากระจังเปิ้นสองหัวก้นอ่ำยามกว่าวันออกเมืองในสู่ฮัมลาลีปล่อยเปิ้นมาหังกล้วยเนี่ยมันเป็นกว่าไรค่ะพี่น้องเขาย้อนนั่นแหละเขาขาหลุเลยฟังกันไว้จอมอย่าไปลาลีปล่อยปืนปล่อยเป็ดมาจังนั้นในค่ะน้องมันตีหยาบหากันหยาบในนั่นค่ะมังก็มาวันยามมาเนี่ยมันขันเจอเด้ค่ะออกความเปิ้นก็อ่ำหมอเปิ้นเฮียงก็เฮาอ่ำหู้เสียมเชื่อไหนค่ะเนาะมังก็รอดเพ่กว่าก็รอดมังก็อ่ำรอดเพ่กว่านี่ก็หายรีบหายซอยกำหันกันเจ้าในก็ใกล้มีลองตั้งเจ้าในก็ฝักฟังไว้ปันกันจอมในนั่นค่ะโยก็นาการอันดีเปิ้นอ่ำปันเฮ็ดเลยนาการอันดีเปิ้นให้ห้ามตอนน่ะพี่น้องเฮียงการยันเมืองในก็มีน้ำเนี่ย27อ่ำก้า40ปายเสียมเชื่อไหนมังอันเปิ้นก็ย้อนยันปันให้เฮ็ดไรนี่ค่ะมื้อนั้นว่าขายของนาแสงนาหังห้าเพราะว่านายจ้างเฮาถูกแม่นโยก็อ่ำได้เก็บเงินอ่ำได้หาอันเสียมเชื่อไหนก็มันก็ถูกแม่นด้วยกะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เปิ้นเข้าถึงเต้เปิ้นแค่เอาตามตั้งพิษนั่นในจึงเปิ้นเต้นเดี๋ยวเอาปักเปิงไม้มีอ่ำข้ออะไรก็ข้อนึงเปิ้นติมาติย่อเขาไฮไลท์นั่นเนี่ยก็นั่นแหละเขาขาฟังอยู่ฟังกินอย่าไปสำแม้นจะรัดออดจะเล็ดเอ็ดหนาเพียวในนั่นค่ะการเป็นไม่กล้าออนไลน์บางอันก็ถูกแม้นบางอันก็ฟังกันไว้จอมการเป็นนายนาขายตีลินขายเฮิร์นขายเยฟังกันไว้จอมอันในพิษปักเปิงไม้มีการที่ออนเปิ้นเอลเล่ฮับตัวส่งก้นเข้าออกว่าเจมส์จะได้พิษปักเปิงไม้มีค่ะอ่ำเป็นนาการตัวด่าแห่งการยันเมืองมาเฮ็ดตอนหนังสังกันต่อยตึงว่าห้องเพ่งกว้าหมามาหากินดังเมืองถึงไทยในก่อพิษปักเปิงใหม่มีเหมือนกันป้อเปิ้นเอาเรื่องเต้เต้ย้อนนั้นหมังก่อในว่าห้องคาเด็กกับห้องกำตีนักคาเด็กกว่าที่ในในตีเต้มันเจอนาการโดนอาเฮียงการเงินเมืองฮิตสังเจอว่าเอาพาสปอร์ตเขามาจึงหือก็ย้อนนั้นมันตื่นติเลยมีลองการตบเต้นกายหยอดแซดเต้นเปิ้นเสียอันเสียลองอยู่ย้อนตั้งซะในหลู่เลยฟังกันไว้ซ้อมไหนค่ะฟังอยู่ฟังกินไหนค่ะมันก็ว่าเฮาเฮ็ดมาเป็นโฮปีโฮเลิ้นอัสซะเกาคนฮู้ก็บ่ฮอกําหันเปิ้นว่าหังเอออันนี้ฟังกันไว้ซ้อมไหนนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะก็หลู่เลย
หรือเลยฟังกันไว้นั่นขนาดเมื่อเข้าคารลอดกว่าก็มันก็เป็น

0: ล่องลีค่ะมือว่านอกเครื่องแบบเข้าชุมชน5ธันวาโลเลฟังกันไว้จอมไหนค่ะเจ้าหน้าที่ตะเหลียวในมันจะว่าเดเลใส่คนลงตั้งมาเป็นเจ้าหน้าที่ปลีกเขาก็เป็นใส่เป็นก้นธรรมดาเนี่ยค่ะมันก็ปอมมาเฮ็ดเป็นก้นวานก้นหังก็ไรเมื่อหนังก้นเดออนกะเอลเลยเป็นใกล้เป็นมะคุเทศไหนเป็นก็เจ้าหน้าที่เขาน่ะปอมเฮ็ดกว่าที่ยอบไรตั้งเก้งใหม่อวดีตั้งลอยสุดเทพตั้งเจดีหลวงตั้งวัดพระสิงห์จำเจ้าไหนค่ะเนาะพี่น้องใต้เฮาค่ะก็เหมือนกันมันก็ว่าพี่น้องเฮาเตมาเฮาค่ะออนเลยอวัดไว้ก็อําเต็มทนเนาะปืนเผากะเฮาค่ะเตออนกว่าเลยอําเปลี่ยนทางหลอได้พิษปักเปิงมามีไก่อ่อนแหล่นี่ค่ะนะลองตั้งเสนอก็ฝักฟังไว้ปั่นกันจ้อมในนั่นค่ะเมื่อได้ก็เป็นเทียงว่าหนึ่งปังจับหน้าเจ้ามหาสังฆาไตตีมีก้นไตเหล่ก้นไทขาหงกึนควันน้ำแต่เป็นเจ้าอนุพันธ์ในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเมื่อได้ก็เตะป่นครับตูกว่าในค่ะเนาะดีไววันค่ะเนาะดีปังหลู่ต้านจับหน้าเผาขับตูในนั่นค่ะเจ้ามหาอนุพันธ์เฮาค่ะผู้ปองสร้างการศาสนาและเรียกไล่ฟิงแงฟิงทุ่งใต้และลู่หล่อนกับเมื่อวันที่12ปุ่นมานั่นค่ะเนาะนี่ก็เอาไว้ขับตัวไว้อยู่ตีตั้งวัดอารามปากกวยชมพูเจวิงสารพีเจดอนเก่งใหม่ค่ะอ๋อนี่ก็เอามาหมอกลาเทเดี๋ยวก็ส่งสั่งให้กว่าฮอดถึงสุคติที่กัดเย็นจอมกันเนี่ยค่ะอันเหตุการณ์ตอนดาสืบเหตุการณ์ดาสืบคือไต้เฮาค่ะมาตั้งนำตั้งหลายนี่นั่นค่ะอ๋อพี่น้องเฮาเขาค่ะอันนี้ก็ฝากฟังไว้ปันกันจอมค่ะผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนค่ะส่งขึ้นมาหบมาทบจอมกันแทงค่ะเนาะม่อนๆค่ะมือสูงค่ะ
1: สมเด็จเลงินทอมเสียงความหวานจะใส่เราเบิ้งเขาอยู่ค่ะอ๋อใจมองหันผักตอนชู่ถึงก็ฮักยิ่งจำใจก้อนหนึ่งย้อนนังความห้องไว้ว่าแม่ห้างก็ฮักเลยอยู่ในค่ะอ๋อ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงยุติธรรมตั้งคณะทำงานทบทวนหลักเกณฑ์ลดโทษเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
5: ้ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
6: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
6: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสั่งตั้งคณะทำงานทบทวนหลักเกณฑ์ลดโทษป้องกันผู้ต้องขังได้รับโทษต่ำเกินควรเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคม
7: พลตำรวจโทรุฑพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะทำงานทบทวนและพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับโทษทางอาญาและทบทวนมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำว่าที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนหลักเกณฑ์ลดโทษโดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นการทบทวนและพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับโทษทางอาญาซึ่งกรมราชทัณฑ์รับผิดชอบและส่วนที่2เป็นการทบทวนมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำโดยกรมคุมประพฤติเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการทบทวนเกณฑ์ลดโทษเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมโดยจะพิจารณารายละเอียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างรัดกุมรอบด้านเนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและไม่ให้เกิดช่องโหว่ทางกฎหมายดนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคเร่งฟื้นฟูระบบประปาจังหวัดน่านหลังสถานการณ์น้ำลดพร้อมจ่ายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกพื้นที
8: ่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านและตรวจความเสียหายโรงสูบน้ำแรงต่ำบ้านน้ำกว้างอำเภอปัวจึงได้กำชับทุกภาคส่วนบูรณาการเครื่องจักรและกำลังพลเร่งฟื้นฟูระบบผลิตน้ำประปาให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุดพร้อมเน้นย้ำหากพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้ประสานงานได้ทันทีเพื่อลดผลกระทบของประชาชนด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ได้กำชับกปภ.สาขาท่าวังผาและกปภ.สาขาน่านเร่งบริหารจัดการระบบผลิตและจ่ายน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพสำหรับกปภ.สาขาท่าวังผาในส่วนหน่วยบริการปัวแม้โรงสูบน้ำแรงต่ำลำน้ำกว้างจะได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำบ้านแหลงเพื่อจ่ายน้ำประปาช่วยเหลือประชาชนได้เกือบครอบคลุมทุกพื้นที่แล้วส่วนพื้นที่บ้านร้องซึ่งท่อประปาเสียหายเจ้าหน้าที่กำลังเร่งซ่อมแซมโดยด่วนขณะที่กปภ.สาขาน่านอาจมีบางพื้นที่น้ำไหลอ่อน ื่องจากเศษวัสดุติดหัวกะโหลกเครื่องสูบน้ำดิบซึ่งอยู่ระหว่างเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางนอกจากนี้ได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดมอบให้แก่ศูนย์พักพิงทุกแห่งชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำเมยในหลายอำเภอของจังหวัดตากหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
9: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำเมยในพื้นที่อำเภอแม่สอดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากว่าเนื่องจากมีฝนตกสะสมในพื้นที่อำเภอชายแดนส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเมยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำเมยพื้นที่ตำบลแม่ปะตำบลแม่กุตำบลมหาวันตำบลท่าสายลวดตำบลแม่ตาวตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดและตำบลแม่เจราอำเภอแม่ระมาดติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟดูดดูแลกลุ่มเปราะบางและขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขณะที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากได้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในทันทีดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสียงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

พี่ห่วงห่วงดวงใจฉันควรหวนให้หรือไทยมนถึงคนรักอยากตาเพชรน้อยให้ฉันคอยเมื่อไร

ังหวงดวงใจฉันควรหวนหายหรือไทยมนถึงคนรักอยากพาเพชรน้อยให้ฉันคอยมือ

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: ปัญหาเด็กขาดผู้ปกครองกรณีมารดาเสียชีวิตซึ่งเด็กยังเป็นผู้เยาว์หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะอาจต้องประสบปัญหาทางกฎหมายหลายประการและที่สำคัญเด็กต้องได้รับการดูแลและคุ้มครองอย่างเหมาะสมหากบิดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาบิดาก็ไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย
2: สำหรับกรณีที่มารดาของเด็กนะคะเสียชีวิตแล้วตัวบิดาเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสตัวบิดาถือว่าไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นจึงไม่มีอำนาจปกครองและไม่ถือว่าเป็นผู้ปกครองนะคะก็จะเข้าหลักกฎหมายที่ว่าบุคคลนั้นเนี่ยไม่มีบิดามารดานะคะหรืออีกกรณีหนึ่งหากมารดาถูกถอนอำนาจปกครองก็ถือว่าไม่มีบิดามารดาเช่นเดียวกันนะคะกรณีที่สำนักงานสอบอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายประชาชนนะคะที่พบก็คือกรณีที่ตัวเด็กนะคะต้องการที่จะเดินทางไปแข่งกีฬายังต่างประเทศนะคะแล้วไม่มีบิดามารดาหรือว่าผู้ปกครองในการเซ็นยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศนะคะในกรณีนี้นะคะก็จะมีคุณลุงมายื่นคำร้องขอตั้งตัวคุณลุงเองนะคะเป็นผู้ปกครองเด็กเพื่อไปเซ็นยินยอมให้เด็กนะคะไปแข่งกีฬาต่างประเทศได้นะคะ
1: เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิประโยชน์ของเด็กรวมถึงดูแลด้านความมั่นคงทางจิตใจช่วยเป็นหลักยึดทางใจให้ความอบอุ่นความรักและสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัยเพื่อให้เด็กปรับตัวและใช้ชีวิตต่อไปตามปกติการที่มีผู้ปกครองสำหรับเด็กที่มารดาเสียชีวิตไปแล้วสามารถเติมเต็มช่องว่างทั้งด้านกฎหมายสวัสดิภาพและจิตใจเพื่อการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้โดยสมบูรณ์โดยญาติของเด็กคือผู้มีสิทธิ์ร้องขอตั้งเป็นผู้ปกครอง
2: ส่วนเอกสารที่ใช้นะคะก็จะมีมรณบัตรของมารดานะคะแล้วก็ข้อมูลทะเบียนครอบครัวของบิดาและมารดาบัตรประจำตัวประชาชนของคุณลุงแล้วก็เด็กนะคะรวมถึงสูติบัตรของเด็กแล้วก็ทะเบียนบ้านของผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะต้องนำญาตินะคะที่เหลือนะคะของเด็กมาเซ็นให้ความยินยอมอีกด้วยนะคะ
3: แกดูสิครีมตัวนี้เขาบอกว่าตบปุ๊บขาวปั๊บสวยเปลี่ยนผิวใน1นาทีรีวิวได้5ดาวเลยนะ
4: ตื่นค่ะสาวขาวไวขนาดนั้นน่ะหรือจะเอาสารประหลอดมาแถมรีวิวที่เห็นน่ะรูปตัดต่อหรือจ้างมาทั้งนั้นอย่าปล่อยให้หน้าพังเพราะความใจร้อนเช็คเลขอย.และดูรีวิวจากผู้ใช้จริงในแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น
3: เออจริงด้วยเกือบหน้าเยินแถมเสียเงินฟรีซะแล้วไหมล่ะ
4: จะสวยทั้งทีต้องมีสติไม่โดนหลอกชัว
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เราจะสื่อสารภาษาและยอดและบนแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบอร์ซุ้มค่ะ
2: พบว่า
1: เนาะจง
3: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ข้าราชการคือพลังขับเคลื่อนประเทศภายใต้นโยบายรัฐบาลดิจิทัลพัฒนาบริการภาครัฐเพื่อประชาชนให้รวดเร็วเข้าถึงง่ายและเป็นธรรมด้วยปณิธานซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ยึดมั่นความดีมีจิตมุ่งบริการสืบสานงานเพื่อปวงประชาทุกภารกิจยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล1เมษายนวันข้าราชการพลเรือนร่วมทำงานด้วยหัวใจเพื่อประเทศไทยที่ก้าวหน้าและยั่งยืน
2: โอ้พี่มวยเจ้าดูฮันล่ะควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
3: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
2: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
3: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนกวนย้ายตี้เลย
2: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
3: แน่นแน่นแล้ว
4: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์สปสช.มอบวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตรารู้ใจยอถ่อรู้จี้หลินดูหมู่ซอจั่วหลินดูสุดชั่วชงต่อจอมัวบัดทองอยากลีจอป้อนเหนียวอวดเซ็งเมียนหัวมัวเปล่าหลินใหญ่หมูจอมีหัวมัวเปล่าหลีจออ้อชงจอมัวม้อเรือรังชัวเล็งจะให้เหล่าหล่อหลัวอยากลีม้อปอดอุดตันเรือรังม้อฮักปอม้อเปล่าม้อสอนชาหรือเฮาม้อเต่าจอม้อมะเร็งเทียตาตอกคอจอมอนชากาจีหลอจอมัวนุญูต่อจอจีชงใจมูจอเสียองค้าต่อเฮาหัวป้าถูกเข่งจุดเตาจอมอโรคทาลัสซีเมีย HIV เทียบจอดหยาเท่าอีโปกิลูนุนสีเตาเดอสปสชเบอร์สตงยออีเปเปศูนสปสชเขตเชียงใหม่ยอศูนย์จีเปออยีจีเปจีจีด้วยนอนหลักจึงม่วนบัสต้องเจ้าจอถูกหลอยเย็นยออีเจ้าสุนสุนเทียจอมั่วมอหรือเฮายออีเปออเป
6: เจ้าอีจงน่ะจุดกุฏินิ่งจังมงสวดเล่าลูกว่าอีปังอยู่ทีมเจ้งใหม่ชื่อปังเกลาเต้งเหม่งสวดต่อปูหาปังฟัวอาองพีเอ็มอ้อจุดจื้อยอปูมั่วสวดเต่ากุญแยขอตือหามงจัวจอหนูจื้อกุญย่อจวนเต่าศูนย์อำนวยการหาตีไทยสวดต่อปูปังฟัวอาองกุญย่อจวนเต่าลู่เสียงเจ้งใหม่ดาวมงเต่าจัวตุงเบอร์สุตงศูนย์จื้อเปอีอีออยี่ศูนย์ยี่ลู่เสียงเจ้งใหม่เต่าเต่าจู้ใจตีไทยเต้งเหม่งสวดต่อปูหาปังฟัวอาองพีเอ็มออจุดจื้อไม่ยอขอเชิญตือจื้อเต่าใจเก๋แข็งจอใจกวดเหล่าเต่าลุนเต่าตุแอไฟดีมาช้อเหล่าเนอร์จื้อฮาเหล่าจัวต่อเต้ช้างปัวเหล่าหูเจ้หูจอเหล่าเต้ขยะเต้กินตรงขัวล่องขัวชัวชัวอย่างมาจื้อปุ๊เหล่าจื้อรอนุตีอี
7: พระคือดวงใจไทย
8: ม มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
11: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก็โ
12: อเท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาค
13: ว่างหัวชื่นลัว
14: ยอชายยอต้มมือลองเพลงเป็น
12: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
15: ดื้อหยอบผักแก้หลอซะตะผัดโดผัดชิหลอซะบา
16: ที่วิจอบหยอบคอโล
17: อาเชียงเฮอทีเลลิงโง
12: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
2: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
18: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
2: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วน ร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
19: เก็บคอมมอนสิทธิบัตรทองไปจำบังคอมมอนต่อโซลุเจชั่วเยาะก็มั่วบัตรประจำตัวประชาชนนี่คือเสียสิทธิบัตรทองไปจำบังคอมมอนที่นำมูจัวฉีก็ที่แหลมบัตรประจำตัวประชาชนซื้ออยู่เดิมต่อเก๋เนื้อเสียเขาก็มูเฉชั่วตามก็ยกฤจาเขาก็มูเฉชั่วเจ๋ก็ได้บัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าเฉชั่วหัวม่วงใจสีเราจะใช้คอมมอนหัวเนื้อเสียก็ละตามก็มูคอมมอนเดิมจะใช้คอมมอนกระชนหัวกลมเตยต่อเก๋คอมมอนรอสปสชละเตาเทียก็ยังมูเฉชั่วนุตือละเตาเราก็อยู่จังใจวันเต้เนื้อเขาแอปพลิเคชันหมอพร้อมเทียแอปพลิเคชันต่อต่างคู่เตาเทียจะเชิญคอมมอนหัวก็ถอแต่งใจมูคอมมอนออนไลน์เตาที่เขาจะเชิญคอมมอนด่านอกอีคลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่นอ๋อคลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นเป๊ะคลินิกแพทย์แผนไทยชุมชนอบอุ่นเราคลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นจีคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
20: เล่งตือสังเร่งโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชื่อไทยเดาลู่เสียงเจ้งใหม่กุยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ทงเปล่าหูลู่เสียงเจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเร่งนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชื่อไทยเดาลู่เสียงเจ้งใหม่จวนเดาตุงเบอร์สุต้องสุนชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

เหนียวซงอีจงแนจุกตีเน่งจางสวดเล่าจัวนู้วันสุกนู้ติแนงเก่าอีรู้ยิลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวนู้นวลย่างจัวรู้เก่าลีสายหยีตูจากือกังนู้นวลย่อนหลัวปีกีย่างจัวรู้เก่าลีสายจัวตูจากือกังปีกีย่อร่างชงนัวย่อแนงชงเดาหนัวกูยอชัวเสงว่างสงชาตอกังจอนตูสุต้องจัวฮาลุมองดอกลู่เสงแจ้งใหม่ย้อจวนดอกสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ไปกรมประชาสัมพันธ์ตัวนจื้ออีจงแนจุกตีนิ่งจังสวดเล่ามาวันได้หนัวนุเจมกูเต้าจออีร่างลุจ้ากูยอไม่ต้องยีร่างลุจ้ากูมั่วลุ่มเบฮาตาอยู่หนานู่มาร่างหนัวกูมั่วจอจัวอีตูหนาเจเสงมงตังย้อจัวคองรานกำแพงเพชรกูฮาตาสังทอช่างหนัวเจอฮาตานู่หนาตื้อเคลาเหล่าตัวชิมากูเจงสังนงร่างลุจ้าหนัวอ่านจุนยูหนาเกลเลฮาหนัวฮาก็กูฮาตามั่วฟีจัวก็อีตูหนาลวนเจาย้อจัวลู่จอตรงเตาตรงจุก็นองอวดเกฮะมัวฟีจัวก็ตูไตเล่าเมย้อจวนเดาเมป้อลู่เสียงจังไห่ตรงจุก็นองฮะก็อีตูไตเล่ายีย้อจวนโคกนันทาตรงจุก็นองฮะก็ตูหนาลวดต้งย้อจวนโคกนันทาฮะหนอฮะจ่อกืออ่าอวนหนาสวดเล่าตรงจุก็นองอวดเกมากูกูหอมัวช่างหนัวเพจัวเท่ากือเพรายการหนัวจัวเป้สดเล่าเต้าลูกงเกลอเชน้องอัวเกตังเล่ามาอ้วนได้หนัวหนูเจ็บกูทอเป้จ๋อน่ะจะกดีนิ่งจังพงยืสวดเล่าคือเมกังลูใช้ฮาลูน้องย้อจวนเดาเพจเฟซบุ๊กฮาย้อจัวหูติ๊กตอกมาทอเมสวดเล่าปังจวบกดไลค์กดแชร์อีเล็งอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่เอเอ็มอีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมาอวดจอมเตาจัวเมย์ชัวชัวเล็งชัวทูกือลุนรูกุญย้ออวพงยูอวเกลูปังจวดจังคังดูสุต้องจัวฮาลุมงแต่รู้เสียงจังใหม่มากูวังให้เจ้าชะฮะตาตังกีนัวเมย์สดเล่ายุนรูกุญย้ออวพงยูอวเกเถาปีมงจูจัวเถาสาวเอจวนจื้อนัวนุเจกูหอยัวลุมัวจ๋อสู้สื่อจะลุแทงจัวเป้สดเล่าเตาเป้ามาจ้างสู้สื่อเท่าได้รอคือกูอยากจะรู้ทางจัวเป้สดเล่าเตาเป้าหนูเจกูหาจุนเดาสถานการณ์คือต่างชนวยย่อจัวพังเก่าเต้มากูมั่วดาวดาวพื้นที่คืนชื่อฮะตามั่วเก็บปวดจวนเดาจอดเล่สังชื่อฮะมั่วเก็บปวดจัวคืออวดจัวมั่วเล่ยังเหรอมาคอยเช่าเท่าได้รอหนูเจย่อจวนเดารู้เสียงแม่ห้องสอนเดารู้เสียงแม่ห้องสอนมาเถานางมอรู้ชื่อเหาคือแยงเล่นเดาใบอีมงไปเจ้านาทีมากูเตามั่วนางลูลูลูมาอวดจวงมั่วจอสึเช่งคือหาตาหมดเลสังชื้อลูลูฮะมัวต่อป๊อปเป็นเผาหอลูลูมากูอวดจวงพื้นที่คือยอรู้ชอบบ้านคอนพึ่งหมู่ที่จื้อตำบลแม่ข้าตวงอำเภอสบเมินดักรู้เสียงแม่ห้องสอนมาหมวยจ๋อไปเสียงคือเตาใจเก็บปวดจัวหอมาเถาคือนางรู้รู้รู้เห็นหนูเจ๊กเล่ช่างชื้นคือรู้อวดจวมมั่วตอปอเป็นเผามากู้ปูเตาหาตาจ๋อตอปอเถาคือหนูตูแกอันนึงกลืนลูนะเจลูตายเป้เสงเตวังเตเจหนอหมากู้จัวเตวังเตเจเตาป้อเหรอฮะฮะหัดเจงมัวซื้อเล่งเตาเจ้ามอหมาจอหนูซื้อเจ้าหน้าที่พวกกูมัวสังมงจวนเดาลู่เจชั่วศพเมยเหรอหมาเป้จอเนี่ยจะคือที่นิ่งจางเตเถาเป้อาย้อจัวเป้จงตาเต้าชูมาเตเถามัวนางลูลูลูโลนุเจนือมัวเป็นสึกกัวเตอู้เตหนัวลูฮะมัวเป็นสึกคือฮะตาเกสังชื้นกือลูมั่วมั่วเจ๋งเฮงมาลูช่องเปเตวังเตเจโลเปเตกงเตโลเตาใจเก็บปวดจัวมาเล่งตือกุญย้อแต่ขอเชิญชงเล่นเต๋าหนูเจ็บยัวจุเตาเจ๋งฟังอ๋อฮะชื่อตั้งเล่นเต๋ากูหาเจ๋งมั่วพื้นที่กือย้อจัวอำเภอปงเต่ารู้เสียงพายเยาวมากูมวนเต่าเต่าขอเชิญกือเต่าชื่อน่ะขอเต็งเหม่งสื่อเช่นกือหมดเล่นยังฮะอ๋อวิยอหาตากูเล่นนางรู้รู้เต่านุติเก่าจั่วเน่งเก่าคือตั้งรุ
ูหนัวซื้อมานางลูลู่มาอวดจัวอากูเต่าใจเก็บปวดจัวฮ่าชื่อเสียงหยดเตะกงเตะลงหอเต่าใจเก็บปวดจัวเตะวังเตะเจ๋อแล้วอีหยังเก่าฮ่ามาตั้งชื่อหนัวใจย่อจัวไก่เกยจ้อหนูจื้อเจ้าหน้าที่ป้องกันลู่มัวเก็บปั้งจัวจัวจ้อเป็นเสียงคือฮาตาเกรงย่างเอเกรงคือมองเราขวเราจะชื่อมาเจ๋งชัวเตะอังกอโลอู้หนัวกะกะเห็นมาอยู่จู่เต่าจัววังจัวเจ๋อย่อจัวเดาพื้นที่อำเภอปัวเดารู้เสียงน่าเราอีหยังเก่าฮาเกลตุ้นกลือมองต่างเกลทุกคนเราต้องชูมาย่อจวกเกลคือฮาตาตอกังลูจัววังจัวเจ๋อมาเท่าคือเกลนางเราชื่อจอดเลยสองชื่อหนึ่งกลือลูมาใช้เกลเลยฮะต้องชูมาเขาคือย่อในใจยอดเท่าคือหลังคือฮาตาเกลยังเขามองเราใจอยู่ตอกังลูฟื้นฟูก็ตอกังลูเขาวังเขาเจนจัวอุ้นจัวนัวอุ้นนัวป่าตั้งมาคนตายเยอะเขาคือย่อเห็นเดี๋ยวฮะมาต่างชื่อหนัวจะหาย่อจัวพื้นที่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาแต่รู้เสียงนานมาเกรนคือมองเหล่าเจจอหนูชื่อเจ้าหน้าที่ปัวอากูลูชื่อปังจัวคือฮาตาลูนจัวว่านจัวเจปูจัวจอเป็นเสียงสดเหล่าฮอลูชนจัวเก็บปัวจัวมวยเก็บปังจัวตาชมานแต่รู้เสียงนานหนูเจย่อจัวเขตพื้นที่เป็นขอเชิญเดี๋ยวท่าวังผาย่อจัวหูรงตัวเมืองน่านหาย่อจัวเดี๋ยวต่างชื่อหนัวฮอพื้นที่อำเภอเวียงสาแต่รู้เสียงนานหนูเจกูมวดเลยย่างมากูจัวเก็บปวดชวนน้ำดาวเกิงเก่าเลยอ๋อมาเจ้าหน้าที่ปกุงแรงมองคือหาตาเบื้องต้นมวยเก็บปั้งจัวจัวจอไปเสงเหล่าเจ้าชมากูอย่าจุดต่อหาตาจอดเต้นื้อรือมองตั้งเอโยลูฟื้นฟูเลยจังอยู่ตะกังลูอ่านจัวว่างจัวเจโลลูคูอู้นัวโลเลยจังมากูอยู่มวยเจ้าหน้าที่แรงลูปั้งจัวคอนเถอะมาส่งกำลังใจอ๋อสั่งลูชวนหัวเช้าลูกลางลูชูเช้าลูชาปูจัวไปย้อนเนี่ยจะกูตีนิ่งจังกูไม่ย่อจัวพื้นที่คือหาตาสั่งสื่อตั้งตอนชื่อเต้งเหม่งเดาคือหาตาานางลูลูลูเฮงเออวดจัวหมดเลยยังเดาเดาขอเชิญอ๋อฮะจอบเป้จ๋อน่ะจุกที่นิ่งจังคือเต้เท่าเมย่อจัวจังกังเหรอเมย่อจนจังกังเกลยอดเกลนัวนมาเหนียวลู่ยอดเกลสร้างเสือกุนคือลู่ฮ้อนคือเดาพยาวยอดุเกลแม่น้ำยมมายนคือมองจัวลู่เสงแพร่คือมองจัวจ๋อเสงคือย่อจนจังกังฮะเดาลู่เสงหน้าหรืออีหยังเก่าฮะกูยนคือมองจัวจ๋อเสงคือย่อจนจังกังมาวิเลนเต๋อหนูเจสวดเลยเมย์เล่นถือคือย่อจนจังกังชื่อหาย่อจัวอายุทยาย่อจัวสุโขทัยย่อจัวจอดเสียงคืออ่านจังกังมาเตะเถาโยจูเตาบ้างไม่ถูกแข่งหาหอย่อเจเต็นดูเกลหังเกลโนเจมบ้างเนอวิยองฮาตาจอดเกลนตอนเต้าเห็นคือจัวพังเก่าเต้นคือมองโนมานี่กูโยอวดจัวมั่วเป็นสื่อคือฮาตาจื้อสื่อแช่งเด็กเกลยังเตาหอมาจอดหนุจื้อรัฐบาลโปกุตาบูรณาการคือฮาตามั่วจัดตั้งศูนย์คือมั่วเก๋ปังจัวหลอดหนึ่งกับเล่าชั่วโมงรอจัวจ่อเป้เสียงสดเราจะหาเจ้าหน้าที่ยังแข่งลูกปั้งจวดรอชื่อเต้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออยู่สู่เต้าชื่อชัวฮะชื่อเสียงเกิงเก่าหยอปั้งจวดจ่อเป้เสียงคือหยอปั้งเปิดกลุ่มเปราะบางเหาะมีเงยยาวจ่อป้อนเนี่ยจ่อตัวหนึ่งคือหยอมั่วม้อผู้ป่วยติดเตียงจ่อตัวหนึ่งผู้พิการมาจ่อหนุ่มจื้อป้อหาตาอยู่สู่เต้าเล่งมั่งมั่วเก๋ปั้งจวดกว่าใส่เกิงเก่าจ่อป้อจื้อมึงย่อจัวเต้ขอเชิญคือปลอดภัยหนอเปอาเปสวดเลิกกูยศุช่ออัวลูชาญยังห้าเอยอก็ย่อจบพื้นที่คือหาตาเสียงเต้าใจเก๋แจ้งเตือนผ่านเซลบอดแคสตัวจูจะไม่รู้สูต้องมายศุบ้างไม่ถูกเข่งกว่าชื่อชวนเนอช่ออัวชาญยังจังเตเกลนวลนิลูชายเห็นภัยธรรมชาติโนมานิลูชายเกิงเกาเลยก็กอดชี้แย่งแล้วมาเปยศุบ้างไปถูกเข่งกว่าชื่อชวนเอสังรู้ชั่วหนัวส่งกำลังใจเช่าไม่รู้กลางดูชูฮะเช่าจูจอมเมสดทั่วเล็งทั่วตุคือสั่งสื่อชื่อเต็งเหม่งเด็กเลี้ยงย่างเจ้าเต็งเลี้ยงสั่งชื่อเต็งกงเต็งลงโลเต่าใจเก็บปวดจัวเช่าไม่รู้กลางดูชูฮะเจ้ากูห้องมวยจะรู้ทางเล่นหัวจัวเป๊ะสดเล่าเต่าเป้าเล่นหัวเอจวนซื้อหนัวหนุ่ยเจ้ากูยัวจะกังหลุดจออีช่างเก๋รอเจ้าจัวเป๊ะสดเล่าลูกงเก๋รอเจ้าอ้วเก๋ไออีปลาหนุ่ยเจ้ากูหมักเล่จ้อกังหลุดมัวหรืออย่างจะหลุดจอจัวเป้จะหลุดแทงจัวเป้สดเลยเตาเป้าห้าจะหลุด
这给老师老抓干就路抓着背哦，买古药轮棒，医生说半生走脸，都朋友个是轮背下大杀西样，买个古少多下大上头弄，隆胸医生说半生个莫轮背下大古哪莫非做就个就莫哪说了，当初个弄喏，买古抓这给老师下做努哪正知道当这古抓干莫就路抓着背说了，共给老师弄我给哦。เอจอบล้องช่องร่างหัตกุณามัวจอจบเปสดเลยน้องอวดเก้จุนุ่นแหลมจงชื่อเต้าตัง

มาจวนซื้อหนัวหนูเจกูยัวจอกังลูมัวอีจางสูสือจอลูถังจวนซื้อจัวเปสดเล่าเตาเป้ามันเดาจางสูสือหนัวหนูเจยออีจางสูสือคือย่อจวนเดาจอหนูซื้อตู้เจ๋งสื่อโปกูเตาเตาต้วนถั่วเตาหาตายอหาตาอยู่มัวอยู่เจเน่งเราซื้ออยู่เตกือเตตี้เตมีตู้มีนัวโลเอปลูหนอเมเจเน่งมัวอีตู้คือหาตานึปลูมองตือเหล่าเมชาชื่อเตาเหล่าเอเมเช่าเช่าเมมงก่อจัวจอตู้เจงสือกัวปังจัวหนูเจมยังตั้งลูมาจอหนูจื้อตู้เจงสือปัวหาตาเมอยู่จูยอต่อเน่งเก่าเปล่าชั่วโมงเมตู้ต้นเน่งปลูเน่งเก่าเปล่าชั่วโมงเมหมังเลมองหาจัวจอตู้เจงสือปัวเอปัวฉะเลปังจัวเมหนอแต่สือมาตั้งสือหนัวเจ้าเลยร่างหนัวหนูเจมกู้เตามั่วตู้หนูจื้อก็ยอผู้บังคับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหนูเตาเต่าตัวอันทัวเต่าหาตากรณีชดชั่วกรณีคือหาจูตัวหนึ่งปลูตัวหนึ่งคือหาตาชาร์จชื่อเต่าเหล่ามงตือเหล่าชื่อเป้าหนูเจ็บยัวจู่เต่าเล่งมั่งเช้าช้ากว่าใช้เกินเก่าเลยจืดช็อตต่อเกียร์ปูนิ่งกับเปล่าชั่วโมงเอ็มบังเล่มงช้าหนอมาเล่นิ่งกับเปล่าชั่วโมงมาเล่มงก่อจ้วยจ้อตู้เจียงสืดช็อตต่อเล่นเดาเหล่าจังหอยอยู่อวดจวนมั่วเก๋ปวดจั่วฉือต้วนเดามาวิเล่นเดาโยฮาตาเต้าใจสูฮาตามั่วตัวเองปลู่หนอมาโยจูเต้าเล่งมั่นดำเนินการกว่าใช้เกินเก่าหนอมาเถ้าคือฮาตามั่วตัวเองมงก่อจ้วยตู้เจียงสืดโลฮาตามวยตู้ตัวเองกูตู้กู้ตีนี่ปลูลาวนี่เจจอตู้เจงสือโปอยู่จู่เตาชวนจั่วนงรายละเอียดขอแจ้งกวนเตาเกิงเกาหาตาตู้ตัวเน่งเตานี่ช่องเลจังนางลูชอสีล้างชื่อเจ้าเขาล้างชื่อเลจังมาเจ้าคืออวกคืออวตี้คือเมตู้ตัวเน่งปลูลาวนี่เจเมอยู่จู่อันอยู่กว่าเตาหาตาตู้เมอยู่กว่าเตาเกิงเกาหาตาเมตู้ตัวเน่งปลูเท่าคือนี่ปลูเตานี่นางลูชอเลจังนี่ช่องเลจังอยู่จู่คากว่าเม่งแจ้งจั่วจอหนูชื่อตู้เจงสือปัวหนอเท่าคือปัวเตาใจจอข้อมูลเหล่านุเจปัวยัวมั่วลำดับขั้นตอนเด็กเก๋กังคืออัวเขาหลือสุเลคือยัวมั่วจอข้อมูลหนัวสร้างมึงตัวจอเครือข่ายตู้เจงสือกุญย่ออีปนยีสัวเกลือซื้อปังจั่วเชิญช้าหนอฮะกูอยู่มั่วจอหนูซื้อฝ่ายสืบสวนป้นเล่งมั่งรวบรวมจอข้อมูลตู้ซื้อสร้างจั่วจอตู้เจงสือกว่าจอตู้เจงสือคือเกี่ยวข้องสวดเกลือซื้อปังจั่วเชิญช้าเชิญช้าอัวลู่ลัวเข้าหรือกว่าใช้เกินเก่าปังจั่วจั่วจอไปเสียงสวดเกลือมาจู่หนอมองยาตาอยู่เจนิงเราซื้อเตยยิ้มมั่วจอเชิงใช้กูนี่จะเล็บลุ่มมองเลยโลเอคอนชาชื่อเต้าก็เช่าเช่าเหงนุ่ยเจมองทอเกปังจวนเดาจอหนูจื้อตู้เจงสือปวกกดชายเกินเก่าช็อตต่อเจียนิ่งเก่าเปล่าชั่วโมงหลอดเต้าหนอเจกูหอมมั่วจะหลุดถังเลยหนัวจวนไปจอน่ะจึกตีนิ่งจังสดเล่าเต้าเป้าเลยหนัวเอจวนซื้อนัวหนุ่ยเจกูยัวมั่วฟัวจวดเลยนั่งกูย้อจวนพังเก่าเต้หูเต้เฉยไทยจะหลุดถังจวนซื้อจวนไปสดเล่าเต้าเป้ามาย้อจวนนู้นัวเดาพังเก่าเต้หูเต้เฉยไทยจอหนูจื้อคือใช้ชวมฟัวจวดเลยนางกุนถั่วเต่าฮะเลยนัวฮะตาหนูนัวมามวนนางย้อจวมยี่เจ้าเฟ่งปวนเต่าไทยแหล่อ้างมั่วเก่งขอเชิญมานางลูลู่เฮงเลยหนัวเฟ่งเต้านางย้อลูจวนลู่เสงเจ้งใหม่เจ้งไห่ลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่ฮาลุเสงกำแพงเพชรหัวจอเสงคือยวนชื่อหาตานางลูลูลูเหงเลหนัวนางเต้าเต้าเหงเลมามั่วลุเสงแม่ฮองสอนอุตรดิตสุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตฮาลุเสงเพชรบูรณ์มาย้อจัวนูนวมฟัวจัวจ้าอยู่ย้อจัวคือยังเล่นเดาเน่งเก่าเป้จูเน่งเก่าเจ้าองศาจ้อฟัวจัวกู้ย้อจัวคือยังเล่นเดาเน่งเก่าช่างจูเป้เจ้าอ้อองศาฮามัวจวนเจ้าเล่นเดาเก่าจูเน่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงหนอฮะกูหันซื้อฮาตาจูนูตีเน่งเก่าอ้อเราซื้อปีกิมงเน่งเก่าอ้อมึงจูเน่งเก่าเจ้ามากูเจ๋ง
ูลูนางเลาะต่อชุมันนางกูฮอดเจ้าชอมินจื้อย้อจวนเดอกือยังเลเปล้าเจ้าจูเจ้าเจ้าแฝงปวนเดอกไทยแหลงใจมั่วเป็นขอเชิญมานางลูลูหนอมาวีเล่หนัวไปจ่อหน้าจุกตีนิ่งจางสดเล่าไม่เล่งตือกืมอยู่ย้อเชิดเตอยู่โอวังโอเจย้อบัวเตหางเกลนทูเตโลย้อจวนเตขอเชิญช่างช่างเตขอเชิญคือจังหอยตู้ต่อป้อเตาหนอมาสดเล่าอยู่เตาเจียงฟังเนอเจียงลูลูนางเจียงมัวเป็นขอเชิญมานางลูลูลูเห็นเลยอ๋อฮะไม่อยู่เตาเก๋มงจวนขอตื้อหนอหล่ออยู่จู่เตาสวดสื่อจวนเดอเก๋จังก่อจังเช่เตาจ้องมองหนอหล่ออยู่เตาบังเก่าเจ้าคือจังเช่มอเตอร์ไซค์นอเลยอยู่ตามบ้างจอชอเสื้อกันฝนรูนใจไม่รู้เช่หอยเท่าคือนางลูปิเกียหนูเจเป้ชาเลชูเต่าย่องหยิลูปังจวดจมตีไถนางจวดเป้ชาเลชูอัวจวดก็เต่าใจเต้เข้าถั่วคือรูเต้ฟัวเต้จวดเต้ฟัวจวดคือนางลูลูเลยหนัวมาหนูมัวเป็นสื่ออัวจวดเป้เต่าใจเก็มหม้อเก่งเก่งเต่าสื่อเลยตุ้มหม้อเชิญจื้อรูนจื้อเลนเต่ามาหนูชุกี้ย่องหยิแห่งเลยฮะมาวิเลนเต่าใช้ชัวถูกแข่งตัวชงอ๋อสังลูชัวหนัวเชิจูจัวไปจ้อน่ะจุกตีนิ่งจังสวดเราเอเมย์ย้อจัวลูจอตื้อฟัวจัวชงเลยจังซื้อปมัวนางลูชงต้องตาอินเต่าสุต้องตัวทางเปเต่าจวนดังดูสุต้องจัวฮาลุมองแต่ลูเสียงแจ้งใหม่เต่าตัวเต่าจัวตุ้มเบอร์สุต้องคือยอสุนซื้อไปอ๋อช่างเจ้าสุนสุนช่างเต่าสุต้องตัวเต่าฮะชงต้องแต่คอมเมนต์ตัวเต่าจัวตูเพจเฟซบุ๊กคือย่อสวทเชียงใหม่ AM อีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตฮะชาวต้องเต่าตัวเต่าอาจจะพงยืนกันย่อหูติ๊กต่องอ๋อชาวต้องเต่าทางเปตัวเต่านะอีปลากูก็แย่งหน่วยเจกูรูใช้จนต้องเต่าคือเมย์ชาวตัวกูมาจ้อกังหลูเต้นต้องเต่าจวบไปจ้อน่ะจุกตีนิ่งจังพงยืนสดละอ๋อเอจวนซื้อนัวหน่วยเจกูยมัวอีจางสูอาจจะหลูสั่งจวบไปจ้อน่ะจุกตีนิ่งจังสดละเต่าเป้ามาจังสูนัวหน่วยเจยอสังจัวมีตู้มีนัวจังสูนัวตู้สร้างมั่วลุ่มเบหูหาตาจังเสงหูหาตาจังย้อจัวลู่ชออันนั่งซ่งเราชื่อลู่จอนน้ำซุ้มเต่าลู่เสงแจ้งใหม่ยอตู่คือสั่งจังสูนัวเอหาตาท้อมมั่วจังสูนัวสร้างมงจัวอ้อตูมินชายนึกก็ออตูมินชัยหนอเสียงม้งว่างคือย่อจวมลู่จอหน้าป่งเดือดสร้างเตเชอลอจวเอสร้างมงจวออตูมินชัยฮะตาเม่เต่าหนอจังสูนัวเหล่าหนุ่ยเจฮาจวมเม่เต่าเป้าฮะตาเต่าอินตูนัวเอกูจินหนอเม่สูเม่กูหอดจินเต่าสูต้องตัวจวมเม่จื้อเหล่ามากู้จวมเชิดเชิดจูเม่หนอเม่ย่อหลี่จังเหล่าซื้อปวดหนอกังย่อจงย่อเต่าหนอจังสูนัวเหล่าหนุ่ยเจสังสูสังมงลูจัวเมจื้อเต่าเป้าฮาหนัวเอยอฮาตาเป๊ะจอหน้าจื้อคือตีนิ่งจางเมเล็งตือคือเมย์ย่อจัวสังเตเชอลอจัวคือย่อจัวหน้าป่งลูจอหน้าป่งสังเตเชอลอจัวหนูเจเต้าน้อหนูเจหาจัวออตูมินชัยเสียงมงว่างหนัวออตูมินชัยคือออตูจื้อฮูฮาตาจะย้อจวนเต่าลู่จอน้ำซุ้มเต่าลู่เสียงจังใหม่หูเตเชอไทยหนูเจปังหาจัวออตูสังสูสังมองลู่จัวออตูจื้อหาหนัวเอยอฮาตาออตูยูจื้อเต่าตุ้มเบอร์สูต้องมอตุ้มเบอร์สูต้องอวบปลู่เหล่าอวบป้องเหล่าโลหนูเจเต่าสูต้องตัวจวนเต่าสูต้องจวนเนอเอกูหมังปังจวบอวจัวปังจวบกว่าปัวหอซื้อจวนลู่เต่าอ๋อมันเต่าสูต้องตัวเต่าจวนเต่าสูต้องจวนจวนเต่าตุ้มเบอร์สูต้องคือย่อสูนซื้อไปอ๋อช่างเจ้าสุนสุนช่างเราชื่อช่องต้องเต่าตัวเต่าจวนตุเพจเฟซบุ๊กหอเอกูมังเลปังจวบคือฮาตาติต่อจวนเม่หอซื้อจวนลู่เต่าซื้อถังเปะเต่าเลนเต่าอ๋อเอท้อไปจอหนะจืดกึดนิ่งจังคือย่อจวนช่างเตเชอร์หลอดจัวห้าย้อจัวหน้าป่งย่อฮาตาเม่เป้าจูออตูมินชัยเสียงม้งว่างหนุ่ยเจหาจัวออตูเต่าเป้าลีหนัวห้าอ๋อเอมวลลู่อวดจอมเต่าจัวไปจ้อน่ะจุกตีนิ่งจังคือย้อจัวหน้า
ปงเดาสร้างเตเฉลอดชัวมากูหอมมวยจะรู้สร้างเลยหนัวชัวเป๊สุดเราเตาเป้าเลยหนัวเอจวนซื้อหนัวหนูเจกูหอยัวจอกางลูจอเกลอเจจวนเป๊สุดเราเตาลูกงเกลอเจอวเกอีปลาหนูเจกูมังเลมลูใช้จออ่านดาวเดาฮะใจสุดต้องเอกูมังจอกางลูเต้นดาวเดาจวนเป๊จอเนี่ยจะกูตีนิ่งจังสุดเราคือเมส่องต้องเตาห้านเตาสุดต้องตัวกงเกลอเจทางเปกอวแกอ๋อมากูยลูจออีช่างซัวปังเสงตอชุมานิก็ชื่อแย่งเกือลูจอลูบังช่างซัวปังเสงอ๋อมีหอกสั้นเด่นเดเอกูหอมบังเตาในเจกูมักมอจะลูจอจัวเป้สุดเลยเตาลูน้องอวแกอ๋อยัวจออีช่างซัวปังเสงกือยอตูกือฮูฮาตาลีว่างหนออย่าตุกือหูช่างซัวปังเสงหนัวมามัวอีช่างซัวปังเสงหนัวจะหลุดจอเจ้าเลยคือไปจอน่ะจะคือที่นิ่งจังพงยืมไม่เตาถอตัวอ๋อเอ๋กูหอใช้มินซื้อหาตาช่างซัวปังเสงหนัวหน่อยเจมมัวลุ่มเบหาตาอื้อจู้เก๋ลู่ย่อขอตื้อมาช่างหนัวอยู่มัวจะหลุดจอจัวอีแรงคือเตาถอตัวจงอย่างเลยคือหาตาทอตัวยอดจะหูติ๊กตอกซู่อ๋อก็ซื้อลุ่มเบหาตาลู่ตวนทีมาก็กูทอตัวก็เช่าตัวหาตาสังทอช่างหาตายอดขอตื่นจู้เก๋ซื้อลู่หนูแต่สมากูหอมบ้างซื้อเตาช่างคือย่างเก่าเลยคือก็เช่าตัวเจกุมบ้างช่างคือมั่วลุ่มเบซัวบ้างเสียงหาตาอื้อจู้เก๋ลู่ยอดขอตื่นลีว่างยอดตุกือหูช่างซัวบ้างเสียงหนัวเอกุมัวช่างหนัวจอเสยเชิงเดือดช่างคือก็ถอดตัวมัวจออวเกลอเจจัวเปสุดเลยลูกกงเกลอเจนงอวเก

แต่ว่าช่องดาวจัวอีจงเนี่ยจะกูตีนิ่งจังพงยืชัวชัวเล่งชัวตูกือเมลุนทุกุญย์อวพงยืออวเกอมาลู่เสือหื่อเสือชายเกินเก่าเลยตีอยู่ตังเลยฮะเจ๋กูฮอลูเต้นต้องเต่ามินจืนเต่าจ่อพงยืกือเมช่องต้องเต่าตัวฮะเมนเต่าสุดต้องตัวมาอวช่องดาววันเต้นหนูอวช่องดาวจัวอีตูเนี่ยเจ๋เสียงมงช่องย่อจัวลู่ช่องต้องเต่าลู่เสียงตากูเต่าสุดต้องคาตัวฮะตามนั่งมอนแต่มีลู่ชอมานั่งลู่เหล่านัวยังตั้งลู่มานั่งลู่มีนจื้อซื้อต่อชื่อมานั่งมอนุเจนั่งลู่เหล่าอัวจัวฟัวจัวจะร้องเห็นเลมากุนรูมีรงชาหาอ๋อกึนแต่ลู่ชอตรงเต้าหอลู่นั่งเหล่าอ๋อฮะก็กูหาตัวหาตาอวนได้หนัวกือกูจอไม่ต้องยีช่างลู่จ้าหนานู่ฮะจอมลงช่องช่างซัวปังแสงหาจูกุนด่าโนมาก็หาตาโมอ๋อช่างหนูอวกอนกลาตูฮะวิโยฮาตาจูมัวหนะจูมัวจื้อเหล่าเอกูเจ๋งยุนยุเกิงเก่าเลยมัวอวกอนกลาตูฮะฟีจัวก็จะยั้งจอนูก็จะวิ่งเจ้าสวดเหล่าย้อนสวดเล็กล่างตอนถูกก้อนนงฮะก็จะวิ่งเจ้าจุ้ยจ้องเห็นสวดเหล่าตอนถูกก้อนนงหนอเจ๋กูหอมมัวอวกอนกลาตูเอ๋อจ้องเต้ากูก็หอนเต้าสุดต้องตัวปังจวดช่างกลางดูสุดต้องจัวฮะขาดตัวจวดเปสวดเหล่าเต้าเป้าฮาตานเต้าเมลูจอฮอลลุนยังเหล่าฮะมัวอีแรงพงยืมสือลุ่มไปหาตารอเธอมาก็กูหาตาย้อนตัวอุ้มเปียนมานางลูลู่ลู่เห็นอิมหมอรอเลยมาอวดช่องเตาคือหอกขาดตัวเอเตเถ่าเมเล็งถือย้อนตัวพื้นที่คือนางลูลู่ลู่อยู่เตาใช้ชัวเมถูกแข่งฮานะฮะมัวอีแรงพงยืมชาวตัวหาตาย้อนตัวกิโลเมตรที่เปล่าเจ้าเปล่าทรงอย่างเลยคือหาตานางลูลู่เลยฮานัวต่อชื่อมาอย่างลู่จืดปูกูฮานะวิยอหาตาเฟซบุ๊กเจกูซื้อเกมมงเจนูเจเลคลับปังเปิดจะสร้างเช่าเลยเจกูซื้อใช้ชื่อเต้าไม่จะคอมเมนต์เอมีช้อสังเลยจังอ๋ออย่าหาตาไม่ช่องต้องเต้าตัวเอมีชื่อน้องกูเต้โลนอเจมอย่างรู้จุดปูจะกูฮันเนอร์วิอย่าหาตาหนึ่งปลุ่มมึงสร้างเช่าเลยเจอวัวจัวกูหยิ่งชื่อเต้าเลยจวนไม่จ่อต้องแต่คือไม่เช่าตัวฮะมัวอีเลงพงยืกูเช่าต้องแต่กงเก๋เราใส่ตัวเจกูมัวเช่าใจเจียไอ้กุ้งบ้างเตาหนูเจมกูหมาเลยจ่อเจอเลยลำดับเขียวคือไม่สดเลยถอดตัวว่าจอมเตาจะไม่จ่อสติ๊กเกอร์ดองดาวเห็นคือไม่สั่งตัวปังจอดเช่ารู้กลางรู้สูบปุ๊บจะกูฮะนะฮะอีเลงพงยืก้องพบเสียงย่างก็หาตามก็ย้อนตัวลู่จอเปล่าจะเปล่าหนอเถ่านางมอมากูนลูลู่นางเลยหนัวก็หาตาลูลู่นางเจงชื่อเต้าตู้ล้อเล่มาอวดจอมเต้าคือหอคาตัวเนอะเอทงเก่าหานางลูลู่เต้เถ่าเจฟัวจวนหรือเจเล่หลงเปาปีเกียวฟัวจวนจ่าฟัวจวนหนอเม่สวดเราใช้ชัวเม่ตุแข่งเนอะมาลู่เชื่อเห่าชัวคือยังเลอ้อนาทีเหล่าซื้อมาโยลู่จอเก๋รอเจ๋รอญาหนูยศชื่อเก่าเหรอเจมกูหอหรือชาเอกูหมาม้วยจะรูจอเจ้าเลจอเก๋หล่อเฉยคือไม่สดเราถอตัวอีแรงพงยืนซื้อฮะอินเทอร์เน็ตเตาชั่วมัวก็กูหาตาย้อนช่องอก็ย้อนจัว

0: ลู่จอบ้านวังน้ำเย็นมานางกูลู่เหลือฮะหนอมาอวดจอมเตาคือหอขาตัวจอเป้สุดเล่าเตาเป้าเนอะเอมเตาเก๋มึงขอตื้อนอหล่อสุดเล่าอยู่เตาสวดสืบจนเด็กเก๋จังก็จังเชยหอนางลู่ลู่เต้เถาเก๋เช่นบลอมบลัวอยู่อวดจัวเป็นจื้อเต้สืบเช่งเลนเตาเตาฮาเล็งตื้อคือยอดจอหุ่นรองเอเต้เถานางลู่ลู่เชยตีตีเฮงนอมาอยู่ต้องกูอยู่ลู่ซากว่าเด้นเต้มังมังจังมังมังมึงหัวยอตาก็สังหาตาก็มั่งโลนูเจก็อยู่จู่เผื่อรู้ชื่อเขาอ้วนเตยอ๋อเอมาหมังมงชาเลจุมัวเตเต็งเหม่งเด็กเกจังก็จังเชยอ๋อเอกูฮอมม้วนดูสูต้องจัวรู้เศร้าเบาเลนหัวเหล่าซื้อเนอะอวดช่องเตาจุยเล่งพงยืดต่อกังเกอสุรัสสวัสดีก็หาตายอดจัวพบพระรู้เสียงต่างมานางลูลูรออีหมอนอ๋อเจอวดช่องเตาจัวเมชัวชัวเล่งชัวตุกือช่องเตาเตาคาตัวสังสติกเกอร์ตัวลุนถูกุญย่ออวพงยืออวเกเชอรูดลังลูชูปูจกูเชอเพจสูต้องจัวฮาลุมงแต่ลูเสียงจังใหม่กุญย่อจหูเตเชอไทยฮะมาอวจอมเตาจมีสดละหรอเจเชื่อเฮาตั้งเลยเจกูมัวดูสูต้องจัวลูซองเบาเลยหนัวเหลือซื้อเออีจังจอมดูเถาลูเชื่อเฮาเก่าเชียงเต็งจูเกาหยีเต็งมาตะกังลุนจื้อหนาหลวงเบาหญ้าจัวลูเชื่อเฮาตั้งหรอเอกูจวนจื้อเมมเบาเลยหนัวซื้อสดละย่อจ
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นจังหวัดน่านสรุปสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมน้ำเริ่มลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
5: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
6: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
5: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
6: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
7: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
1: จังหวัดน่านสรุปสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมน้ำเริ่มลดเร่งฟื้นฟูพื้นที่และเฝ้าระวังดินสไลด์ช่วงกลางดึกที่ผ่านมานายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแถลงสรุปสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมระดับน้ำในหลายจุดปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังและเร่งดำเนินการช่วยเหลือในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับน้ำแม่น้ำน่านอยู่ต่ำกว่าแนวผนังกั้นน้ำประมาณ85เซนติเมตรแต่ยังมีน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองน่านเทศบาลได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่3เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่น้ำน่านให้เร็วที่สุดพร้อมย้ำเตือนพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอเชียงกลางและอำเภอทุ่งช้างเฝ้าระวังภัยดินโคลนสไลด์และดินถล่มส่วนพื้นที่น้ำลดเจ้าหน้าที่ได้เริ่มดำเนินการฟื้นฟูทำความสะอาดถนนหนทางและบ้านเรือนประชาชนในอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผา ทั้งนี้จังหวัดน่านจะแจ้งข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำให้ประชาชนทราบวันละ2ครั้งในเวลา10นาฬิกาและ16นาฬิกาทางเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านและเพจศูนย์ JIC จังหวัดน่านหากมีสถานการณ์วิกฤตจะมีการแจ้งเตือนเพิ่มเติมทันทีกระทรวงคมนาคมระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและอุปกรณ์กู้ภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียง
8: นายพิพันธ์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงโดยเน้นย้ำความปลอดภัยในการเดินทางทุกระบบทั้งกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทนำเครื่องจักรเร่งเคลียร์ดินสไลด์และเปิดเส้นทางที่ได้รับความเสียหายจัดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนติดตั้งป้ายเตือนในจุดเสี่ยงพร้อมแจกจ่ายถุงยางชีพและน้ำดื่มบรรเทาความเดือดร้อนกรมเจ้าท่าสนับสนุนเรือและรถยนต์ส่งมอบสิ่งของจำเป็นและช่วยขนย้ายผู้ป่วยออกจากพื้นที่ประสบภัยในส่วนของท่าอากาศยานน่านนครยังคงเปิดให้บริการขึ้นลงได้ตามปกติโดยกำชับสายการบินให้ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ต้องการปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางรวมถึงบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.ปรับแผนการเดินรถตามสภาพเส้นทางเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ในวันนี้นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมจะลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์และวางแผนซ่อมแซมโครงข่ายคมนาคมที่เสียหายนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงแรงงานออกมาตรการช่วยเหลือลูกจ้างผู้ประกันตนและนายจ้างสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงความห่วงใยลูกจ้างผู้ประกันตนและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดน่านพร้อมสั่งการ5หน่วยงานในสังกัดลงพื้นที่ช่วยเหลือสถานประกอบการลูกจ้างและผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบพร้อมกำชับสำนักงานประกันสังคมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดดูแลสิทธิประโยชน์และช่วยเหลือผู้ประกันตนอย่างเต็มที่กรณีผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือบาดเจ็บเข้ารับการรักษาได้ทุกสถานพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายใน72ชั่วโมงแรกผ่อนผันหลักเกณฑ์ให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายยื่นขอรับสิทธิ์เกิน30วันได้และเบิกค่าฟอกเลือดเกินอัตราที่กำหนดได้ตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้งส่วนผู้ประกันตนมาตรา33ที่ต้องหยุดงานจากเหตุสุดวิสัยเพราะภัยพิบัติมีสิทธิ์รับเงินทดแทนกรณีว่างงานร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันสูงสุดไม่เกิน180วันสำหรับนายจ้างและสถานประกอบการมีโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยตามวงเงิน 30,000 ล้านบาทดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 2.35 ต่อปีเพื่อช่วยรักษาการจ้างงานโดยยื่นขอได้ถึงวันที่30ธันวาคม2569น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอโบดาจ้า
2: โอมิชอปเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: ปอกว่า
1: เนียซอง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เจ็บป่วยต้องหาหมอแต่ไม่รู้ว่ามีสิทธิ์รักษาพยาบาลอะไรใช้ได้ที่ไหนวันนี้ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลด้วยตัวเองง่ายๆเพียงแค่เตรียมเลขบัตรประชาชน13หลักแอดไลน์ Official ของสปสช.ค้นหา @NHSO กดเพิ่มเพื่อนจากนั้นมองหาสัญลักษณ์รูปบัตรประชาชนกดเมนูตรวจสอบสิทธิแล้วทำตามขั้นตอนหรือโทรสายด่วนสปสช.1330กด2ตรวจสอบสิทธิตลอด24ชั่วโมงหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทสิทธิหลักประกันสุขภาพของคนไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
5: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
6: ังหัวชื่นลัว
7: ยอชายอดอมมือลองเพียงเป็น
5: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
8: ดื้อหยอกผักเกลอซาตะผัดโดผัดชิลอซาบา
9: ที่วิจอวิออ พอโล
10: อาเชื่อเฮทีเลเลงโง
5: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
11: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
12: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการ ป็นอีกก้าวนึงนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
11: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรประคองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th

สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

雪花不好花啊阿姆萨阿姆李斯摩李斯摩做不了我啊阿姆李斯摩把卡工的那斯坦尼วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์วัดดอยจ้างอวอลิซึงโดยจะมางอบัญญังยีเวลัยแห่งนี้ประเฮแน่ๆคือชมโมควาเนเจมโมตควาโดที่มูลงบัญญาหีโมควาเน3โมงนาทีเนี่ยควันเนี่ยคือนาเนี่ยซึทีนี้เรียนดูจากชาวความง่าอาวุลิสุงโยดมังโงมันยังหนีกาดีนั่นละง่ะยูถึงกาไปถือวิทยุง่ะวิทยุมันยังคือยี่ระบบเนี่ยคือระบบ AM ยี่ครึ่งความถี่งบยังคือที่ตัวลีเฮียชีชิโชวาจวนเนี่ยคือตัวละง่ะตีนี้ถ้าว่าฟิบูไลน์ไงยึดเพลงก็เพื่อสบทเชียงใหม่ AM 1476กิโลวัตต์เลยไลน์สุดจังอ่ะยึดเบอร์โทรศัพท์โอ้บรรยากาศ053ไง2760007ไง053 2760007โง่ไง

为什么我们要พื้นที่จังหวัดน่านจะมาประกาศฟลามองบ้างงาเอาที่อาจจะลูกคุยเคยจะสูงงาอาจจะจุยเคยจะสูงแบบงาอ่ะมาเคยคือจะซื้อจะมาคืออ่ะมุมมองทะเลแถบจาราบุรุงงาอาชีพรู้ไหมคืออาจจะมาคือยิ้มมุมจะบ้างงาคือแปดมุดแปดเม็ดไงอะไรแปดมุดคนยิ่งกูเม็ดสติลีมัวแล้วเป็นไงอาจจะเป็นตัวบัวอาจจะลูกคุยเคยจะสูงงาคืออาจารย์ยังคันนี้ยังเคยทีลีอาจารย์ครูว่าบีเรื่องงบยังไงยิ่งเคยมีเจมาเคยทีลีกินน้ำพลังงานหรือเปล่าเคยยังแจ้งสุพรรณงามอาจารย์ไปยังโวชเขาเดออาจารย์ครูยิ่งเคยจะสูงไปยังไงมาเคยยังเคยจะซื้อจะมาเคยมุ่งมาถึงแถบจาระพลังงานทีนี้อาจารย์วันหน้าต้องมาประกาศฟุลามงบไงพื้นที่กว่าขึ้นมีเชื่อมังงะอำเภอเวียนสายเนี่ยคืออะไรเนี่ยลีตำบลสองงะมาเคยจังหวัดน่านงะยิ่งวิถีกลางงบยังชวนมาเคยตำบลกลางเวียนบ้างอ่ะอันนี้คือหนีมาแล้วก็คือตำบลไหลหน้าบ้างอ่ะที่ถึงบางงบ้างอ่ะตำบลครึ่งบุรุงอ่ะที่ถึงมาไม่คือตำบลสางกันบ้างอย่างคืออำเภอเวียนสางไงจังหวัดน่านกันคือสี่ตำบลไงเอาเชียวข้าวบดปีข้าวคืออำเภอเวียนสางไงจังหวัดน่านคือลีตำบลมาจากสงโง่บ้างอย่างมาคืออย่างคือจากสุจามาบ้างอย่างมุ่งมาที่แถบจาระบุรุษของงามที่ถึงบางงูไม่ยังไงอาจมาเคยยี่เบอร์โทรศัพท์งานเบอร์โทรงานปีขวาหรือชื่อยี่สิบเจ็ดช่องงูไม่ยังไงมาเคยยี่สิบลิจุมันจะโทรนั่งงานยี่เบอร์โทรไม่ของเนี่ยพยาปอพอจังหวัดนั่งงานยี่วุฒิมันมาเคย054งานนี่ก็คือ716งานอาทิตย์นี้คือ174งานที่ถึงพยาคือ054งานอาทิตย์นี้คือ710002งานมันก็คือญาติหน่วยงานปปจังหวัดนาทีทุกผู้ชมงานอำเภอสองมันจะคือหลายพื้นที่งานคืออำเภอห้าขึ้นเรียกไปคืออาจจะจมงานนี่แหละว่าตื่นยิ่งไปคือบางพื้นที่งานคืออาจจะคือขึ้นยังช่วยงานอาจจะช่วยกันยังงูมันจะคือวัดส่วนหิบเบี้ยมรดกงานเสียหายมาอาทิตย์นี้คือที่หลบไปคืองานยิ่งคือมีคือทีนี้อาจจะบูชามันก็ขึ้นมีงานช่วยงานอำเภอสังคมบัญญัติพื้นที่จังหวัดนั่นยังคือไงหลายพื้นที่ยังคือยังไงยังคือเมืองฮาลีกันยังคืออาจจะจมกันที่กิเลสงาอาทิแบงโง่บัญญัติคือไงอำเภอสาเรียวย่าจังหวัดเชียงใหม่งาคือบริษัทบุญถาวรบ้างไงมาคือสาขาเชียงใหม่คือยากกว่าจุดรับบริจาคที่ลีจังงาอาทิแบงโง่คือชาวเชียงใหม่งาเชียงใหม่สมบัติงามาอาลิชีก็อาหารแห้งไปไงจะซื้อจำมาถึงก็ยืดกุลมาขึ้นไงก็นอนจังหวัดนั้นทั้งวันยืดตัวชิ้นเชื่อมงบเป็นยังไงยากว่ารับบริจาคมาขึ้นไงถือนี่มีสกุลยังไงสกุลยี่ห้อนี้คือหนี้จื้อสายังไงยืดกุลยี่ห้อนี้ชดซื้อกู้กว่าไงไปว่ามาบริจาคมาซื้อมันก็จะคืออาหารแห้งถึงก็อาทิตย์ยังกว่าจะจะมาอยู่กูงานเธอบอกว่าน้ำถ้วยบางงานอะไรอยู่จะบางงานผมพายบุรีจะยิ่งเชื่อมโมเป็นยังไงผมยิ่งเชื่อมเป็นยังคือเธอยาบุญถาวรบางงานมันคือสาขาเชียงใหม่ยี่สิบเลยบุรีจะที่ยิ่งช่องงานจะมาเกิดมาปีมาเช่าช่างงานจะมาเชื่อมโมเป็นยังคืองานที่ถิ่นมาเช่าของงานมันคือยาจังหวัดเชียงใหม่ควันยี่คืออาทิตย์ยังคือกรมอุตุนิยมวิทยาดูเหมือนจะพวกกูนิสุแต่ยังสุดมาแจ้งได้ว่าหลังงานนิสุนี้นิสุนี้ก็คือนิมิงานิมิงควันยังคือเส้นเหนียวนิสุงานิสุนี้ควันยังนิสุที่นี้ที่ก็ต้องยังคือนิสุนิสุเปียงานที่ยามาสามเหมือนจะพวกกูนิสุแต่ยังสุดมาแจ้งได้ว่าหลังงานในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจริงอ่ะที่ยังคือจังหวัดเลยที่นี่คือจังหวัดบึงกาฬสกลนครที่นี่คือจังหวัดนครพนมที่นี่คือจังหวัดหนองคายที่นี่จังหวัดหนองบัวลำพูนที่นี่คือจังหวัดอุดรธานีที่นี่คือกาญจนบุรีที่นี่จังหวัดตราอุตรดิตถ์ที่นี่สุโขทัยจังหวัดตากพิษณุโลกพิจิตรพิชบุรีมันยังคือยามีเฉพาะกุญยิสุที่ได้แจ้งตัวพลังมือเนี่ย16จังหวัดทั้งหมดทั้งเมืองเอาที่พื้นที่ธรรมชาติสงบไม่ยากชงเงามาคือซาโมฟาตาบุรุงอธิยังกว่าว่าติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเงาอธิดีตื่นรับรังงาปิ้วข้าลิ้นตัวมังหาขึ้นเรียบแม่ขยาสดีประกาศแจ้งตัวอย่างงานเทียมพัดเชียงงูไม่ยังไงที่ว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเงาโมซาบังเฮเคยยาบังเฮไหลพื้นที่ยาเคยเงาแม่กายาคือมังหาสดีขึ้นเรียบรังงาอธิปัญญาโวชข้องเงาว่าคือโดโซโลชิสุบังเฮงามา
ต่างๆนี่ที่ลูกเชื่อเขาต่างๆใช่บ้างไงที่เขาอัตยาสมังงาเป็นความเหมือนหาขึ้นเลี้ยมีอยู่เราจะไปเคยเดียวก็อยู่บ้านจะมังงาเมื่อฮารีสเลงโง่บ้านยาเธอนกอยู่ข้างยังกันรับชีกว่าอย่ารับมังงาดีสลายมาสิลิกินนับเรื่องงานที่นี่เขาจะกู้ที่ก็ต้องบ้านเขากว่ากู้ยืมไงเชื่อมาคือจะไปว่าลูกเชื่อเขาเนี่ยเขาลูกเชื่อไปเขาต่างๆนี่เชื่อเฉพาะงานมาอยากจะมาเจนเตอร์ฝรั่งอามาสัมหาลิซ่งก็ไม่ยังไงอามาคือด้วยคืออะไรกว่าจะงานโลชิมยังคือตัดตานี่ชิ่งไงจะกวดที่ก็ต้องยังคือจะกวดเนี่ยเจ้าจะกวดมาข้างงานจะวัดโลชิมิสัตว์ไปคืออันตรายยังไงมาอย่าคือติมาที่นี่เจนต์ฝรั่งอาทิตย์แรกไม่ยังคือมหาลิซ่งก็ไม่ยังไงวันละคือชิสุโลชิสุไปคืองานมาคือมุกกาบุชฮุตเตระหัวสาคือเตระจ้ามหาลิไปคือวันที่นี่วาดูวาดูงานมันก็ยังจะวัดมาเตระไปคือมาผ่านยังจะนานเลยมาเหงาอาจารย์นามาคือเกรนังอ่ะอาจารย์มาทุศัยไปเลยแล้วก็ดูนารงอ่ะชินามาเหงาอาจารย์แต่ก็ดูไปว่าที่ชินามาเขาสบายเหงามาเขาทุศัยเลยคือขึ้นนะไปคือชี้เจ้าของเหงาอะไรควรจะคือยิบนางอ้อชิดจากจับมันเหงาที่คือว่าเหยียบควายจับมาคือเหงาคือมันทราบจากว่าเหงาอันนี้ไปคือมหาลิซ่ามันเหงาอ่ามาคุณเดียวมาดูแลสุขภาพเหงาว่าฮักคือดูสูเหงาว่าที่มีแต่สบายเหงาโลชินเหงาคือzamozamuny shechanga loshang manyanga leri leranga motishi kan shechukutin shonga chuket tigatong manyanga awo mafratsa la tsoge awo la jula mahadir kenanga tmahe awo masanga tinyaka nyamahe ashi filamanga ba amakatire hatso zamozamuny shechanga ati banyanga amasa nalam mogwa tkhwa gnana shechanga mahe ashira woni da no no ya tambon pian ruanga no mu heta bo chaso ya มุกว่าญีเจดีฝรั่งอ่ะบ่เคยบ่แต่คนนั้นญีชกงาเอาชกพุทธาไลสวติสุงาที่ทางบ่วิทยุนาจะสดคือฮวางงา

Awasha khwa bo nga ha magwa de fala sula he a ke bo munga a tinye he tima te she he nga na la ke ma pi ma ge a ti se ta chin sha sha nga a mo sa pho bo to lo nga a pa ba ngo ba nya he ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือแมสพาอีกว่าเชอยู่กว่าสูยวุสุงะแบบบางโมไม่ยังไงทำไมเหอปีขวาปีขวาลัดชูพับผีเลี้ยงโมไม่ยังไงลัดชูผีเลี้ยงมาแบบที่ยังลัดชูความเมื่อไม่ยังไงทำไมยังเหอยี่จื้อลีจูโมหุ่นยามาเชื่อบุรุงะอาเมจินเลยแจ้งความอยู่เฉงบุรุงะอาทิเบงงบัญญัติยาพบตรแบงบังบังคืองานมายาหน่วยงานตำรวจไงทุกพื้นที่ไงแบงบังคืองานปีขว้าอาบุปัชยาบงะมาพัดแจ้งความฝรั่งโอ้บัญญัติลัดชุบผีเลือดลัดชุบความมดบ้างไงอามีสิชาเลยควายไปเฉงไงกว่าวัยผู้ใหญ่คือยี่สิบลิ้นจุ่มเป็นหุ่นยามาถัดแบบบุรุงะปีขวาประชาชนไงเอาประชาชนว่ามาดูเชื่อรัฐสุพิเรนรัฐสุความไม่บ้างไงพัดแจ้งความอะไรเนี่ยคืออามีดูเชื่อในดำเนินการเย่บุรุษงานทำไมอาจจะเป็นอย่างไงนิดสิลิขิตมุ่งเนี่ยคือหุ่นยามาเชื่อบ้างอ่ะอาทิตย์แบงก์มันเนี่ยเชื่อความงานปีขวาว่าเชื่อความว่าแบงก์อ่ะว่าที่สัญญาว่าเสื่อความรัฐสุไงรัฐสุความไม่รู้ผิดเรื่องบ้างไงว่าอยากเชื่อความว่าไงมาที่นี่ที่พัดแจ้งความยังงบยังไงว่าเออนิดสิลิขิตมุ่งเหรอที่มันยังมาเชื่อบ้างอ่ะแต่บางมาสัญญาพอบัตรลอยแบบนี้คือไงตัวอย่างหน่วยงานตำรวจก็เคยไปรับมาไงมาเปรียบว่าพัดแจ้งความอะไรยังไงที่ชาเลอมีทะเลควายไปเชิงไงว่าถ้าไอ้บ้าหัวหนีจืดหนีจืดยุ่งมาเปรียบหัวหน้าไปถ้าแบบบังงานทำไมจะยาทะเลจะมาปีมาแล้วงานบ้างเออจะมาปีมาเช่าชาวงานทีบ้างไม่ยังไงจะมาถึงเชียงไม่ยังไงยาจังหวัดเชียงใหม่เคยเงยจะมาแจ้งเตือนฝรั่งมาคือพื้นที่เฝ้าระวังไปเชิงไงเมื่อฮาลีเซลงมาเหอะอาจจะจะมังอาดินสลายยังมังอาทำไมเหอะนี่มีกระเป๋าควายยังไงเฮฮานี่จะที่เนี่ยสุดชั่วงาอำเภอแม่ใจเด็กกางอาที่เหอะอำเภอองค์กรเด็กกางอาที่เหอะอำเภอแม่อายอำเภอฝานอาที่เหอะอำเภอชายประการอาที่เหอะอำเภอพร้าวทำไมเหอะโชคจังหวัดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทำไมดีใจเตฝรั่งอ่ะอาทิบ้างงบไม่ยังไงเชื่อว่าน้าแบ่งยังไงชาวงาปีขว้าเวมาจะซื้อจะมาไงอาหารแห้งถั่วงออยู่กูจะพูดมาไงมาบริจาคช่างงบไม่ยังว่าบุญถาวรไงสาขาเชมาวิญญาณีบริจาคช่างงาทำไมสกุลยี่ขวานยังไงยี่ซื้อสายยี่สิริรับบริจาคที่ยังบ้างไงเจ้าบุรุษจะยังมองไม่ยังว่าเอาเชียวความว่าจังหวัดนาวันจิรียี่ด้วยมังอ่ะมาสายบ้านเราพื้นที่จังหวัดนาอย่างเงี้ยคืออย่างที่ชื่อยังมาคือขึ้นยังอ่ะอาจจะจะมาลงหลักสูบก็คือยี่ขวาจะมาหน้าน้องที่จะใช้ใจมาขึ้นยังอ่ะอาจจะแบ่งไม่ยังอ่ะเอาชาวเชียงใหม่อ่ะมาเอาบุรุษจะยี่ชอบบ้างอ่ะอาทิตย์ยี่เชียงบ้างกันบ้างอย่างเงี้ยปันน้ำใจไงช่วยเหลือยังมึงอ่ะวะดียินดีเราความมึงอ่ะปีขวาวะเชียวขวาวะพื้นที่อะไรต้นเป็นไงมาอะไรช่วยจังเปล่าไงอะไรเดือดร้อนคือวะแทบมีสมบัติพุ่มยังไงอะไรตัวจากเขาที่ดีสมางว่าที่บริจาคเงินคือที่ดียินดีคนหน้าบริจาคงานอาทิตย์เป็นอย่างคือมาว่าพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยินดีจะเชื่อโง่เป็นยังไงมายินดีจะเชื่อเป็นยังไงว่าบูทำว่าไงสาขาจะเป็นที่ดีบริจาคอีกช่องบุชิมุตเซมแบอาหารแห้งแบงอาจจะจะมาอยู่กับพวกมันยาสิลีลายบางงาเหมือนเดิมมาปีมากงาอาทิบังก็ไม่ยังงานะปีมากมาคืออาทิเลียจอยช่องงาเดี๋ยวไปรายการนี้สงวนด้วยไม่ว่าไงที่ตัวเขาบ้างเนี่ยบ้างจบบุควันยี่เจี๊ยมตัวขวาดวงอ่ะอาทิเลียถึงมันแล้วบ้างเฮยี่เมื่อควันยี่สามมงไงนี่ไม่บ้างเฮยี่เวลาจุกเดียวไงว่าช่องนานาสติสุดาเฮคือบุมงไงอาทิบังเฮไงมาลีตัวจะเฮช่องไงมาคนเดียวมากว่าเชื่อดูแลจักรพายไงนี่ไงครับว่าคือดูโซโลชิสบ้างไงมาสมัครฮันลิตบ้างเฮไงโลชิสคนตัดตานี่เชื่องานจักรจุลเลมฮันลิยังไงอันตรายอ่ะอธิบายนับปีมากมาคืออาทิตย์ละจงง้อไงบ้างคือที่จะความมูลละความง่าข้อความสวัสดีครับ

عذاب مانيا تتشجع اتمام.

0: 我来。
1: 耶，是祝你是阿爹妈妈哦。咋的咋的

za za ti da mu ye tin sey amini shozon de zaga.

我不是在你身上，我你是在你身上一座冰，马座。

0: ุกสถานการณ
1: ์ซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลใช้ระบบซิงเกิลคอมมานด์บริหารจัดการอุทกภัยภาคเหนือขณะที่จิสดาเตือนพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลกเสี่ยงน้ำท่วมในระดับสีแดงเข้มนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือกับผู้นำนิวซีแลนด์เดินหน้าความร่วมมือด้านการเมืองเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน
2: รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐยืนยันสหรัฐจะใช้มาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดที่สุดในประวัติศาสตร์ต่ออิหร่านการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026กุลวุฒิวิทิศสารพร้อมด้วยพรปวีช่อชูวงศ์ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลใช้ระบบซิงเกิลคอมมานด์บริหารจัดการอุทกภัยภาคเหนือสั่งเตรียมพร้อมฉุกเฉินขณะที่สถานการณ์น้ำจังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายเตรียมฟื้นฟูและทำความสะอาด
3: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมารัฐบาลได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่จังหวัดน่านพร้อมติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักพื้นที่จังหวัดอื่นในภาคเหนือด้วยโดยเน้นย้ำการบริหารจัดการในรูปแบบซิงเกิลคอมมานด์สื่อสารข้อมูลความช่วยเหลือจากจุดเดียวเพื่อให้ประชาชนไม่สับสนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในภาคเหนือให้รายงานตรงมาได้ทันทีเพื่อให้ช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์พร้อมสั่งการให้ซักซ้อมความพร้อมเรื่องการเตือนภัยและการอพยพในสัปดาห์นี้คาดว่าวันนี้บางพื้นที่จะสามารถเริ่มทำความสะอาดได้แล้วแต่การฟื้นฟูและทำความสะอาดทั้งหมดจะต้องประสานผ่านศูนย์บัญชาการเพื่อไม่ให้การทำงานกระจัดกระจาย
4: บางที่ก็จะเริ่มทำความสะอาดได้ประสานกับกรมชลประทานนะครับแล้วก็ทีมที่ทำเรื่องนี้เทศบาลอาหารนะครับก็ไล่ดูว่าจุดไหนสามารถจะทำได้นะครับแล้วก็หลายที่นะครับหลายหน่วยงานก็เริ่มเข้ามาช่วยกันนะครับแต่ว่าพอใครจะทำอะไรบางอย่างต้องมาผ่านที่ศูนย์นี้ก่อนนิดนึงนะครับถ้าไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นว่ากระจัดกระจายนะครับ
3: ด้านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยว่าขณะนี้ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผายกเว้นที่อำเภอเวียงสาที่ยังคงมีระดับน้ำสูงขึ้นและต้องเฝ้าระวังเนื่องจากเป็นจุดรวมมวลน้ำจากน้ำว้าที่ไหลลงมาสมทบซึ่งจุดที่สถานการณ์คลี่คลายจะเร่งฟื้นฟูต่อเนื่องส่วนการกู้คืนระบบไฟฟ้าสามารถกู้คืนได้และเหลือผู้ได้รับผลกระทบ 5,000 รายส่วนระบบน้ำประปาสามารถจ่ายน้ำได้ในหลายพื้นที่แต่บางจุดยังคงมีปัญหาน้ำขุ่นด้านเส้นทางคมนาคม5เส้นทางที่ถูกปิดได้มีการติดตั้งสะพานแบริ่งและเปิดให้สัญจรได้แล้วบางส่วนพร้อมยืนยันว่าเรื่องอาหารได้จัดเตรียมไว้อย่างเพียงพออ
5: าหารเนี่ยเราได้จัดเตรียมอย่างเพียงพอนะครับซึ่งได้ย้ำให้ทุกอำเภอนะครับทุกอำเภอก็ย้ำนะครับคอนเฟิร์มว่าให้อบต.และเทศบาลจัดอย่างเพียงพอทั้ง3นี้แล้วก็ไม่นับรวมถึงการจัดตั้งโรงครัวเช่นโรงครัวพระราชทานนะครับก็ได้มีการผลิตมื้อละ 2,000 กล่องนะครับทุกมื้อ
3: ทั้งนี้สิ่งที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคือความเสี่ยงในการเกิดดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอตอนเหนือของจังหวัดน่านเนื่องจากสภาพดินอุ้มน้ำไว้มากหากมีฝนตกลงมาซ้ำจะมีความเสี่ยงสูงมากปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: จิสดาวิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียมเตือนพื้นที่จังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงเสี่ยงน้ำท่วมในระดับสีแดงเข้มขณะเดียวกันยังต้องจับตา5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่กำลังเผชิญกับภาวะเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันเป็นวงกว้าง